0: างเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่12สิงหาคม2569นายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศ
1: อิหร่านและโอมานบรรลุข้อตกลงการกำหนดเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุซแล้วการแข่งขันสเก็ตน้ำแข็งฟิกเกอร์สเก็ตติ้งชิงแชมป์เอเชียฮิโร่แก้วตาทิพย์คว้าแชมป์ประเภทจูเนียร์ชายได้สำเร็จเป็นคนแรกของไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งงานศิลปกรรมประดับพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างทั้งภายในและนอกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงดำเนินการได้ตามกรอบเวลากำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่1ทับ2569โดยได้ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและสิ่งปลูกสร้างนอกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงรวมทั้งงานศิลปะการประดับพระเมรุมาตรซึ่งเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้กำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้ขณะที่การบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนสำหรับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์หีบพระบรมศพไม้จันทร์พระโกฏพระบรมอัฐิเครื่องสังเคตจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนพร้อมกันนี้ยังได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยกรมศิลปากรได้จัดทำแนวทางการปรับปรุงองค์ประกอบสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยปรับปรุงในส่วนที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับพระอิสริยยศและพระกรณียกิจอาทิการปรับส่วนยอดพระเมรุมาตรให้เป็นพระสัปตปดลสเวตฉัตรสอดคล้องกับพระอิสริยยศปรับโทนสีของหลังคาพระเมรุเป็นสีแดงอิฐซึ่งเป็นสีแห่งวันประสูติในส่วนภูมิสถาปัตยกรรมคัดเลือกพันไม้ที่มีดอกและใบในโทนสีที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ประกอบด้วยสีส้มและสีเหลืองอันเป็นสีแห่งวันประสูติแสดงอัตลักษณ์ความเป็นนักกฎหมายผ่านการจัดวางองค์ประกอบที่มีความสมมาตรสะท้อนความเที่ยงตรงยุติธรรมและมีระเบียบแบบแผนซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแผนการดำเนินการจัดสร้างเพื่อให้ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดทั้งนี้การดำเนินการต่างๆรัฐบาลจะได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยต่อไป
1: วัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่12สิงหาคม2569รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่ามหาเถรสมาคมได้มีมติจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่12สิงหาคม2569โดยวัดไทยในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจะร่วมประกอบพิธีถวายพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันทั้ง ีคณะสงฆ์หนต่างๆจะจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลประกอบด้วยคณะสงฆ์หนเหนือประกอบพิธีในวันที่9สิงหาคมณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครคณะสงฆ์หนกลางวันที่10สิงหาคมณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์วันที่12สิงหาคมคณะธรรมยุทธ์ประกอบพิธีณวัดเทพศิรินทราวาสคณะสงฆ์หนตะวันออกประกอบพิธีณวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและคณะสงฆ์หนใต้จัดพิธีณวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรัง
0: นายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะให้การต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้โดยในวันนี้จะมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลพร้อมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศจากนั้นนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาจะร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาในประเด็นต่างๆที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของไทยและเมียนมาขณะที่ในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีเมียนมาและในโอกาสการเยือนครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายจะเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างไทยกับเมียนมารวมถึงเป็นเวทีในการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศทั้งนี้การเยือนของประธานาธิบดีเมียนมาครั้งนี้สะท้อนถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ไทยเมียนมาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะประเด็นที่ส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศรวมถึงความร่วมมือในกรอบอาเซียน
1: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติรับรองยกเลิกบัญชีเดิมและขึ้นบัญชีใหม่ตามคะแนนจริงพร้อมวางแนวทางดำเนินการกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริต
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมดำเนินการด้วยความโปร่งใสชัดเจนและไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดอย่างแน่นอนโดยได้มอบแนวทางปฏิบัติให้ยึดหลักปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมในการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรมซึ่งหากผลการสอบสวนพบว่าผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับใดหรือเป็นนักการเมืองก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น
3: พี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลจะไม่มีการปกป้องใครแต่นี้คำว่าปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมค่อนข้างจะกระจายไปในระบบราชการโดยเฉพาะยิ่งระบบที่ต้องมีการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีผมค่อนข้างพึงพอใจว่าเพื่อนข้าราชการฝ่ายประจำได้นำแนวปฏิบัติของผมไปสั่งการแล้วก็ดำเนินการจะได้สบายใจทุกฝ่ายเปิดมาโดนคนไหนก็คนนั้นไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กจะเป็นการเมืองหรือเป็นประจำก็ต้องดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายทั้งหมด
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นครั้งที่10/2569ได้พิจารณารับรองมติการยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านเดิมและรับรองการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านใหม่พร้อมกำหนดแนวทางเสนอต่อคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นชอบในวันนี้เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปโดยผู้ที่สอบผ่านตามคะแนนจริงและได้รับการบรรจุแล้วประมาณ 12,000 คนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปขณะที่ผู้สอบผ่านจริงแต่ยังไม่ได้บรรจุจะถูกจัดเรียงลำดับใหม่ในบัญชีเพื่อรอเรียกบรรจุแทนตำแหน่งที่ว่าง
4: เมื่อเราได้ขึ้นบัญชีใหม่แล้วก็จะมีผู้ที่เขาสอบได้อยู่ประมาณ 12,000 คนเนี่ยเขาก็จะได้ดำเนินการนะครับตามที่เขาได้บรรจุไปแล้วส่วนคนที่คะแนนที่ไม่ถูกต้องเราสูงขึ้นเนี่ยก็จะต้องไม่ได้ถูกขึ้นบัญชีไปแล้ว

0: จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีและให้ออกจากราชการนอกจากนี้คณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เตรียมเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนเพิ่มเติมโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับการทุจริตกว่า100รายผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลชี้แจงกรณีข้อมูลประชาชนรั่วไหลไม่ได้เกิดจากการเจาะระบบพร้อมสั่งการทุกหน่วยงานรัฐยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย
2: นางสาวลลิดาเพิ่ลวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติพร้อมหน่วยงานสืบสวนสอบสวนและหน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีมีข้อมูลทะเบียนรถและข้อมูลส่วนบุคคลเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์จากการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่าไม่ใช่การเจาะระบบหรือการดึงฐานข้อมูลออกไปทั้งระบบแต่เกิดจากการนำชื่อผู้ใช้แล้วรหัสผ่านที่หลุดอยู่ก่อนแล้วมาเข้าใช้งานตามสิทธิปกติเพื่อสืบค้นข้อมูลเป็นรายกรณีซึ่งขณะนี้มีผู้ถูกสืบค้นข้อมูลประมาณ800รายและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้จากระบบบันทึกการใช้งานแล้วทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานภาครัฐเร่งดำเนินการโดยบังคับใช้การยืนยันตัวตนแบบหลายชั้นสำหรับระบบที่จะเก็บข้อมูลประชาชนทั้งระบบเก่าและระบบใหม่ให้เห็นผลภายใน30วันพร้อมเร่งจัดทำระบบติดตามการใช้งานและกำชับหน่วยงานที่ได้รับแจ้งเตือนเรื่องรหัสผ่านรั่วไหลให้เร่งแก้ไขโดยด่วนพร้อมกันนี้รัฐบาลได้ขอความร่วมมือประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้งานดิจิทัลโดยหลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านซ้ำกันในหลายบริการและควรเปิดใช้งานระบบยืนยันตัวตน2ชั้นในบัญชีที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่3บ้านโคกสว่างตำบลโคกสว่างอำเภอสำโรงจังหวัดกาญจนบุรีที่หมู่7บ้านหนองยาปล่องตำบลจระเข้เผือกอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดเพชรบุรีที่หมู่10โรงเรียนผู้เข็มตำบลแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานจังหวัดยะลาที่อบต.ตาเนาะแม่เลาะตำบลตาเนาะแม่เลาะอำเภอเบตงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
4: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ออกแนวทางใหม่เปิดโอกาสให้อาจารย์นักวิจัยและบุคลากรในสังกัดสามารถย้ายหรือแลกเปลี่ยนไปปฏิบัติงานกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่นได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นผู้ที่เข้าร่วมโครงการยังคงนับอายุราชการหรืออายุงานได้อย่างต่อเนื่องไม่กระทบสิทธิประโยชน์เงินเดือนหรือความก้าวหน้าในอาชีพหรือการขอตำแหน่งทางวิชาการอีกทั้งผลงานที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานยังสามารถนำไปใช้ประกอบการประเมินผลงานได้ตามหลักเกณฑ์และผู้ที่มีภาระชดใช้ทุนยังสามารถนับระยะเวลาปฏิบัติงานดังกล่าวได้เป็นระยะเวลาชดใช้ทุนได้ตามเงื่อนไขของหน่วยงานต้นสังกัดรัฐบาลเชื่อว่าแนวทางนี้จะช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่หลากหลายและร่วมกันยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติ

0: ีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ขณะนี้เวลา 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายเอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยเมื่อวันนี้ว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกเป็นไปอย่างมืออาชีพและมีความคืบหน้าโดยทั้งสองฝ่ายบรรลุความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับพิกัดทางภูมิศาสตร์ของเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุซแล้วพร้อมเน้นย้ำว่าหากไม่มีบุคคลที่3บางฝ่ายเข้ามาแทรกแซงกระบวนการดังกล่าวแถลงการร่วมระหว่างอิหร่านและโอมานจะอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการตรวจสอบและยกร่างข้อตกลงทั้งนี้อิหร่านและโอมานหารือข้อตกลงการกำหนดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซเป็นการชั่วคราวมานานหลายสัปดาห์โดยมีการพิจารณาอย่างรอบด้านอย่างไรก็ตามนายบาเกอีเตือนว่าข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับโอมานเพียงอย่างเดียวไม่อาจรับประกันการเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้เนื่องจากสหรัฐยังคงปิดล้อมท่าเรืออิหร่าน
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีรอบใหม่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาพร้อมประกาศเตือนให้ประชาชนอพยพออกจากเมืองมันซูรีทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งถือเป็นการโจมตีของอิสราเอลเป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์กองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการตอบโต้ที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างจงแจ้งโดยกองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีอย่างแม่นยำต่อเป้าหมายทางตอนใต้ของเลบานอนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ผู้แทนของอิสราเอลและเลบานอนเข้าร่วมการเจรจาทางการทูตที่กรุงโรมประเทศอิตาลีระหว่างวันที่4-6 สิงหาคมนี้โดยมีสหรัฐทำหน้าที่คนกลางไกล่เกลี่ยเพื่อยุติความขัดแย้งในเลบานอนและเรียกร้องให้กองทัพอิสราเอลทยอยถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางใต้ของเลบานอนอย่างเป็นลำดับขั้นตอน
1: ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียประกาศแต่งตั้งพลเอกเดนิสลีอามินให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองกำลังระบบไร้คนขับของรัสเซียซึ่งเป็นกองกำลังทหารที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติการโดรนโดยเฉพาะประธานาธิบดีปูตินระบุว่าพลเอกลีอามินเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะรับผิดชอบกองกำลังระบบไร้คนขับและได้รับมอบหมายให้จัดตั้งกองกำลังใหม่นี้ในเสร็จสมบูรณ์และเข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการในอนาคตอันใกล
2: ้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: การแข่งขันสเก็ตน้ำแข็งฟิกเกอร์สเก็ตติ้งชิงแชมป์เอเชียเอเชียนโอเพนฟิกเกอร์สเก็ตติ้งโทรฟี่2026ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียฮิโร่แก้วตาทิพย์นักฟิกเกอร์สเก็ตติ้งตัวแทนทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์ประเภทจูเนียร์ชายได้สำเร็จโดยในรอบช็อตโปรแกรมรั้งอันดับที่3ทำได้ 68.53 คะแนนจากนั้นในรอบฟรีสเก็ตติ้งฮิโร่ทำได้ถึง 137.68 คะแนนรวม2รอบทำได้ 206.21 คะแนนคว้าแชมป์เอเชียได้สำเร็จโดยเป็นนักกีฬาชายไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ในรายการชิงแชมป์เอเชียนับตั้งแต่ปี2007ที่มีการแข่งขันมาฟุตบอลกรมพระศึกษาเดลินิวคัพ2026รุ่นอายุไม่เกิน16ปีก่อเกมนัดแรกในกลุ่มดีที่สนามสุพัชราไสยรองแชมป์เก่าสงขลาวิทยาลัยจะชนะราชวินิตบางแก้ว2-1ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางพ่ายโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น1-3ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีที่ใช้แข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV คัพ2026สนามที่2ระหว่างวันที่7-9 สิงหาคมโดยทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดแรกพบกับฟิลิปปินส์ในวันศุกร์ที่7 สิงหาคมเวลา 16:30 น.ถ่ายทอดสดทางช่องวัน31นายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายทิติพฤกษอุ่มรองประธานกรรมการอำนวยการบริษัทในเครือการสปอร์ตร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวชุดการแข่งขันและชุดเดินทางอย่างเป็นทางการของนักกีฬาทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นภายใต้แนวคิด Trade of Spirit สายใยแห่งจิตวิญญาณถักทอเป็นหนึ่งเดียวสื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวของผู้คนในทวีปเอเชียผ่านการประสานลวดลายพระราชทานบุปผาบรมราชินีนาถซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงอนุรักษ์และสืบสานผ้าไทยจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติสำหรับชุดนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20พร้อมวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่5 สิงหาคมเป็นต้นไปที่แกรนด์สปอร์ตช็อปทุกสาขานัทนิตรักตาบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า สมาคมได้ส่งทีมเทควันโดไทยประเภทต่อสู้ชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้จนถึงวันที่22สิงหาคมรวมระยะเวลา2สัปดาห์โดยคณะนักกีฬาและผู้ฝึกสอนของทีมจอมเตะไทยได้รับการต้อนรับจากลีจาฮยุงนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งกรุงโซลเป็นอย่างดีพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่5บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางแพร่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรและเวลา 21:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:10 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 16:05 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง35เซน นติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น. 1 นาทีกับกปท.
4: อุบัติเหตุจราจรบนท้องถนนส่วนใหญ่มักเกิดในที่คับขันอย่างเช่นบริเวณที่มีการจราจรพลุกพล่านมีสิ่งกีดขวางหรือบริเวณที่มีรถสัญจรค่อนข้างหนาแน่นซึ่งมีโอกาสเสี่ยงที่จะเฉี่ยวชนกันได้ง่ายอย่างเช่นเส้นทางที่เป็นทางร่วมทางแยกวงเวียนทางแคบทางเบี่ยงหรือทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อดังนั้นเมื่อต้องขับรถผ่านเส้นทางที่เป็นชุมชนหรือว่าบริเวณที่เป็นสถานที่คับขันผู้ขับขี่ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้นและจะต้องปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพราะหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้ทันจะยิ่งเพิ่มความรุนแรงของอุบัติเหตุและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนตามมาได้นะคะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าฤดูเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าฤตุหมายถึงช่วงเวลาในรอบปีซึ่งใช้การเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศที่แตกต่างกันในรอบ1ปีเป็นเครื่องกำหนดประเทศที่อยู่ในเขตภูมิอากาศต่างกันจะมีจำนวนฤดูต่างกันคำว่าฤดูนอกจากจะมีความหมายถึงช่วงเวลาในรอบปีแล้วยังมีความหมายว่าเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นประจำเช่นฤดูน้ำหลากฤดูปลาวางไข่หรือหมายถึงช่วงเวลาระยะหนึ่งของปีที่เหมาะจะทำงานหรืองานพิธีอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นฤดูเกี่ยวข้าวฤดูทอดผ้าป่านอกจากนี้ยังใช้หมายถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยเช่นฤดูลงพื้นที่ของส.ส.
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนงานหัตถกรรมของชาวมอญตอนที่2เสื่อกกเป็นงานหัตถกรรมที่ทำขึ้นใช้ในครัวเรือนผลิตจากกกเหลี่ยมที่ขึ้นตามธรรมชาติตามร่องหรือแอ่งน้ำขังถอนแล้วจักให้เป็นเส้นแบนนำไปตากแดดเมื่อแห้งย้อมสีตามต้องการนำมาสานตามรูปแบบของชาวมอญลักษณะการสานจะสานไขว้สลับบนล่างธรรมดาสานให้เส้นกกทำมุม45องศาของผืนเสื่อเอกลักษณ์เฉพาะคือการเลือกใช้สีที่มีการจับคู่สีตรงข้ามสว่างสดใสเสื่อชนิดนี้มีอยู่ในบ้านชาวมอญทุกบ้านใช้ปูนอนใช้รับแขกเรือในงานสำคัญกรณีที่มีคนตายจะสารเสื่อกกขนาดเล็กปูรองไว้ที่พื้นโลงศพด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับความคืบหน้าการเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริกาหลังประเทศไทยถูกจัดเก็บภาษีภายใต้มาตรา301ในอัตราร้อยละ 12.5 ค่ะ
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของคนในชาติพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิด ช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริกาหลังจากประเทศไทยถูกจัดเก็บภาษีภายใต้มาตรา301ในอัตราร้อยละ 12.5 โดยเร่งชี้แจงข้อกล่าวหาเรื่องการขาดกฎหมายคุ้มครองแรงงานบังคับและการมีกำลังการผลิตส่วนเกินโดยรัฐบาลมีแผนจะนำเสนอแพ็กเกจความร่วมมือด้านการลงทุนและการจัดซื้อสินค้าจากสหรัฐเพื่อรักษาอัตราภาษีไม่ให้เกินร้อยละ 19ติดตามรับฟังเรื่องนี้จากนางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์สัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
10: สวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยคะ
11: สวัสดีค่ะ
10: ค่ะท่านผู้ช่วยคะสถานการณ์ล่าสุดในการเจรจาภาษีของไทยกับสหรัฐขนาดนี้อยู่ในขั้นตอนไหนแล้วคะ
11: ค่ะก็ต้องเรียนว่าการคุยกับสหรัฐเนี่ยคุยกันมาต่อเนื่องเลยนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเลยจะอาจจะขออนุญาตเล่าย้อนกลับไปนิดนึงจะได้เข้าใจที่ไปที่มาว่าตอนนี้เรากำลังคุยอะไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยถ้าจำกันได้ท่านประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยท่านประกาศภาษีนำเข้ากับประเทศคู่ค้าทั่วโลกเลยนะคะแล้วเขาประกาศสำหรับประเทศไทยเนี่ยตัวเลขแรกเลยนี่คือ 36% แล้วหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ2วันนะคะท่านก็ปรับนะคะประกาศปรับภาษีนะคะลงมาไทยเนี่ยท่านก็ปรับลงมาจาก 36% เนี่ยเป็น 19% นะคะแล้วที่บังคับใช้มาปีที่แล้วเนี่ยก็คือ 19% นะคะโดยที่ให้คำอธิบายว่าที่ลดลงมา 19% เนี่ยเพราะว่าอยากจะให้ทุกประเทศเนี่ยมาเจรจานะคะความตกลงการค้าต่างตอบแทนเนี่ยนะกับสหรัฐหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า ART นะคะ Agreement of Reciprocal Trade นะคะ ART ก็เราอาจจะเรียกเล่นๆว่า ART ก็ได้นะคะถ้าประเทศต่างๆเนี่ยสามารถตกลงตามข้อเรียกร้องของสหรัฐตามตัว ART หรือ ART นี้ได้เนี่ยนะคะท่านก็จะคงอัตราภาษีไว้นะคะอย่างประเทศไทยคือ 19% แต่ถ้าคุยกันแล้วตกลงไม่ได้เนี่ยก็จะกลับขึ้นไปเป็น 36% นะคะอันนี้ก็คือที่คุยกันไว้เมื่อปีที่แล้วแต่พอดีพอมาถึงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ค่ะศาลสูงสหรัฐนะคะตัดสินว่าตัวภาษีที่ท่านประธานาธิบดีเก็บอะค่ะไม่ถูกกฎหมายนะคะก็เลยใช้ไม่ได้ 19% ที่เธอเก็บประเทศไทยก็เลยเก็บไม่ได้นะคะท่านประธานาธิบดีทรัมป์วันนั้นก็เลยใช้เขาเรียกว่าเป็นมาตราชั่วคราวแล้วกันนะคะเพื่อที่จะเก็บภาษีประเทศต่างๆที่ค้ากับสหรัฐก็เก็บอยู่ 10% นะคะประเทศไทยก็จาก 19% นะคะก็ถูกเก็บลงมาเหลือ 10% นะคะแต่ว่ามาตราชั่วคราวเนี่ยใช้ได้แค่150วันนะคะซึ่งท่านประธานาธิบดีก็เลยหาตัวมาตราใหม่นะคะที่จะใช้ได้ถาวรมากขึ้นนะคะเรียกว่ามาตรา301นะคะซึ่งทุกวันนี้ค่ะที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยก็คืออัตราภาษีภายใต้มาตรา301นะคะที่หลายๆท่านได้ยินกันไปว่าประเทศไทยถูกเก็บภาษี 12.5% ใช่ไหมคะเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยก็คือจาก 10% นะคะที่ท่านเคยเก็บท่านประธานาธิบดีเคยเก็บชั่วคราวเนี่ยตอนนี้เป็น 12.5% นะคะสำหรับประเทศไทยนะคะเนื่องจากว่าในมาตรา301เนี่ยนะคะเขาให้สหรัฐนี่สามารถกล่าวหาประเทศคู่ค้าได้นะคะว่าทำผิดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วเขาก็จะลงโทษนะคะโดยการขึ้นภาษีนำเข้าประเทศไทยเนี่ยถูกกล่าวหาอยู่2คดีคดีแรกตัดสินไปแล้วนะคะก็คือคดีที่ว่าเราไม่มีมาตรการหรือภาษีเพื่อจะป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานบังคับนะคะอันเนี้ยเราไม่มีกฎหมายตัวนี้นะคะประเทศที่ไม่มีกฎหมายตัวนี้เนี่ยก็จะถูกเก็บภาษี 12.5% นะคะหรือไม่มีกฎหมายแต่ได้เซ็นตัวข้อตกลง ART หรือ ART กับสหรัฐไปแล้วนะคะก็จะได้ 10% เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ที่เมื่อกี้ถามว่าอยู่ตรงไหนนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยเราก็กำลังรอคำตัดสินนะคะของคดีที่2นะคะซึ่งคดีที่2คือบอกว่าเรามีกำลังการผลิตส่วนเกินเยอะนะคะอันนี้แปลว่านะคะหนึ่งคือรัฐบาลเนี่ยอุดหนุนนะคะการลงทุนของเอกชนนะคะจนมากมายนะคะจนตอนนี้กำลังการผลิตเราเนี่ยเหลืออยู่เยอะคือใช้จริงเนี่ยนะคะสหรัฐบอกว่าใช้จริงเนี่ยน้อยนะคะเพราะฉะนั้นยังมีเหลืออยู่อีกเยอะมากแสดงว่าเดี๋ยวคุณก็จะมาผลิตสินค้าเพิ่มมาส่งออกมาขายสหรัฐอีกทำให้เราขาดดุลกับคุณเพิ่มขึ้นอีกนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ได้ทั้งส่งเป็นเอกสารแล้วไปตอบสหรัฐนะคะที่วอชิงตันดีซีมาแล้วนะคะว่าไม่เป็นตามที่เขากล่าวหา าเราคือเราไม่ได้อุดหนุนนะคะภาคเอกชนอย่างมากมายจนมีนะคะการลงทุนจนเกิดกำลังการผลิตส่วนเกินเยอะนะคะแล้ว2ก็คือว่ากำลังการผลิตส่วนเกินของเราค่ะที่เขาบอกว่ามีเยอะมากเลยเนี่ยนะคะก็ไม่จริงนะคะเพราะเราไปดูแล้วนะคะในอุตสาหกรรมที่สหรัฐสนใจเนี่ยนะคะ1คือยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์นะคะ2คือยางและผลิตภัณฑ์จากยางแล้วก็3คือเครื่องจักรและอุปกรณ์นะคะ3ตัวนี้เราก็ไปทำการศึกษามานะคะร่วมกับสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้านะคะแล้วพบว่าการใช้กำลังการผลิตเนี่ย 75-95% เลยเพราะฉะนั้นไม่ได้มีเหลือไม่ได้มีเหลืออะไรมากมายนะคะก็ชี้แจงกับสหรัฐไปแล้วนะสหรัฐก็รับฟังนะรับฟังไปนะคะแต่ต้องพูดตามตรงค่ะคือว่าจริงๆแล้วว่านะคะ301เนี่ยนะคะเป็นแค่เครื่องมือนะคะที่สหรัฐเนี่ยจะใช้ในการที่จะเพิ่มอัตราภาษีค่ะให้กลับไปอย่างน้อยเท่าเดิมของประเทศไทยคือ 19% นะคะเพราะตอนนี้อยู่ที่ 12.5% ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะนะคะพยายามเพิ่มอย่างน้อยให้กลับไปเท่าเดิมนะคะซึ่งเขาก็บอกเลยว่าอัตราภาษีจะได้เท่าไหร่เนี่ยจริงๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่คดีที่2 อย่างเดียวนะคะแต่ขึ้นอยู่ด้วยว่าเราเนี่ยสามารถที่จะบรรลุข้อตกลงตัว ART กับเขาได้หรือเปล่านะคะถ้าเรายอมเขาหมดเนี่ยนะคะแน่นอนนะคะภาษีที่เขาจะเก็บเราก็จะต่ำลงหน่อยนะคะแต่ถ้าเรายอมไม่ได้เนี่ยก็อาจจะสูงหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมีการบริหารจัดการค่ะว่าจะพยายามทำอย่างไรอะค่ะ
10: ค่ะแล้วตอนนี้นี่เรามีทางเลือกแล้วหรือยังคะว่าเราจะปล่อยให้ภาษีขึ้นไปเท่าที่เขาตั้งหรือว่าเราจะทำข้อตกลง ART กับทาง
11: ค่ะเราพยายามทุกวิถีทางนะคะเราตั้งเป้าว่ายังไงต้องไม่เกินนะคะต้องไม่เกิน 19% ที่สหรัฐเคยเก็บเราปีที่แล้วนะคะต่ำกว่านั้นได้ยิ่งดีนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะอย่างที่เรียนนะคะว่ามี 2-3 เรื่องนะคะที่เราจะทำนะคะ1ก็คือว่าในแต่ละคดีที่เขาตัดสินนะคะเขาจะมีรายการสินค้าที่เขายกเว้นนะคะอย่างคดีแรกที่เขาตัดสินเราไปเนี่ยเขายกเว้นไป 2,000 กว่าสินค้านะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เท่ากับประมาณ 60 กว่าเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าส่งออกขายไปสหรัฐแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่เหลือค่ะที่เขาไม่ได้รับการยกเว้นนะคะเราก็ส่งลิสต์ของรายการสินค้าพวกนี้นะคะตัวหลักๆกันนะคะไปนะคะขอให้เขายกเว้นให้เราด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีที่1ที่เราทำนะคะซึ่งสหรัฐกำลังพิจารณาอยู่พอเขาตัดสินคดีที่2ออกมาเนี่ยเขาก็จะมีลิสต์รายการสินค้าแบบเนี้ยนะคะสำหรับคดีที่2อ่ะนะคะซึ่งรายการอาจจะไม่เหมือนของคดีที่1เราก็จะไปขอให้เขายกเว้นบางสินค้าที่เขาไม่ได้รับการยกเว้นเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้บัดนี้จนถึงfinal อะค่ะนะคะซึ่งคดีที่2เขายังไม่ได้ประกาศอะไรเลยนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะเราก็นะคะเราก็เตรียมข้อมูลเพิ่มอีกนะคะแล้วเวลาเขาประกาศเขาจะเปิดโอกาสนะคะ1 เดือนถึง1 เดือนครึ่งเนี่ยให้เราส่งข้อมูลเข้าไปนะคะเพิ่มเติมได้เราก็จะส่งอีกนะคะว่าสิ่งที่เขากล่าวหาเราเนี่ยไม่เป็นความจริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงที่เราจะทำนะคะแต่ก็ต้องเรียนทุกท่านนะคะว่าอย่าตกใจนะคะว่าในขั้นตอนที่หนึ่งที่เขาประกาศข้อเสนอหมายถึงว่าประกาศตัวอัตราภาษีค่ะที่เขาเป็นข้อเสนอนี่อาจจะสูงนิดนึงนะคะอาจจะสูงเพราะว่าเขาอยากจะกดดันนะคะให้เราไปคุยนะไปตกลงตัวข้อตกลง ART กับเขานะคะนะคะแต่ว่าอันนี้ก็นะคะยังต้องขึ้นอยู่กับเรื่องที่3คือเรื่อง ART เนี่ยค่ะหรือ ART เนี่ยค่ะซึ่งเขาอยากจะให้เราตกลงกับเขามากนะคะซึ่งอันนี้ต้องเรียนตามตรงว่ามันมีหลายตัวที่เราก็คงจะรับได้นะคะรับได้เพราะว่า ART เนี่ยเป็นข้อเรียกร้องสหรัฐเป็นบัญชีหางว่าวยาวมากเลยนะคะอะไรที่ดีกับประเทศไทยที่ดีกับคนไทยกับผู้ประกอบการไทยกับเกษตรกรไทยนะคะเรารับนะคะเรารับนะคะแต่ว่ามันก็จะมีบางข้อนะคะไม่แม้ละค่ะประมาณแค่ 3-4 ข้อเนี่ยที่เราคิดว่าคงจะไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยนะคะเช่นอะไรเช่นถ้าเราต้องลดมาตรฐานบางเรื่องลงมากๆแล้วสินค้าเกษตรหรือยาที่เข้ามาเนี่ยนะคะมันจะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพของคนไทยอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องขอสงวนไว้เราคงรับไม่ได้นะคะหรือบางข้อบอกว่าในอนาคตถ้าเราจะตัดสินใจอะไรเรื่องการค้ากับประเทศอื่นเนี่ยอาจจะนะคะต้องมาปรึกษาสหรัฐก่อนอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เราก็คงต้องสงวนไว้นะคะเราอาจจะรับไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปคุยกับสหรัฐเรื่องนี้ค่ะตอนปลายเดือนนี้อีกทีหนึ่งนะคะว่าเรารับอะไรได้รับอะไรไม่ได้แต่ว่าถึงแม้เราจะรับเขาไม่ได้ 100% นะคะแต่เราจะมีอย่างอื่นที่จะเสนอเขาเช่น เอกชนไทยจะไปลงทุนในสหรัฐมากขึ้นนะคะหรือว่าเอกชนไทยจะซื้อสินค้าจากสหรัฐที่ประเทศไทยอาจจะผลิตไม่พออย่างเช่นพลังงานนะคะเครื่องบินกากถั่วเหลืองข้าวโพดอะไรเงี้ยนะคะก็เอกชนไทยจะซื้อมากขึ้นนะคะรวมถึงความร่วมมือทางด้านการทหารซึ่งเรามีอย่างดีมายาวนานเนี่ยนะคะในภูมิภาคนี้เนี่ยเราก็จะร่วมมือกับสหรัฐนะคะต่อไปนะคะอย่างดีพวกนี้เป็นสิ่งที่เขาจะที่เขาก็เห็นความสำคัญแล้วเราอยากจะเสนอเป็นแพ็กเกจอะค่ะไปให้สหรัฐนะคะถ้าสามเรื่องนี้นะคะเราเชื่อถ้าเราช่วยกันนะคะเป็นทีมไทยแลนด์เราช่วยกันเนี่ยนะคะคิดว่าเราน่าจะอธิบายให้สหรัฐเข้าใจนะคะแล้วเขาก็น่าจะเก็บภาษีเราไม่เกินที่เขาเคยเก็บเราเมื่อปีที่แล้วคือ 19% นะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยต้องเรียนทุกท่านว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะคือสหรัฐเองนะคะก็จะไม่ลดอัตราภาษีลงมานะคะเป็นเหมือนก่อนที่คุณทรัมป์จะมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะผู้ประกอบการไทยเองเนี่ยก็ต้องเตรียมพร้อมนะคะเตรียมพร้อมกับความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นนะคะก็คือเราต้องทำให้ตัวเองเราแข็งแกร่งด้วยอะค่ะนะคะจะไปพึ่งพาแต่ว่าสหรัฐจะทำอะไรกับเราเนี่ยคงจะไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพัฒนาสินค้าเราให้ดีขึ้นให้แข่งขันได้ในตลาดสหรัฐนะคะแต่ในขณะเดียวกันอาจจะต้องหาตลาดใหม่ด้วยซึ่งตรงนี้ค่ะทางทีมไทยแลนด์ทางกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยจะช่วยเปิดประตูให้ท่านนะคะไปสู่ตลาดใหม่ๆนะคะในปีหน้าและปีต่อๆไปอะค่ะ
10: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้ช่วยกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะ
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077-7555
12: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดงาน Fake Out สืบชัดจับโป๊ะชวนประชาชนเรียนรู้วิธีตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมรณรงค์ให้คิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนแชร์เพื่อลดการแพร่กระจายของข้อมูลเท็จและสร้างสังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยติดตามจากรายงานค่ะ
13: ปัจจุบันข่าวปลอมและข่าวบิดเบือนบนโลกออนไลน์แพร่กระจายอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายด้านทั้งการถูกหลอกให้สูญเสียทรัพย์สินการได้รับข้อมูลสุขภาพที่ผิดพลาดไปจนถึงการสร้างความตื่นตระหนกและความเข้าใจผิดในสังคมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีอีจึงจัดงานนิทรรศการ Fake Out สืบชัดจับโป๊ะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวเมื่อวานนี้เพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้เรียนรู้และฝึกทักษะการแยกแยะข่าวจริงจากข่าวปลอมและใช้สื่อออนไลน์ได้อย่างรู้เท่าทันและปลอดภัยโดยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าปัจจุบันข่าวปลอมมีรูปแบบซับซ้อนมากขึ้นทั้งข่าวเท็จข่าวปิดเบือนการนำข้อมูลเก่ามาเผยแพร่ซ้ำหรือการนำเสนอข้อเท็จจริงเพียงบางส่วนทำให้ประชาชนอาจหลงเชื่อและส่งต่อข้อมูลโดยไม่รู้ตัวจึงจำเป็นต้องสร้างทักษะในการตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อและก่อนแชร์
14: ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่จัดกิจกรรมแบบอินเตอร์แอคทีฟที่สามารถให้ผู้ที่เข้าร่วมงานเนี่ยหรือผู้ที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยค่ะเข้ามาแวะชมแวะลองแล้วก็แวะเล่นแล้วก็ได้ดูว่าข้อมูลต่างๆที่เราเคยได้เห็นผ่านทางโลกออนไลน์นั้นเนี่ยข้อมูลลักษณะแบบไหนอย่างไรบ้างศูนย์ข่าวปลอมนั้นได้พยายามและได้ทำงานเนี่ยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อที่จะยืนยันข่าวที่เกี่ยวข้องในส่วนของทางภาครัฐเองค่ะจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตพี่น้องประชาชนโดยผ่านนโยบายหรือผ่านการทำงานของทางภาครัฐสิ่งที่ศูนย์เนี่ยพยายามปรับตัวให้มากที่สุดคือทำอย่างไรที่จะให้ในแต่ละหน่วยงานนั้นได้ตอบกลับข่าวยืนยันเพื่อที่จะส่งต่อพี่น้องประชาชนเนี่ยได้เร็วที่สุด
13: กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจนี้คือศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือ Anti Fake News Center Thailand ซึ่งกระทรวง DE จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2562เพื่อเป็นศูนย์กลางรับแจ้งเบาะแสตรวจสอบข้อเท็จจริงและเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ร่วมกับระบบติดตามและเฝ้าระวังข้อมูลบนสื่อออนไลน์แบบทันทีมาใช้คัดกรองข้อมูลที่อาจเป็นข่าวปลอมก่อนประสานหน่วย ยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบปัจจุบันทำงานร่วมกับเครือข่ายกว่า400หน่วยงานสามารถคัดกรองข้อมูลเสี่ยงได้มากกว่า 200,000 ข้อความต่อวันครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพภัยพิบัติเศรษฐกิจนโยบายภาครัฐและอาชญากรรมออนไลน์โดยสามารถลดปริมาณข่าวปลอมลงได้ถึง 70%ไฮไลท์สำคัญของงานปีนี้คือการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมเรียนรู้และทดสอบแยกแยะข่าวจริงและข่าวปลอมด้วยตนเองพร้อมเรียนรู้เทคนิคการสังเกตข้อมูลที่น่าเชื่อถือวิธีแจ้งเบาะแสข่าวปลอมและการสังเกตกลโกงรูปแบบใหม่ที่มิจฉาชีพใช้หลอกลวงบนโลกออนไลน์เพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันกระทรวงดีอีย้ำว่าการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือสร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชนอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พร้อมเชิญชวนประชาชนหยุดการแพร่กระจายข่าวปลอมด้วยการคิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนแชร์และติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเพื่อสร้างสังคมที่รู้เท่าทันข่าวสารรู้ทันมิจฉาชีพและใช้ชีวิตบนโลกดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยนิตยาคุณสิมรายงาน
12: กรมการปกครองเปิดศูนย์โดปาไนซ์เซ็นเตอร์เพื่อยกระดับการรักษาความมั่นคงทางทะเบียนราษฎรจัดการขบวนการทุจริตข้ามชาติซึ่งนำไปสู่ปฏิบัติการที่เห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมรายละเอียดติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
15: เคาะข่าวเล่าประเด็น
16: การปกป้องฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรซึ่งเป็นข้อมูลความมั่นคงที่สำคัญของประเทศกำลังเผชิญกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกับกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติกรมการปกครองจึงได้จัดตั้งศูนย์ต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนหรือโดปาไนซ์เซ็นเตอร์ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนโดยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าศูนย์แห่งนี้เน้นการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อประสานงานและขยายผลการสืบสวนคดีได้อย่างรวดเร็วควบคู่กับการปรับปรุงกฎหมายระเบียบและแนวทางปฏิบัติเพื่อปิดช่องโหว่ทางกฎหมายและป้องกันการใช้เทคโนโลยีในการปลอมแปลงเอกสารทางทะเบียน
17: เราจำเป็นจะต้องมีศูนย์ปฏิบัติการโดยเฉพาะบูรณาการความร่วมมือทั้งตำรวจทั้งปปช DSI แล้วเพื่อที่จะให้มาร่วมกันประเด็นหนึ่งในทางทะเบียนนั้นเนี่ยถือเป็นข้อมูลที่สำคัญทางด้านความมั่นคงของประเทศเราต้องการให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นการทุจริตมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอาชญากรข้ามชาติเราจึงจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกับหน่วยงานที่มีศักยภาพข้ามแดนไปเรื่องการตรวจสอบสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องแก้ไขแล้วก็ยกระดับไปพร้อมก็คือเรื่องการปรับปรุงกฎหมายระเบียบที่ยังมีช่องว่างอยู่นะกฎหมายหลายตัวมีการใช้กระบวนการช่องโหว่เทคโนโลยีต่างๆปลอมแปลงในเรื่องเอกสารตรงนี้เราจึงต้องแก้ไขระเบียบกฎหมายแล้วก็แนวทางในการระวังป้องกันให้มากยิ่งขึ้น
16: จากการวางกลไกการทำงานเชิงรุกผ่านศูนย์ปฏิบัติการดังกล่าวได้นำไปสู่การขยายผลการปราบปรามขบวนการทุจริตได้จริงโดยล่าสุดกรมการปกครองร่วมกับภาคีเครือข่ายแถลงผลการปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนณด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากหลังสืบสวนพบขบวนการทุจริตจัดทำทะเบียนประวัติและออกบัตรประจำตัวให้แก่บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบซึ่งมีเจ้าหน้าที่รัฐร่วมกระทำผิดและพบรายการทุจริตมากกว่า 1,000 รายนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาสำคัญ13รายซึ่งรวมถึงอดีตผู้ช่วยนายทะเบียนพร้อมออกหมายค้นและหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องอีกหลายราย
18: การจึงปฏิบัติการครั้งนี้ว่าทลายบัตร10ปีเถื่อนที่สำคัญก็คือมีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติกรรมกระทำความผิดออกบัตรประจำตัวให้กับคนต่างด้าวมีจำนวนมากถึง 1,000 กว่ารายจับกุมผู้ต้องหาจำนวน13รายประกอบไปด้วยอดีตผู้ช่วยนายทะเบียนเทศบาลนครแม่สอดในฐานะเป็นเจ้าพนักงานในการจัดทำหลักฐานอันเป็นเท็จจำนวน1รายและบุคคลต่างด้าวอื่นอีก12รายได้ติดตามออกหมายค้นจำนวนอีก19จุดหมายเรียกผู้ที่มีเกี่ยวข้องในการทำความผิดอีก4หมายและในส่วนต่อจากนี้จะต้องรื้อระบบใหม่ทั้งหมดในการที่นะอนุมัติกำชับเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะเจ้าที่ที่มีหน้าที่ในการอนุมัติอนุญาตนั้นเนี่ยต้องดำเนินการด้วยตนเอง
16: การปฏิบัติการดังกล่าวจึงถือเป็นความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมจากการจัดตั้งศูนย์ดูป้าไนท์เซ็นเตอร์ ซึ่งไม่เพียงแต่ปราบปรามผู้กระทำผิดเท่านั้นแต่ยังเป็นการวางระบบป้องกันเชิงโครงสร้างเพื่อปกป้องฐานข้อมูลความมั่นคงของประเทศและคืนความเชื่อมั่นให้แก่ระบบทะเบียนราษฎรของไทยอย่างยั่งยืนชนัญชิดาสังทองรายงาน
6: ปิดท้ายที่เหตุการณ์ผู้อพยพผิดกฎหมายหลายหมื่นคนที่หลั่งไหลจากโมร็อกโกเข้าไปยังเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้รัฐบาลของหลายประเทศในยุโรปเตรียมรับมือกับวิกฤตผู้อพยพผิดกฎหมายที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงบริเวณพรมแดนติดตามรายละเอียดได้ในรายงานพิเศษค่ะ
19: เมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมากลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายราว 60,000 คนจากโมร็อกโกพยายามว่ายน้ำข้ามพรมแดนและฝ่าแนวรั้วชายแดนเข้าไปยังเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือซึ่งทำให้เกิดความปั่นป่วนและสถานการณ์ไม่สงบในเมืองแห่งนี้เนื่องจากผู้อพยพบุกเข้าไปในร้านค้าต่างๆและจุดไฟเผารถยนต์หลายคันนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้อพยพเสียชีวิตอย่างน้อย77รายจากการจมน้ำระหว่างพยายามว่ายน้ำเข้ามาที่เมืองเซลตาโดยกลุ่มผู้อพยพเหล่านี้ต้องการที่จะหางานที่มีรายได้สูงในสเปนเนื่องจากโมร็อกโกกำลังประสบกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและความยากจนวิกฤตผู้อพยพครั้งใหญ่ในเมืองเซลตาส่งผลให้รัฐบาลสเปนภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากทั้งในประเทศและสมาชิกสหภาพยุโรปเนื่องจากทางการสเปนประสบความล้มเหลวในการควบคุมเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดจากการกระทำของกลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายในเมืองเซลตาแม้ว่านายกรัฐมนตรีซานเชสจะสั่งให้นายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณชายแดนโดยการติดตั้งสิ่งกีดขวางลอยน้ำทางทะเลเพื่อป้องกันไม่ใหผู้อพยพลักลอบข้ามชายแดนเข้ามาในสเปนก็ตามนายกรัฐมนตรีซานเชสกล่าวโทษว่าวิกฤตผู้อพยพดังกล่าวเกิดจากการที่กลุ่มค้ามนุษย์และขบวนการลักลอบขนคนเข้าเมืองเผยแพร่ข้อมูลเท็จบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อหลอกล่อผู้อพยพชาวโมร็อกโกให้เดินทางข้ามแดนมาที่เมืองเซลตาโดยการบิดเบือนคำตัดสินของศาลสูงสุดของสเปนเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ห้ามส่งตัวผู้อพยพที่เข้ามาทางทะเลกลับประเทศต้นทางโดยทันทีหากยังไม่ผ่านกระบวนการการตรวจคนเข้าเมืองขณะที่บรรดาสมาชิกสหภาพยุโรปต่างยกระดับมาตรการควบคุมพรมแดนหลังเกิดเหตุการณ์ผู้อพยพผิดกฎหมายหลั่งไหลเข้าไปในสเปนอย่างฉับพลันโดยนางจอร์เจียเมโลนีนายกรัฐมนตรีอิตาลีประกาศระงับความเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นกับสเปนเป็นการชั่วคราวเพื่อปกป้องความมั่นคงของชาติและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาผู้อพยพด้านนายลอเรนซ์นูเนสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสระบุว่ารัฐบาลฝรั่งเศสส่งกองกำลังด้านความมั่นคงไปปฏิบัติหน้าที่บริเวณพรมแดนฝรั่งเศสสเปนแล้วเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากกลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายแต่นายนูเนสเน้นย้ำว่าฝรั่งเศสจะไม่ระงับการเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นกับสเปนโดยให้เหตุผลว่าสเปนให้ความร่วมมือกับฝรั่งเศสเป็นอย่างดีส่วนรัฐบาลเยอรมนีประกาศขยายการใช้มาตรการควบคุมบริเวณชายแดนของประเทศไปจนถึงเดือนกันยายนนี้โดยนายอเล็กซานเดอร์โดบรินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของเยอรมนีระบุว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองเซลตาของสเปนสะท้อนให้เห็นถึงภาวะที่ไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในการรับมือกับปัญหาการหลั่งไหลของผู้อพยพผิดกฎหมายทั้งนี้บรรดานักวิเคราะห์มองว่าวิกฤตผู้อพยพครั้งใหญ่ในเมืองเซลตากระตุ้นให้บรรดาชาติสมาชิกสหภาพยุโรปส่วนใหญ่ทำทุกวิถีทางเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาผู้อพยพผิดกฎหมายรวมถึงการกดดันสเปนซึ่งเป็นประเทศที่มีนโยบายเปิดกว้างต่อการย้ายถิ่นฐานของผู้อพยพให้เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังอิสราชนศรีมงคลเรียบเรียงเบญจรัตน์เจนประกอบกิจรายงาน
20: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขึ้นตาโอดาเลียกาชายันดาชอนมาอายออามาอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกนเนลาอมาแอดิชนีอุ้มถามิเนนึมาละเขื่อมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนื้อเกินเนยโยเยบอนเนมาอีนออายอมาดูอาดูเนอหัวเอเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลียมิเนนึมาเนื้อสาวเนหัวโจโจเอเนยาอาดูมาโยหานาลูอายองเนื้อมาละเขื่อย่อจ้อนาลูเนื้อเกินเนยโยเยบอชนเนมางามาอาเขาช่วยเจอโยหานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: สปสชโยอานาลูอาดูยมุจซาดูลันยาอนาโกลุคุมยาอูตาจซาดูจิองลังเนญานีอุลูเมปาประชาชนยาอือซอกฮาดือมีเชงาหวงเนงาเชวุลหวงกะนีคอเตบัตยักความดันเบาหวานชอเชวานาโลกมะเลคาแมนาโกชอเชยินไกลพันธุ์ของมะเร็งเต้านมมะเร็งอัจฉริยะแมมโมแกรมโฮอัตซาวเนชอเชมะเร็งปากมดลวงชอเชบออูมามาเลงนาโกงาลาและตัวเฉียงเชโฮบูเดียงเชโฮขามแม่สุดองเชลสิญญาเจมอนาสปสชติซุ่มซุ่มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ่มนี่เยงาซุ่มงางาปายอดามอเดอนากาตีโกจำยอจำยอนึมานาโกนาลูเดอนากาติซุ่มนี่ซุ่มโยกะนาลูก็ดูไม่ได้
3: เยื่อเนี่ยเดือดขยาวโฆษณาไกเออกะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พบปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิงก้อนบีเออดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักรเนอดูพ่ออีสันนี่กะมาเล่าเนกะมองขะกาไก่กูยาวอายุยูโฆษณาบีเกมอญาแลนึมาอ้อนานากาแม่เหลียวแน่แม่ชอญางายีเนียวนากาเออสมบูรณ์นะขอนี่จำยองาซูมีสีโกจำยอโกเยและงาเตใจที่โบนะขอนี่จำยอเวนี่มีเอโก

0: 오브다자
1: 오브쇼퍼
0: 마이송카
2: 뽀뽀
0: 녀송
1: 오두타마
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
1: ทันสมัยเชื่อถือได
3: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิร์ต

Usopo udutamade ayini yoga nalu ne lo ye nyo nimso ge lo le ye ni yo so nalu ton jyo lo wa ayini yoga nalu ne phaya ton jyo la mya de ye nye de usopo pa ga du lo le ye ni ha ga myo mo du ne lo sthani vithayuk ra chai siyang haeng prathe thai jangwa chiang mai samnak ngan pracha sampan thi 3 la ye ni ha ga myo mo du ha chmyo mà để gì nhớ để hơi cái này thuần chưa hơn à là lý ai yam lo gì nhớ là lý vừa là à vậy là nè là lý vừa là cái này gì nhớ mi nè lo giờ nó là lụt thuần chưa lo gì như nè phát thuần chưa là mà để gì nhớ để thì mi nè lo giờ nó lụt chân thế này nha ha nhà mẹ gì nhớ lo hơi cái Facebook bạn này khỏi nè ha nhà lo TikTok học bạn này khỏi nè ha nhà mẹ nhúng sọ nè để เขาเลยอย่าจ้อนาลุอย่างนี้นะฮะดาราเราอย่างนี้มาข้อหอปันเนี่ยเราอย่างนี้ถือการนาสายยามอินเทอร์เน็ตเธอมาจ้าโลอย่างนี้เถียนาเรานาการมาจ้านี่มาข้อจ้าเดือโลและนะขอเนี่ยเราเธอก็มาข้อปันเนี่ยนะฮะเนี่ยไม่เดียเนี่ยเดียที่คนเราจะได้มาเนี่ยมาไม่นี่นะอินอนนะเราอย่างนี้อายุมีดอกอายุมาเหรอการนิมชอยอย่างนี้เนี่ยอย่าทนจุลาเราเลยอย่างนี้เอขอเนี่ยนิมชอนะเราอย่างเนี้ยอายุมีดอก

ถ้าก็อย่าอย่าสิก็อย่าจองหลังยาแต่เย็นยาชอไทยเขาปัญหาเบิกการอบรมอบรมและเมื่อไหร่เนี่ยก็ก็เยี่ยนอุลุยมาและเมื่อไหร่เนี่ยอุลุยอุลุยเถอะนะขวัญเนี่ยอัชเนียอย่าสิก็เดินเนี่ยล่ะถ้าก็เมเนเอเนก็ฮอกเยอะจอกเยอะเย็นยาล่ะอย่าหามดอย่าสิก็หลังล้านเนี่ยล่ะเย็นยามานี่นะเขาก็มีอุ้มดูแล้วอายุมีดอที่อาจจะมันก็อาจจะมีค่ะอินเนอร์เธอจักรอิมเดียยี่เนี่ยเดแต่ไม่ได้อินน์ก็ดูน่าขวัญเห็นนิมสองงาเขาก็ยี่เนี่ยทงจุลาเออมาเนี่ยน่าอาคานุจิเออก็ดูน่าขวัญเนี่ยงาอายามินเนออาคานุจิเอที่ยามแล้วยี่เนี่ยพัฒน์จุลามาเดียยี่เนี่ยเดนิมสองขวัญเนี่ยงาเนี่ยที่คนเราพัฒน์จุลเสียยี่เนี่ยอุศอปาล้อน่ะถ้าการจอนเจอเงินอุตสาหะปะเรามันจังเงินเราขณะก็เลยจอนะขวัญงาอุโมดูขวัญใหญ่เยี่ยโลมีเนะเราเนี่ยมันเนี่ยถ่ายมีเนะเราเราเยี่ยเนี่ยถ้ามีเนะจอนเจอเงินงาอายามเฮน่ะขวัญนี่อายามีตอนเนี่ยเยี่ยนี่เนี่ยบิดทองจุลามาเดียเยี่ยเนี่ยเดียมีเนะเฮน่ะขวัญนี่เฮมีเนาะขวัญยามออีเนาะขวัญนี่ยามองาเล่เล่เราถ้าการฮอลบูเดน่ะขวัญนี่ยาสินยาผายเอเน่เลเดียเนี่ยเดียที่เขาเราจะทำมาเนี่ยก็เนี่ยก็ต้องเชื่อมาเอ้รอเนี่ยถึงกันแล้วทำมาหัวไปก็มาเอ้รอถึงกันแล้วมันทารุ่ยขันงงจะกันเอ้กันได้เนี่ยเนี่ยบิสิบิกันมาเดียเนี่ยเดียพี่บ่รอเยชุติอันนั้นยุ่งห่อจะใจนะฮะนะฮะจะหลุดนะขวัญเนี่ยรอเลยเนี่ยก็จะเนี่ยจะยาดอกขวัญเนี่ยจะขึ้นดอกขึ้นหลอดเดียเนี่ยเดียอ่ะเดืออาคาขอเนื้อนะขอเนี่ยเดือแม่คือที่ช่วยเจอแม่เย็นเนี่ยก็นะขอเนี่ยยุ่มน้าล้อยมีอาการขอเนี่ยแล้วเลยเย็นนี้หอจัดดูหุ่มมาโลแล้วพ่อเนี่ยแต่ย้อนตัดเด็กกันละก็หอจัดดูพ่อเนี่ยแล้วขอเนี่ยมีอันนี้ขอเนี่ยจ่อแล้วเนี่ยจะมีเนี่ยเหรออ่ะเดืออาคาขอเนื้ออ่ะเดือจ่ายแต่มันเงอะแล้วเนี่ยเดือมันเนี่ยจ่อยมีอากาขอเนี่ยยอมยาช่วยเจอขอเนี่ยจากเกอร้อยเนี่ยยกเครื่องเนี่ยหอบชับพี่ถังไม่งั้นเจอร้อยเนี่ยยกดื้อไม่เครื่องรออันนึงผ่อนเนี่ยถังโลใช้ดีถังหุ่มหมาโลเชื่อกูเชื่อผู้รอเธอเนี่ยกูชี้หุ่มหมาเนี่ยถังโลแล้วรอเลยเนี่ยไอ้น้าขอเนี่ยแม่ละไอ้ขอเนี่ยยกมีค่าที่ผมว่ามาทางจ่างั้นขอเนี่ยรอเลยเนี่ยไอ้ยามาจีอายุเนี่ยเนี่ยรอเธอชับพี่มาทางจ่าหมดนะรอเนี่ยมีเนี่ยมีองค์ขานั่นว่าที่ปวดนานและทันจามางาขวานี่ล้อไอ้ขวานเนี่ยแม่ยานี่น่าอาชอในจ้องถ่ายล้อเยอะๆจามาเนี่ยออกมีอะไรยากงาล้อในนี้ขวานเนี่ยดื่มมาล้วนมาคึกเกินเนี่ยเนี่ยดื่มมาคุ้มยังยิ่งเงินจ่าละมีเนี่ยมาเสียล้อเนี่ยเออถ้าเกิดสับพิถังกายเกินน่าล้อหันยี่เอจีออกขวานี่เงินแม่เนี่ยล้อยกขึ้นยาเดือดเขาหันยืนน่าล้อที่มีเนี่ยก็จะเนี่ยจะโตขวานเนี่ยจะขึ้นโตขึ้นล้อเดือดเนี่ยเดือดเหงาเนี่ยนะเย็นเนาะอันนั้นจะมาจากการเนี่ยมาเดียเย็นเนาะเดียนิมสาวเหงาเย็นนี่เนี่ยทนเจอหรออันเดียกันอันนั้นนะโหที่นั่นฉลังอ่ะเย็นเนี่ยรอบลาสีนะขอเนี่ยเย็นสีอ่ะขอน้ำมันที่ขออันเดียเย็นเนาะไทยอันนั้นนะอินาวันพระฤหัสบดีรออันนั้นนะอันนั้นโกบลาสีนะสิงหาคมแล้วขอสิเดออ่ะขอนะนิพังอายาก็เชื่อว่าง่ายเนี่ยเราเหรอก็เฟบัวปานเนี่ยนะฮารุนั่งเฉยๆเลยเราอากาศตอนนี้บุ้งเราเราไปปูชีฟ้าจนเนี่ยนะฮารุมาเดเราอีน่าวเยี่ยมีอะไรเงี้ยเฉยๆเลยก็เราหุมาเดนั่นถือก็ยินยี่เราอาดมเสียอยู่มาสิงห์แต่เรายังมึงพามาโมลังอ่ะเราเคยสร้างพับจนเนี่ยนะฮารุมาเดแล้วเงี้ยเฉยๆเลยก็เราหุมาเดเราที่ขอร้อยจะได้มาเนี่ยที่ไม่ได้เงาช่องเลยแม่ล้อเนี่ยก็ไปจนในน่าหาลูกขอนี่ล้อด้วยเนี่ยมือเมียล้อวิญญาณเมียล้อเล่ล้อเลยนี่งั้นก็เลยมันถ้าเออมันจะกัดแต่ในมีน้าล้อเนี่ยต่อชาติบุ้มแล้วพนักหาดมาเดียเนี่ยเดียกันหุ่นน้าขอนี่คุต้าพยาภัยในชาติต่อช่างอ่ะเดียที่ขอร้อยน่าหาเบียดมา

taga nyum pho nè bi na hà đà ta cha ta ga ta bi na lo ye nhiều à ku ta pa ya pai nè cha ta cha nga de ye nhiều de à đưa à kha cho giờ cái lo ye nhiều mà thế à ye nhiều yêu nhà gà yêu sơ gơ nè lo ta cha cha họ pa lo ta cha bố họ pa lo là cái lo này ni yêu nhà nhiều ta chỉ yêu mừng lo nhớ bộ lô lẻ nè à yên nhớ nhà bị nó hả lo lẻ nhỉ thì mình nè lo ngay giờ cho nó lụ ác cơ mà yên nhớ đó cha gơ phải là nhà phòng đồ yêu hùng nó lụ lo yên nhớ cho họ mất đồ mà nhà mong nhà la lo lo lẻ nhớ xoay này cho thì anh chưa mấy sinh nhà la mấy phần mấy mà mất hoa yên nhớ ác khoản nhỉ à yên nhỉ yêu bị giỏi lấy nhà nó hả đa phải lo yên nhớ thực ra à trong đồ liệu đó cha thử lo lẻ nhỉ yên nhiên phần này bị nó hạ đau về lo đồ cha cho nó liệu dùng hạ nó lúa lo yên nhiều người lo hưởng mát đi lo ai đồ nè mọi nhà yên nhà lo ngay giờ cho nó lúa cơ mà lo yên nhiều đồ cha chỉ dùng cho nó liệu hưa mà mát nì na lo yên nhiều dọ các con mà nghe yên nhà chỉ con giá này lo hát bộ bộ đồ lấy này cho nhà nó khỏi nên mà nghe ngà á khu bà nó nuôi nghe mẹ yên nhà khu bà nó nuôi lo yên nhiều giờ hai chỉ con ơi này lo đồ cha bộ đồ nhà nó khỏi nên bộ đồ nào khỏi này hay đơn thì bà lại nên đi đi cha không lo khỏi đi già lo áo quần đồ cha không lo già mẹ này vậy nhỉ em khỏi này nhưng là huyết này tệ mà ngơ lo vậy nhiều chú khỏi này dùng ngay để vậy nhớ để giờ chỉ có anh này đồ cha bộ đồ liệu tệ mà ngơ lo hè à cho đơn tùy đấy khu nhà lo nhớ thơ khỏi đi đó có đủ khỏi này chú giờ gì lo vậy nhớ thiền là cho em vi đấy khu nhà lo à ba thọ thọ ở tôi có youtube bài vậy nhỉ biểu lấy khỏi này có đủ lấy lấy khỏi này sợ đa giờ gì vậy nhiều thế mình này giờ ở mảng nhà vậy nhà đó chắc thì chúng thợ dân đồ liệu rồi giờ hàng mà nên mà cơ mà ngon là na nuôi rồi nhà gì như bây giờ leo đó chắc hoa đưa khá đó chắc giờ biếng là được hết cơ mà vậy nhà nó giờ nó hảo hơn na khỏi nhà giờ mà nên là dễ này dân đồ là đó chắc mình này nó là vậy nhỉ thế mình này là đó chắc giờ biếng rồi hơn cái phần này phần đồ hơn rồi ngày này phần đồ hơn giờ hôm nay nuôi mà vậy nhà cái chỗ liệu giờ hàng nào nuôi cái lần hôm nay đi lấy cái mà đi vậy nhiều đi mà mấy người đó cha ra cái giờ cũng không lo cha để mà ngơ lo à chỉ qua lo này vậy nhỉ khỏi nhà cái phải vậy nhỉ phải nên bị nó hạ đau lo vậy nhiều à giờ chưa phải bỏ này lo vậy chỉ có ở này cái những ông thầu khỏi nhà lo còn nó cho nó cái là nó khỏi nhà vậy nhỉ phải nên bị nó hạ đau mà này vậy nhỉ giờ có nào lu giờ giờ nào lu cái phần đồ hơn cái bị cái liệu giờ nào lu cái là không mất đi lấy cái là mọi miếng đi vậy nhiều đi thì khó lo ấy cho đam á vậy nhiều hơn gan này na lo vậy nhiều gác co làm thợ cho cả đàn em mất đi vậy nhiều đi anh đồng bè gác co na khỏi nhà bắt số đề can hàng rác lo vậy nhiều giờ bỏ lalu à thằng chú này nghe khỏi nhà hơn gác co cho cả em gan này phá cái mé vậy nhiều ai làm nhưng na khỏi nhà bà lại vậy xin cái liền nè lo vậy nhiều nó thà bảo họ bán này ai thảo lo ấy vậy nhiều chú này nghe xíu lo gì nhiều thực ra nè anh nói chết sĩ nghe nói nè cho mía lo lại gì nhỉ cho mía trả đồ lại mày lo nhiều sự được số số à giá nghe số số mà giá cả đủ nghe lại lo gì nhiều nó thực ra chỉ là nghe bộ cho mía mà lo anh nhớ cả hộp bộ giá ở đờ nè lo gì nhiều thực ra nè căn gì chẳng to to lại khu thời gian chẳng bỏ đi lại thả mày này gì nhỉ lo gì nhiều thì mình lo chỉ là nghe bộ bà chủ tịch hàng lá lá quốc thường mà già nhiều hơn cả bộ chủ nhiệm nó nhiều chủ nhiệm đồ lớn này nó hơn bộ già ngã đề lo yếu sự sự lo giờ đồ nã lo gì nhiều thời gian càng nhìn nhận to to lá quốc thường già già ngã đề gì nhiều đề thời nã khoản này thời nã khao bay này khoản này chạy nhà lo mà người nã khoản này ngã mà nghe nã lo nhiều application thằng lá học bàn này lo lá khoản nhà thời nhìn nhận to to lá thời doanh nhà mẹ đề gì nhiều đề họ nè lo gì nhiều thực ra nè căn thô thuần xịt ấy thừa giờ bọn nó lũ ấy cơn nè lũ ấy lo gì thì anh nè hợp bộ mày ăn để lấy đô la được lo chơi lăng nghe bộ nhân hợp bộ mày ăn để lấy đô la được lũ các con nè mẹ sập bộ cho các con nè mẹ gì mẹ gì mẹ có chẳng ai gì nhà lo bà lá xịt phim nhà các bà lá xịt phim nhà chẳng ai để lấy ông khỏi đi giải chết thì anh nè lo gì nhiều hợp các hợp được ấy nó thà bà họ bà ai làm bị nè ngã xì gì nhiều bà lá xì dĩ nhiên là con nhiều đồ trả bị nhau lo gì nhiều na người chỉ mới chế cái lô các con đã bởi thực các gồm can khốn sống tham bộc là khu ga ít này các con nhà dân đã ít này lo thực ra cái sản nhà là nó còn nhiều đó ngang này nhẹ nhàng
hồi lúc sáng mai đi hơi gì hồi lúc hơi gì hồi lúc hơi gì mà ra đi đây là lệ gì nhi thời mi này lo gì nhiều thời ga ngày này ép cửa lo thời ga càng thốt thuận xịt ép thời lo càng nhìn nhận xịt ép thời lo gì nhiều application lo bảo tàng họ bán này khỏi nhìn cho nhà mừng nó khỏi nhà internet họ bán lấy ơn này khỏi nhìn cho nhà đi bà sử dụng cái hàng là lấy khu gấp bốn này lấy ơn này lo mừng nó khỏi application thằng rát แล้วคู่อาปาในขอเนี่ยซัพโอนยังไหมเหยียดการทบทวนสิทธิ์ได้เถอะนะเราในการอุทธรณ์ได้เถอะนะเดียเหยียดเดียถึงมีในเถอะนะขอเนี่ยรอเหยียดนี้อยู่ยุ่มแล้วนะจะกะเอกาดันในเลยเหยียดนี้ที่อันน่ะเจริญเงาปนิมายาเดือดรอเหยียดเหงาปนิสุปอย่างง่ายเดือดละดอลล่าเดือดนะขอนี้เราเลยเหยียดนี้ถึงกะในรอเหยียดเนี่ยยืนยันตัวตนได้เถิดจอยเงาภายรอเลยเหตุนี้เดียเหตุนี้เดน่าเธอก็โปรยางง่ายเดและโดล่าเดน่ารอเลยเหตุนี้เธอก็แม่มีจับเพื่ออีจูเพื่อรัฐบาลปานเนบิชอบามอนาเดโปรยางง่ายเดแล้วบาสุริการแห่งร้านในคู่เธอยางง่ายเดและโดล่าเดน่าเธอก็ที่โปรตจับเพื่อบีโปรเดเหตุนี้เดมีจูเพื่อมีจับเพื่อบิชอบาหมอนะเราเนี่ยถ้าก็อีจู่ก็ดูนะขวัญเนี่ยการประปาส่งภูมิภาคและครูก็เลยเนี่ยเราก็เกาะยาจังตาเรื่องง่ายในเหตุนี้ข้อเนี่ยเราเห็นเนี่ยมีจ่าเผื่อนะขวัญเนี่ยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและครูงานเถื่อนเหตุเนี่ยเหรออืมถ้าก็ถึงเนี่ยมีจ่าเผื่อเราสมญาตาเชิงกับมาเจียอยู่ว่านะขวัญเนี่ยรัฐบาลปันเนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็อยากเกิดภัยบาสุริการแห่งราชครัวยศปูยาเดชมเมย์ยาดองอโปอิงาเดียเนื้อเดียจะมีแนวรอเหินน้าขวัญเนี่ยที่อันนามย่องข้าจิปมัวมานะหาเดน้าขวัญเนี่ยยาชิญญาภัยและจักรเอกาดานเนื้อเลเดียเนื้อเดียเหินน้าดองเบกก็เกาะลอยเนี่ยน่าใจที่เกาะก็ดูน้าขวัญเนี่ยถ้าก็กองทุนกองอชอและคงอาเทียเนี่ยหรออืมกองทุนการออมแห่งชาติและคู่แม่เราเนี่ยเหยียดเหยียดเนี้ยส่วนมาขายอยู่หานึงมาเกินเนี่ยหมอเลยไงเสด็จยายุ่มเนี่ยก็ดูฐานยาไม่เดและก็ดูเธอก็เธอกองง่ายเถียดเนี่ยเราเห็นนะคนเหยียดนี้เธอก็จะมุ่งจะขอดอมแม่อยู่หามีมั่วแม่ยามุ่งจะขอดอมแม่ส่วนมาขายเราเนี่ยเสด็จถามหมอหน้ารัฐบาลไปเหยียดเนี้ยพัชบาลังเนี่ยสิเจและธุรกิจไม่ได้เหยียดนี้อ่ะดูสัตว์ท่านะขอเนี่ยรัฐบาลประพาบินหลังเนี่ยทำยาหลังเนี่ยและงานเถื่อนเนี่ยไอ้หรอที่มีเนี่ยอินยุ่มขอเนี่ยเนี่ยสมาชิกเธอเกิดอินยังอาศิเดกองทุนการออมแห่งชาติและขั้วเธอหุ่มร้อยเนี่ยจะละเงยอมยาขอเนี่ยเราชมเนี่ยดอกอ้อดูที่อันน่ะจะละเงยชมเนี่ยดอกอ้อในเหยี่ยว่ากูเชี่ยวขวบยองแล้วเนี่ยร้อยเนี่ยสัตว์ยาขู่เธอขอนี่เจ้าดูเนี่ยไอ้หรอจะมีแต่เด็กเนี่ยขอเชื่องาขอเนี่ยลาตาหอเปล่าเดินะขอนี่แล้วเลยเด็กนี้เธอเนี่ยสมาชิกเธอเกิดอินยาแม่เนี่ยสตาร์ทานยาแม่เดย์มาไม่นี่อยู่หาเลจเนี่ยจ้องหน้ารอเด็กเนี่ยเชื่องาขออินุ่มเชื่องาขอเหรอบลายศีนารูเทียเจ้าเจ้าเจ้าอยู่หาอย่างทานเนี่ยทานเนี่ยเหรอออาขอมีอะไรเนี่ยอามีอะไรเนาะขอนี่ก็เลยเนี่ยเด็กเนี่ยเนี่ยเด็กนะฮะอายามก็เลยนะขอเนี่ยแล้วทำเอาปลาบลายศีเนี่ยบีขวเนี่ยบีจ่าบียุ่มแม่เนี่ยเย็นนี้คือบาเนี่ยอาโคโกเชื่ออย่างมาเพื่อรอเย็นเยี่ยวนั่นถือว่ากองทุนเธอหัวก็ดูนะรอเย็นเยี่ยวกองทุนการเอาแห่งชาติและขั้วถมนะคนนี้เย็นนี้อยากเอาด้วยเนี่ยรอถือว่าหวยรอเย็นเยี่ยวหวยก็กองหวยกระเสียและขั้วเธอจะโดนเลยแล้วแหลมถ่ายจะมาเดชและแม่รอเลยเยี่ยวหัวอีนุ่มนะคนนี้แหลมหัวอายามมาเพื่องานสิเดียเย็นเยี่ยวเดหวยหวยกระเสียในเทอมนะขอนี่หวยเยอะเงี้ยล้อยองเงี้ยมาเงี้ยเยอะเดือนนะขอนี่เราทอยะมาเยอะเดือนนะขอนี่ฮิบาหมออีเงี้ยล้อถ้าการสตาร์ทแล้วเกินเนี่ยบีขวเหนียวและงานถ่ายเนี่ยเราถึงมีเนี่ยล้อไอ้นี่ขอนี่ผมขอนี่เออเล่นเนี่ยไอ้ขอนี่อินุ่มนะช่วงงานแรกเกินล้อและหัวไอ้ยามมาคุยงานสิเดียหวยกระเสียในเทอมนั้นเยอะเจนารู้เดี๋ยวมึงพายมาจังรู้จริงอ่ะสิที่น้องขอจีเล่ไอ้ยามมาคุยเยอะเจนารู้จังชาร์จเงี้ยนะขอนี่หวยกระเสียในเทอมรอเหยียดเนี่ยอันยาเจงาเดแล้วตัวเราเกิดไม่เถียดเนี่ยไอ้เราที่มิเนี่ยรอเหยียดนี้เถียนะรอนุ่มเหงาหน้าหาวเนี่ยรอเหยียดเนี่ยอยู่หาหมอเลยเงี้ยรอราชการป้ามายักษ์มั่วขอนีประกาศข้อมาจังทางขอนี
mole nge sa mathani lo ne sa da johane ji hum thal tha bala si ne ye da ko mo mi ale le lo ne de na kho ni ta ga kon thun kan om hen chat le ku ga mo o le nya nga de le ja ga e ga da ne ne bi si bi ga le de ye ni de ana ja ti ko ga du na kho ni bat tho ga ko ye ni ye ni a de thai cho ha na yo na lu lo ye ni ta ga ne acha ka pa myo ma mu do lo la la pa ka nang kon thoe ma ja do lo le na lo thai cho ha nga je le na lo ni lo tha ba pa ne cho ba ne jo sa ma do nge lo bi la sa nya thoe na kho nia ba thong le khu thoe lo le ye ni bi yu me na ye ni ti ana ba thong 30 ba le khu thoe lo sum che ba te ye ji ti ana yi cha ni sa de na kho ne sum che ba te kho ma ji ni yo nge la sa ne kho ni ja le nga ye nya lo ka khani nyum na ro ni ma mani ek na ho ya yum mya ga sa lu nga je ye nya ro the a phu ma lo le ni sa the lo le ye ni je mi na ga le ka na khani a ti na sa ti na ti ko sa ti ko the na go pi o cho ha na go ye su la do la the lo ye ni pi la la the yo mya ni ya mo nga je ye nya lo lo mai ti to le lang ncd le ku the mai ga je lo lo mai ti to le lang ncd e the na yo ha mo do da da do do ga ne pe la na go mo le ga ne pe la na go ye nya tia tia nyo le ji ma ngo lo a hu ba ko bi chi ka hu na bo tia tia le nyo le nya nga le ye ni te tho nyo lo lo lo ye nyo hu a na na hu a do pe jo le hu a ko ni na le lo e kho ni e si di e tho na lo ye nyo yo ha mo do ja do ga ne na go pe la lo tia na cha tai sa ni ta ja na kho ni khom na pe la lo tia la yo chue de cha ja chue sa chue de ja na kho ni a ma wan pi la lo he de na nga te ne ho ga je na go lo ye ne o ti na sa ti na nya da la du du nga je ye nya na phu pho pa ga do ye ni ho pho la sa ne cho ba ne ho ma mya da la nga te ye nya te ne ho ya yo mya ga sa lu nga de nyum sa da ma lo le ni lo ye ni ya la sa lo ye sa da ma lo le na kho ni he mo kho ni ma lo le lo ye mo sa da bi ne ma ja mi ne lo le ni na ti na sa ti na he ho ya pho pa kho ne cho a kho ni mya da la du du la sa cho ha lo ye ni na ko na cho a me da le du du mo kho ni ha pa bi o du du te mi ne he ho ya kho me ni pa ya lo la le nga the ye ni de yo mi a je sa lu nga i nyum na lo ye ni te ga ba thon ga ko ne de ye ni de te mi ne la ta ba pa lo a ye ni na go ma pe na kho ni a lo ho ya ina ma ya la sa ye mi ne le lo ye te mi ne yo mi a ho pa ne ti kho lo gu ma ne lo ye ni ju mu jo sa bi do nya ni ga du ho ya ene mayala sa ni ga du le jo ne le je dai je de ye ni de ti mine lo ho je la nge na ho ni a to ga o so mo ho ni da na ni su su le jo lo la to na ho ni a a sa pa ya ban chum chon le ko to ho ni pa ja la nga na ye ni nyum to ga jo ma chum bi do o lu me ni su su a mo ni le le lo ni o ti mine lo ye ni o ye ni ho ni a la ta wa pa ye cho ba nga ye ni lo mo jo sa lo pa e ka na ho ni ye ni jo ha mo do jo ha je mo pa ye ho lu da de ye nyo de jo ha mo do ji mo ja sa do ne jo nya pa lo nyo ho ya ye ta ye nya ma byo ha ye nya lo ma na ma go lo na nu a ti ya ma i mo ha ye nya lo ho ya i na ko ni na ga ni ya do me le jo ha na lu si nya mi ne lo ye nyo mo ko ni ma lo le te mi ne lo le ni ge nya na ko ni jo ha ju mo ja sa do nya ne ga du ja do ga ko ko ni ya ho lu da de ye nyo de ye la ko ko ni a lo ya ho lu da okal ma kai kho ni ti na jo le lo ye nyo mi ne ho na kho ni he ga ba thong ga kho ni ni la ho lo ye ni da ga e ga da ne bi si bi ga le de ye nyo he ga na ne lo ye nyo da cha ti bi mu le pa na ha da ma de ye nyo de he ga pa ne bi na ha da ho na kho ni ga nya le ma e do phe le nga de ye nyo ti kho lo na ha jo da ma

tana do cha lo yi nye pone binahada jai tibium de ye nye de yoga na luwe jana ha biao du ye nye lo haga jona pala ne na hala ye ni yoga na luwe udu thama ye nye lo ga pa jone na halua ga pa ne na halua makha lo le ye ni ti ko lo jo da ma de taga do cha pone binahada nge lo ye ni nye chong le ga sa ti ke bian le ga kho ni ho kho jo lu ma ทีมหัวหน้ามากึดังยาขอนิยาร้อยเนี่ยยาทางช่างอาเดที่ปอนะก็กอจัดดวงในเงี้ยมายากึมีเนี่ยร้อยเนี่ยที่มีเนี่ยก็เสียเทให้ยาโม่ร้ออายุนี้เฟบัวปานะหาเนี่ยร้ออภิบาลอำเภอฟ้าปาขอนเนี่ยจอนเนี่ยนะหาลูกมาเดแล้วเงี้ยช่องเหลือขอนิยาคาดอนเนี่ยบอกเหลือร้อแล้วก็ที่ต่อไปเนี่ยบอกเหลือขอนิยาก็เราหึมาเดแล้วต่อช้าช่างเหลือขอนิยาง่ายแต่ขนุดอนนะขอนิยาพอนะมามาดอนนะยาน้อยพอนะมาเดเนี่ยเดก็ในนั้นไงก็คนทำท่าพัจจกาอากาศด้านนอกเนี่ยมาเดียเนี่ยเดียอีโน่ก็ดูแล้วเนี่ยนามาเพื่อกักเลงอ่ะเนี่ยแล้วถ้าดีเซลนั้นว่าไอ้ทุลุ่งอ่ะสิเดียเนี่ยเดียมากักเลงอ่ะไอ้คนเนี่ยแกส่งห้องพ่อป้าก็ดูแล้วเลยเนี่ยเธอเนี่ยเยเจนารู้สิเชื่อสดากักเลงอ่ะเดียเนี่ยเดียถึงมิเนี่ยร้อยเนี่ยเขาก็เจ๊มาเมื่อเราคุยนะร้อยเลยนี่เธอเนี่ยแกโซฮออี85

0: สมวัติยังเจเนี่ยอยากก็ปอบลอยเนี่ยนะหมอจะได้มาเสียลอยเนี่ยถ้าก็มาแปะอย่ามาคุยลอยเนี่ยอิชิชิลอก็อิชิพัฒนาลอยเนี่ยฮะเนี่ยถ้าก็อยากจะช่องแล้วมาแปะแปะกันเจเนี่ยที่มีเนี่ยก็เสียมาชิลมาชิลเนี่ยนี่ลอยเนี่ยสายเงินนะคนนี้ยูดีมาก็สักการะพายสิ่งงานเจเดียเนี่ยเดมันนี่นะคนนี้เขาอยากนี่ก็สมก็กักเนี่ยสักเนี่ยบิลาสายเงามหัศจรรย์ว่าสายเงานะขวัญเนี่ยเธอเนี่ยมาการเล่นนี่ร้อยเนี่ยเสียเจดโจ้มีเนี่ยชี้ช่องอ่ะเดแล้วที่เธอก็มูลนิธิอปังที่ปัจจุบันเนี่ยละเสร็จเลยแล้วทุลวัยสายงาเดย์เนี่ยเด็กมีเนี่ยร้อยเนี่ยเธอก็กว่าจะมีเนี่ยจะก้าเอกาดันเนี่ยพิสิบิกางาเลยแล้วนาที่ปัวนาดีจะสามมาดูนิโฮยาอิงเงาเลยนี่เนี่ยที่นาเฮโลเกะร้อยโฮยาดันเบก้าอินเนี่ยร้อยเนี่ยดันเบดูอินเนี่ยอินเนอยากอะไรล่ะเนี่ยโน่นล่ะซานเนี่ยโอล่ะเนี่ยโน่นเลยมามือด้านหน้าเลยอะไรเนี่ยมามือด้านหน้าเลยนะใจที่กับพระเจ้าพะอะไรเนี่ยเขาก็พูดมามือเนี้ยแล้วเนี่ยจะกับมือเสียเจมิสีแล้วเขาก็ที่กับแต่เบกัลซาการ์นะมามือด้านหน้าเลยนี่กับที่กับพระอีนี่กับที่กับพระอีเนี่ยนะฮะอิทธิโลมีอะไรมามือด้านสุ่มกับที่กับพระอีแล้วเลยเนี่ยมามันนี่นะฮัลโหลจ้าเหรอมามือเดียเนี่ยได้จิมินังอะไรกันนะจะกับจอนลุยจะปูกระดูกอะไรเนี่ยเออคนนี้อ่ะดูอดัมเบก้าอินเนอร์ล่าสัตว์อินเนอร์มาเมื่อไหร่เนี่ยเลยแล้วนะลอยเนี่ยไอ้ที่ก็จะอีปัวไอ้เนี่ยเฮียอดัมเบก้าปัวอินเนอร์ลอยเนี่ยเนาะเฮจีนก็เปลี่ยนไอ้จักรเฮจีจานี่มาถ่ายเงาลอยเลยอาจจะพัชเนี่ยพังอ่ะอาจจะพัชเชนเนี่ยพังอ่ะแล้วแล้วทีแล้วจะย่อเตียย่อแล้วย่อมาจังด้านเงาเดียเนี่ยเดียที่มันเนี่ยเราเขาอยากจะสมัครดูอินเนอร์ลาซาอินาลอยเนี่ยหัวยาโยติกาอินเนลาซาหัวอีเนี่ยล้อนั่นเพื่อไม่หัวเลยาลาจักรเออโยเจนารู้อะไรหุ่นเนี่ยอีหลอเดียเนี่ยเดนั่นซาซาอินเนี่ยลอยเนี่ยอ่ะก็เด็กก็เปล่าเนี่ยขวานี่เนี่ยหัวลอยกลอนเดนเนี่ยมันเนจเนี่ยมันเนี่ยเจเนี่ยเนี่ยอายุน่ามาเชื่อพนันละงั้นจีแล้วดูแลน่าลอยนี่ถ้าบาทองอยู่รู้เดินนะแล้วทำมาปัจจุบันหัวเนี่ยแล้วยาเดียเนี่ยเดียเจมาเจงอ่ะคือนั่นเนี่ยเลยเยอะอ่ะสัญญาคือพักเหี้ยอินเนสเขาเหรอเดี๋ยวนั่นหรออย่างนั้นมาเชื่อพัดเยอะเลยจางงานเถียงเนี่ยที่อ่ะนั่นหรอเฮ้ยก็คืออย่าบ่อยก็สัญญาอย่าสิงอ่ะเจอามาสิงอ่ะเจแล้วโดนแล้วเหรอเลยเนี่ยถ้าก็เนี่ยชอบบางคนเนี่ยเลยจ่าเดียเนี่ยเดียที่มีเนี่ยเขาก็พอเนี่ยขวานี่สัญญาเมียเนี่ยแล้วชอบบางก็ดูแล้วเลยเนี่ยเดียเนี่ยที่มีเนี่ยเขาเลยชอบบางเนี่ยขวานี่ยาเมเดแล้วยี่เนี่ยจะก้าเอกาด้านนั้นเนี่ยบิสิบิกาเลเดยี่เนี่ยเดก้าอายามหัวหน้าคนนี้นุ่มอายุมีเพิ่มมาพัฒน์เจ้าเงาเยี่ยเนี่ยล้อเยี่ยลาตางาเชื่อสมเพิกลาถ้าล้อเยี่ยเนี่ยก็คนนี้มีคอยจะก้าด้านเนี่ยเนี่ยล้อเลยยี่นี้ถ้ามีเนี่ยยี่เนี่ยหัวกันเนี่ยนะยี่เนี่ยล้ออายามพัฒน์เจ้าเหรออายเช่าบินะหัดมาเดสุดท้ายสังหลามนายโยนอยู่พันธ์ด้านเนี่ยมาเดยาถึงสังหารอมาพันตอนในยังงะเราก็ยิบุอ่อนในเช่าพันในระเดและอยู่ถึงก็ติดต่อไปในนะฮะรัวสร้างหลังยังงะเย็นยังที่ไม่ได้อายามฮะจะเรายุ่งยุ่งแล้วเราอยู่บุอ่อนในเช่าผมเพราะบินหาดามาเดบินหาดานในอายามเจียนะขอนี่ก่อนอีมาเราอยู่อันนั้นเราอยู่มันจะซาดด้วยละคุยด้วยดาวเดอาคานุจิเนาะในเวลาในเชื่อหลังเกินอีเนาะงานเนี้ยอายุเชื่อเหมือนเนี้ยเราพัฒน์จุลามาเดก่อนอีมาเดอุดุธรรมะ
1: ยาลอยาธรรมะได้เชื่อเอาไว้ลอยาเราต้องขยัน

Jadi nyusi gak kebea. Ato mama onina. Menunggah. Walea.

นะสันติพระชาชโยตุอาดานยามาเชื่อว่าเวลอยาเราชาญามาหน้าขายอย่าทำมาฮุลาฮุลยาลูลามาอย่าขอขอลาอย่าสิบตัวทำมาอย่าจะอยู่ลา

Oh, my God.

0: ดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับไทยเตรียมเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริการอบใหม่เพื่อรักษาอัตราภาษีสินค้านำเข้าไม่ให้เกินร้อยละ19อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
3: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
2: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
3: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ประเทศไทยเตรียมเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริการอบใหม่ปลายเดือนนี้จะนำเสนอการเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงเพื่อรักษาอัตราภาษีสินค้านำเข้าไม่ให้เกินร้อยละ19
7: นางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริกาหลังจากประเทศไทยถูกจัดเก็บภาษีภายใต้มาตรา301ในอัตราร้อยละ 12.5 ว่าได้เจรจาอย่างต่อเนื่องโดยประเทศไทยถูกกล่าวหาใน2ประเด็นได้แก่ไม่มีมาตรการป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากแรงงานบังคับและมีการอุดหนุนภาคเอกชนจนเกิดกำลังการผลิตส่วนเกินโดยประเด็นแรกไทยได้ลงนามในข้อตกลงการค้ากับสหรัฐและมีคำตัดสินเรียบร้อยแล้วส่งผลให้สหรัฐยกเว้นภาษีสินค้าจากไทยกว่า 2,000 รายการคิดเป็นประมาณร้อยละ60ของมูลค่าการส่งออกไทยไปยังสหรัฐส่วนเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินไทยได้ส่งข้อมูลชี้แจงว่าข้อกล่าวหาไม่เป็นความจริงยอมรับว่าการกำหนดอัตราภาษีภายใต้มาตรา301ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาคดีเพียงอย่างเดียวแต่ยังขึ้นอยู่กับผลการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ระหว่างไทยกับสหรัฐไทยจึงเตรียมดำเนินการในหลายด้านและการเจรจารอบถัดไปช่วงปลายเดือนนี้จะเสนอเพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับสหรัฐทั้งการสนับสนุนการลงทุนของเอกชนไทยในสหรัฐการเพิ่มการนำเข้าสินค้าเช่นพลังงานเครื่องบินกากถั่วเหลืองและข้าวโพดเพื่อรักษาอัตราภาษีไม่ให้เกินร้อยละ19รวมถึงความร่วมมือด้านการทหารยืนยันว่าจะไม่ยอมรับเงื่อนไขที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตือนประชาชนเผยแพร่ข้อมูลผิดกฎหมายผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีโทษหนักทั้งจำทั้งปรับโทษสูงสุดคุก5ปี
8: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีเปิดเผยว่าจากการที่มีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลในสื่อสังคมออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นกระทรวงดีอีมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.หรือ PDPC ตรวจสอบข้อเท็จจริงของการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.พร้อมกันนี้กระทรวงดีอีได้พิจารณาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อดำเนินการตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ทางนี้ขอเตือนประชาชนว่าการเผยแพร่ข้อมูลผิดกฎหมายบนสื่อสังคมออนไลน์เข้าข่ายมีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14ซึ่งครอบคลุมลักษณะการกระทำความผิดได้แก่การนำเข้าข้อมูลที่บิดเบือนหรือเป็นเท็จการนำเข้าข้อมูลที่กระทบความมั่นคงปลอดภัยของประเทศเศรษฐกิจหรือทำให้ประชาชนตื่นตระหนกโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูตรวจสอบโดรนกองกำลังไม่ทราบฝ่ายล้ำแดนเข้ามาฝั่งไทยตกบริเวณไร่ข้าวโพดที่ชายแดนแม่สอดจังหวัดตาก
0: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรได้รับแจ้งจากชาวบ้านบ้านแม่กุใหม่ท่าซุงหมู่9ตำบลแม่กุอำเภอแม่สอดจังหวัดตากว่าพบอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนบินข้ามแม่น้ำเมยมาตกกลางไร่ข้าวโพดในฝั่งไทยใกล้กับสันใยลู่พื้นที่บ้านแม่กุใหม่ท่าซุงตำบลแม่กุห่างจากริมแม่น้ำเมยประมาณ2กิโลเมตรเจ้าหน้าที่จึงเข้าไปตรวจสอบพบอากาศยานไร้คนขับดังกล่าวมีสภาพการใช้งานที่สมบูรณ์มีกล้องที่ติดมากับโดรนพร้อมขาหนีบที่ใช้หนีบวัตถุระเบิดเจ้าหน้าที่ทหารจึงนำโดรนดังกล่าวกลับไปตรวจสอบยังฐานปฏิบัติการโดยคาดว่าเป็นโดรนของกองกำลังไม่ทราบฝ่ายที่ใช้บินสำรวจพื้นที่การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกลุ่มต่อต้านบริเวณบ้านนิลปานที่อยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านแม่กลเกณฑ์ตำบลมหาวันซึ่งเป็นเขตติดต่อกับตำบลแม่กุส่วนสาเหตุที่ล้ำมาตกในเขตไทยเพราะไร้การควบคุมบังคับดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: ปอกว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพ

0: ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
1: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก็โ
2: อประเลสัวบัตรทองและนิบาตะฮะกอและตะยาลอซาตอปูและตะบะคาดอตะชาบานิก็ในบากิตะมาเจอขอบโลและปะชุเกไม่ได้เมบาอะพัวลีอะหมัวป่าอะเปือเวปะมาเจอไม่ได้มีบาตลอดและยาลอซะก็บาเชื่อตาเกลและขีเหนียต่อปูจัดถอดและตินีคอและสิญญาลอและตาฮากุฮากออุทธนิลอตลอดและเชื่อตาเคไม่เวลาหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต1-13ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองตามมาตรา50(5) สายด่วน1330กด0ตลอด24ชั่วโมงสปสช.เขต1เชียงใหม่053-285-355
3: ดอปูแวปักญอโพหนึ่งเมบาสะสู้อ่อนเมื่ออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่ตะตอนใหญ่อีบอบบาเน่บาคักเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่อ่อนมาออกจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบะ092-246-8579เซทอบโบลอ

0: แพอีวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่แต่กระทนลีกระจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิร์ต
1: ตาเชอกระตอบเปอร์ปากระหลือปากระยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิดก็เห็นเหล่านั้นและตาสูมือซ้ำมือตากระเจาะตาละแก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนกห
1: ออัตโตโคเนและกระนาหลอดเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอมิชเปอร์หนอโอมิชเปอร์ดอปูแหวมือกาพาตีพื้พีโอโกมอสเกาะปราดโดกนาตาโพปรากว่าดอตาโพไปปรากลือปรากยอก็กันเนาะตาเชื่อต่อมือกอกคอควินารีและติเลอร์อนาริตชีควินารียบเลชีแกเนาะกว่าตาเชื่อต่อเลอร์ตากระจกสอดเซตเอาไว้ด่าเลือดจอดเตะกว่ากระเตอตาเดอแฮตุกอลซับแพลตตลอดตัดและวิทยุกระลือหลอก่อจอดเตะเวกีแม่แต่ตอนใหญ่เนาะสวทเชียงใหม่ AM ตึกโทรลุยกระดานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรตซ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ตุ๊กกลอซาดยาดีเจเสมอจอสาปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยแฮตุกอดดับเบิลแวร์ซีโซโดนเมโลบาเฮกิเฮบาลอซาดปาเกดกนาตาสุมือซ้ำมือตาสวิซาเชิญตาเดอเนเฮกิเฮบาเซดบลิลัดโลดิซอลเลอร์เมเมเลวิทยุอาปูเนกนาเลวิทยุอาปูเนาะโทรศัพท์ตัวโดดตัวโจลอซาดปาเซเจ0532760007วะแแซเซคีนุยคือวะวะนุยเนาะเดอเนตาการเลมินยอนหนึ่งดิสอลเลกว่าดอกการเลออนไลน์อปูดิสอลเลเฟซบุ๊กอปูเมเกติ๊กต็อกอปูเมเกเนี่ยเฮกิเห็บบาลอซาเดปราเสจิปะก็เลยให้กำลังใจหลอดซะก็ฮือกันยาสกอเจอตลอดตัดเล่นตอนยาอีก็ฮือกันยาสกอเจอเลยเป็นลือเป็นลาเป็นกันลือกันท่าเนาะดิสอลเลไลค์แชร์ดอกเลยเครดกันหนาตาสมือซ้ำมือตาสวิซาเชิญตาเสตาแต่นี้ยาอีเจอก็แทกต่อผ่านเลยตาก็เจาะอุเอดะอามีอาจะเดอะอาเกตาดิตาโดเก็บลือแก็บโขแก็ตาเป็นหลอบเป็นดอเตเป็นหลอบเป็นดอคือปื้อพ่อแหวโพดิสอลเลอร์ตากระจอแฮปปี้ดอลเลอร์ปัดดูปับกาเชอร์คอนเนปกาโอเจหนอปะก้อยดาเลือกข่าวสารทางราชการตากระจอเลอร์เจอแลคุณนี่ดาแวร์เกตาดิตาโดเลอร์บักก็คือตาเป็นหลอบเป็นดอเดอโอเจหนอดินาโคนี่ตุ๊กกะละซาก็กันเนาะเนตากาเลอร์กวาดดอกกาแค่นี้เดอะเฮกิเฮบาลอซาไลค์แชร์เซดาคอหลอดช็อตดาไวเลสจะก็แทกต่อผ่าเลือตาสวิเนาะตาสวิเลอบาก็คือเลอโมป่าอับเลือโผเนาะมีวดาเลอแต่จะก็ต่อแค่นี้เนาะแฮบบุทอเลี่ยเลอเกิดตือดอลเลอร์โมอัมมือนี้เนาะตาตะลันยาอีแกลาเลอลาเลอมือนี้มือซออัลโลโดโอเวดาเนาะดิสอลเลอร์วันที่12สิงหาคมเนาะมือนี้มือซอตะชิคีลาเลสิงหาคมก็มึนนี่เน่เลิกก่อจอเตะเลิกโจก่อเยาะปะเหตุแกไปด่าเลอโมอัมมือนี่เนาะโมอัมมือนี่ดินาโคเน่ตาตะนิยายเน่เจอคือแทกต่อผ่าตาสักวีเลอบาค่าคือเลิกโมเลิกป่ารามุนเนาะจะชมโมจะก็แผลตาตื่นเลยตาเชิญก็ตอนเลือดในรอบบาค่าคือเลิกโมป่าเลือดโผล่ลิ้นเน่ตาสวีแฮปเปิลซอร์ดเพลย์เน่เนาะตาสวีแฮปเปิลซอร์ดเพลย์เน่บาร์กาการ์เนน่าฮูบาลีบาร์กาการ์เนน่าฮูบาดีบามีเวลาเลิกปากแกสระกันเนาะสระดิสอลเลปากก็เลยอาจารย์บุญเนาะอาจารย์บุญลนามวยไทยเนี่ยอาเก็บปาเลิกตะกุบักกุเซลบาค่าคือเลยปัดทมมวยปัดโทตาเด็กมาถอดเลิกปากก็ได้เลิกไข้มวยเนาะดิสอลตลอดตัดเลยเลิกข้อกวาดแชร์การเลิกเอโดมันโลตาเนาะมันโลบาค่าคือเลิกปัดโทตาเด็กเชิญเวลาเนาะเชิญเลิกพิลมันโลตามันโลตาเลิกแต่พี่ลมมันโลดิสอลเลอร์กอสอนอนตาเชื่อไว้ด่าเจ๋เขาก็เชื่อเราเล่นเล็บเปลือยหรอซะเล็บโทตาตาจากนี้หนอเลือดเวบอกก่อนตาแค่นี้เลิกไข้บุรณามวยไทยเนี่ยแกไข้แต่ไข้และมีหุ่นสับละหนอปลาเลอร์ปลาโทตาและมีหุ่นสับละดิสอลเลอร์โทตาถอดโทตาตั้งหลักออกมาจุ๊บบึ้งคอนเลอร์อสิดดอชีดอชีเนโอลีหนอลีเนอแวเก็บปลากระลือปลากระยอคันนี้กะหนอแกปลากระยอแล้วกะเลยยาประกอบเลยอำเภอมุจเจปูกะเนาะเลยแม่แจ่มแต่ป่านนี้เดออาจารย์บุญเน่แกปฏิการเลยเอกวิเนาะเอกวิเลยพศาโฮเนาะเอกวิเลยปราเลยดิซอบาสุบาซาเลเกอแฮพิโลมาโลเน่เลยปัดโทดาแต่ป่านนี้ในไม่กว่าและกว่าเกเน่แค่นี้เนี่ยมีหุ่นสับพระมุนเนาะหรอเลิกกอดจนเตะนี่เนาะเดอข้อในตอนนี้อัตกุบากุเซโตเวดาเปลี่ยนในบาปาร์กายจะสักเมื่อเฮเตตาเดดอปูเวดบลูลาบลอเลียอาจารย์บูเนี่ยจะชั่วโมงจะก็เมื่อเฮเตตาเดดอปูเวดิสอลเลเฮเฮกิเฮบากุปาสิโพคอโพปาโพดิโพสานตาดิสอลเลปากอลเลฮิลอบไม่มีเลจดเตกว่าปาเตเลอร์แรงบันดาลใจเนาะดิสอลเลเฮกิเฮบาลอซาจานี่ก็มาดิเลดิจาเลเลเตอมูเนกเลเวดาดิสอลเลปากอลเลกเลเวดาเลอะอะกิทอร์ปานี่อ
อเวเนตะกุบากุเซเนโอเลบาคคือปามาตาเลเลปัทโทราเดปาเนมอว่ากว่าเชฟกับโทษอันตาจันเนเดอบาชาโตก็ตอบเพื่อนเนบาเนาะแค่นี้มาทำแล้วตาสวีได้เพื่อนเนาะตาสวีเวเนจะกันนาอสุวสัตเตวดาสหริตโลเนสหริตโลเลสัพโพสาคาเนสนิทชีสหะเนาะเลสมุสปาดิบาโยสะอุดามุนนอลบาโยสะตาเลสะกอบาชามิดนีเตวดาสักเกียวนะเนาะมิดนีสักเกียวนาลินเนเกตเมลเกตธรรมดาล่ะเกเนดิโซเลอะดิโซอะตอมูเนสุกาเตเนาะเนเมกนาตาสวิตะเปเนเตวดาฮาลิตโลนอตะกนาโมปาตะกโตบาฮาลิตโลเมลฮาดิกุดิกาฮาออกซีวิฮาออตามุตะเจตเมบาเลคุเนตะกุบากุเซบาชาเตเตราเลบานอนเลโปรเลกอตรูเนโปรเลกอตรูนอฮาตบลูละกอฮอคอเนบานเนบาตะกุบากุเซติเลคเนบลอเกปกาเลอันนี้ว่าด้านนี้ดูแลชีดีนะแกเก็บกันเลยไม่กว่าเล็กกว่าแกสระพัดโดดกันนี่เนาะสระพัดโดดกันเลยเต่ามูเดเรโกรเจเดโอเนาะมาซาเลนจ่าแต่ว่าด้านอีบลอกเกอโมแต่ว่าด้านนี้เนี่ยแต่สวีมีเล็กเกอโมเนาะเกอโมจะชั่วโมจะก็เมื่อดอกกว่าดับเบิ้ลแวร์กันหนาสกอร์กว่าอาฮาริตโลบากันแต่แค่แต่สวีแต่ว่าสหริตโลนักก่อนอะไรขึ้นในตะกุบากุเซบัชาปะเก็นน้ำมวยาปะโทษอาญาปะโตตาร้านแหล่เต้ตาร้านแหล่กะรอดมาล่ะโชลกโคเดบวมุนเนาะบวชชูขึ้นในตะกุบากุเซมาโลมุนเนาะมาเลยมาเกตื้อเมื่อแต่เกทอตาพิตามาซึบกระตือบเราเด้อเกทอการเริ่มมีหุ่นสาพระตาอุตาซึบเราเด้อเต้เวดาอิบลอกเกอโมเนาะเกอโมเด้อเกตาเชิดต่อเลยเรกเตอร์เนาะดิโซเลอัมมัวตาเดทีเวดาเลอแต่ก็อัตเตอมูลากรีทอเนาะอีกคาเดแหลกกนาสกอดกว่าเนาะตาสวีเลอเกโอโมเลออาจารย์บุญอะอึเวดาอัตเตทอเวดาเนาะกนาดกว่า

0: กตเตอลินอตาสวีเนเมกนาเลออากลึกทาเดอาจารย์บุญตะเมเลกว่าอือตะสวีเลลอตเตบาเนาะไม่มีเลจดเตกว่าปะเตเลนักร้องอาชีพตะเมจิบาเนาะบาชาเตทอตาสวีดิซอแฮปเปอร์ดอลสุลซาเชิดติโคคิกดาเกกาเลเกมโมเกปปาเสดพานีอากอเนลอเนาะเดมือดีจะเกิดเกี่ยวเกมหมูมือมือเปอร์เปอร์อัลลอกันที่สอบไปเห็นบาลอซาเจาะบาร์กาบาฮัจจิโออัมมัวปาเนี่ยนอนเลิกโพสต์คานี่มือดีเดาภาษาภาษาดีเนี่ยนอนแต่ว่าดาสักเกี่ยวเกสัมโมสปาลิเนเกต้าอุโมงค์ที่สอบเลยเลือกเปรย์เปรย์นอนอาเกตันดีตาโดเกมุนอ่ะล่ะดินเอาคนเนี่ยไปเห็นบาและตีเลิกกากูปัญญาก็การเล่าจอจิเลมุนเลิกปาเสรีภาพเนี่ยเดี๋ยวเราชดเอาไว้เลยฮะภาษาภาษาเกิดพิธามาตาแต่มีเกิดจากเกิดภาษาภาษาแล้วมือเดี๋ยวนี้จะเต่ามือแล้วเกิดเกทอเนาะเกเห็นบนเรื่องโมปาเนทีดอลเล่เต่ามือแล้วชดตอนแรกสาระเกทอต่อไปเนี่ยเนาะเฮกิบานาโกกะเนาะให้กำลังใจไม่มีเลยจดแต่ก็อ่ะแล้วเกิดดอลเล่อาเวเน่แค่ก็ตัดพิธามาอุดถอดขาเจาะเนาะตัดพิธามาเลยเทวดามินิคอนเสิร์ตวันแม่แห่งชาติเนาะปราเลอร์เกลแปลพลอตะกุบากุเซอือตะสวิซาเชิญตาอุดบริลากาเจหนอดิโซเลอร์ไอหนุ่มปีเตอร์ไอหนุ่มมาดเซอร์จากอมก๋อยเมเกเกมือดาวสสิธรเมเกหนอเลอร์เวจ้อเอที่ดินดีๆเชียงใหม่เมเกเลอร์เวจ้อสักกัญญาแบนเมเกดอลเลอร์อาจารย์บุญเมเกเกลแอือตะสวิซาเชิญหนอแพเลอร์ตลอดตัดแรกก็ดาศูนย์เรียนรู้นานาชาติเชียงใหม่หนอศูนย์เรียนรู้นานาชาติเชียงใหม่แพลเลมือนิมือซอมือนยุ่ยนี่แล้วสักตือใครหนอวันที่9สิงหาคมนี่คิดก็ทนแจกจาคือชีคุยตาเชื่อก็ต่อจ้าถอดเลออันนาริตชีอัปเดตเนี่ยหนอมือชาคอนนาริตชีอัปเดตและส่วนแม่ยาปานี่หนอและกว่าดอสเซหนอเฮลอดปากโกเลและเฮกิเฮบาลอซาตลอดตัดเลยเลอศูนย์เรียนรู้นานาชาติเชียงใหม่เอาเลเวกิแม่นี่หรอเนาะแต่ตอกอลเลอร์พิพิธภัณฑ์ระยะก็ดับพิพิธภัณฑ์ชาวเขาแต่ตอนนี้ก็เนาะก็ไม่ได้แต่ตอนนี้หรอเนาะจะชั่วโมงเลยปากุปัญญาเกินแลรามุนอเจแล้วก็ตอนแรกตัดกระจบมาครับคือเรียกปันดูปับกาอาตากระจอดอดิสอลเลอร์กรมอุตุนิยมวิทยาเชอคอตากระจอดวันที่6แต่นี้ไงเนาะวันที่6แลติเลอร์วันที่9มือนี้มือซอคือแลติเลอร์มือนี้มือซอควีสิงหาคมนี่คิดกระทบใจกระซาคือชิควีกรมอุตุนิยมวิทยาโทกว่ากลิสอกอเชอคอตากระจอดและซอร์เบปาก้อยดันและประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแต่ปลอบดอกือปือพอแบบพอดอทีดอกก่อนลอดช็อตเอาไว้เลือกกอจอแต่สู้ทาคอปาร์ตไปอีเมเวดาเลอร์ภาคเหนือเนาะดอลเลอร์กอจอแต่เลือกปากอเลือกภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ไปนี่เนาะเดอเทวดาบาทบาเลอร์แต่เซนิลุยนีใครในมุขโคกจูพัดโดฝนตกหนักถึงหนักมากเนาะอากเวลอยดันและจอแต่กว่าดีเนาะฝนตกหนักถึงหนักมากอะคอมโยเลบาดบามุกโคกจูพัดโดเนาะดินเนี่ยโคนี่เดอปือพ่อแม่พ้นหนาหุ่นตากระจกก็จะแต่เราชดอาเวสุทาคอปาร์ปาอีเนาะอาเตวิดาดินเนเวเมโฮซอมเมเวกิแม่เวเชียงรายเนาะเลือลำพูนลำปางอุตรดิตเนาะเต็มเลือดละเวเนาะพะเยาแพร่น่านดิซอลก็จะแต่สุทาคอปาดอลเลภาคอีสานเต็มเลือดละเวเตวิดากว่าเชลอตอมูเกดิเจเนาะเดอกนานหนาหุ่นตากระจกอันตาเดอลอบาสุดเลยก็ตาปากกอลตาอมม่วนตาเกิดมาได้เลยจะได้บักกว่าเชลซักขี้กระเจะมีเวลาบัดบัดเลยหอกโคกล้อสุดรื้อเนาะที่กระโดกว่าตาเลื่อที่หน้าทิศโลอักขวเคลื่อนตาเสด็จผ่านในเสเจแต่เวลาดีนี่เนาะอีกขาตาก็จดเลยอุทธรมีทวีดาสุดกาเตอร์เลื่อเจอเฮตเตอร์กูดอปูเวเนาะอุดิตาก็จดเลยการคืนราคาบัญชาและก็หนักกิโดเลื่อจึงเกิดเตวิเตเทย์ตาก็จดเลยเนาะบาคาคือเลอตักกจอดใครเนจินแลคุเนดิซอเลอเวปกอเลอปัตตานีอัตาเนาะกอจอเตลหลักคอปาร์ปาเนอะบาคาคือเลออาดิโอทอตาพิตามาเลปาเปรลอซาสคลามอตอเนเนาะสคลามอตอวีดามุคโคจูลอปูลอซอลอเซจาเนปาสคลามอตอปาสคลาเลตาปลอปลีมอดิซอเลปาแกสนามฟุตบอลจาเนเนาะดิซออเวตกาเนกอยดาเลออาทิตลาเวดากอเลยัลลา FC เนาะอาทิตลาเนทีมเลยยันลาเอฟซีเนาะเดอร์อาทิตย์ละและอาทิตย์ละกินอาทิตย์ละไม่ได้อาการดอชิมอ่ะดิสอบอาทิตย์ละหมดตัวปกตินี่เนาะเขาคนในบอลล็อปปูนล็อปซอนล็อปเซนเดอร์ล็อปพลาดอะไรหรือพลาดชูดชูดื้อ คลาดันนี้บัดอลเลปัดโดตากอดคือดันเนี่ยปัดไทยในตากอนแต่เลโทรศัพท์มือถือเนี่ยไทยวัดดัดคือจะในเหมาะแต่ว่าปัดกลับมาต่อเดี๋ยวปัดอุดมลื่นละกับปัดกวาดโดตาอุดมลื่นละกับปัดโดตากอบเกวกวินตากาสิทลาเซตเซนตากาสิทลาไม่ได้เกิดเกย์โอ้มาเลยมาเกตหรือลบคลาดันคัดชูผู้ชูแปนหน่อจะกวาดลบลีมุนหน่ออ่ะคลาดันนี่เนี่ยตื้อเนี่ยเลยปัดสิทลามาต่อสิจดการนี้เนี่ยชมหมดกว่าเมอูเนกอัลลอริซอนแต่แหละเมอูนแต่แรกก็เลยอันลอบวัดดิพัดโดจะแน่นอนแฮปเปอร์พัดโดพัดตื่นรอเลยปลากูปัญญาปฏิทินหมดตอดละนี่นอนนี่เนี่ยบาดเราปลาเลยปลาสิทินหมดตอดบ้ามุนนอดกันเนี่ยมีอุกใจทับบื้อเด้อแต่คะแนนฉุดม้อนเนี่ยตึ่งเน็ตทีบันนักแข่งนักคอบ่าบาคาคือเล่นลอบพลาดอ่ะอันลอบาตึ่งเมตตาเกล้าแต่คะแนนเราชดเอาไว้เลยอาเกตัดดีตัดโดรคานอ่ะสิโจดะนะซิโจลอปลีระเราก็มอสก้อนในตู้เมลลอปพลาตาวิลวันเลนยาโรวดาเลตโตเจอมาเจอดาเลือขอข้อในบันในบัตรที่บัตรโดดด้วยลากาเจนะปราเกเลผู้ว่าราชการจังหวัดดิโซเลปัตตานีนะเดอและเฮริเฮบาตือเลือกปราศลาตาโพดิโซเลยุทเลยาลอซาเลตาชาเฮียปุลีนะและเฮริเฮบาเดอคือบักกว่าเชริปราศพานาคีนะอีคาเกตันดีตาโดเลบัตรบ้าเลสวมเอญาปาไม่เซมบานีล้อมไม่ปวดล้อมไม่สอนล้อมไม่แสตากเกลูกคนลูกแก่แต่มีเกลือจากเกลือตับปลอบเปลี่ยนแล้วตับปลอดเรนซึดเกลือซึดบากเกลบากุญแจวันนั้นดาข้าชั่วโมงดีเนี่ยเนาะเมื่อวันดาเลอล้อพลาดในประเทศสิงห์เมื่อซับพลาดพิเลตต่อพิเลตต่อที่สิงห์บ่าเนาะดีเนี่ยคู่เนี่ยอาเกตัดดีตัดโดนขาเจเลยให้เต้กือปืนพ่อแบบโพดก็บาปุ่นหลบดอซาสวมไม่ยาปาเกลูกคนลูกแก่แต่ที่สอนล้อปวดล้อสอนล้อแสคาเนียเนาะบาปุ่นหลบดอซาเจเนาะให้เต้กือปืนพ่อแบบโพดีกว่าเด้อทีบาทนักเข็นนักคอร์ทีบาทเต็มรอนยาดิโซเมทีบาทเล็กตะกอมมัวปูละเนี่ยเดินมาจากอัปเปอร์ทอตาปัดโดตาก็จะพลาเคสเลยหมอพลาเคสเลยนักกว่าให้เปิดรอรอพลาดเด้ออัดชูเด้อชูปูอัดชูดมอนี่เนี่ยชั่วโมงกว่าเต็มเสียบาทนี่เนี่ยเด้อสหกรณ์เนาะสหกรณ์เลติเลอร์การเลสิโจเด้อการเลบัตที่บัตโตการเลบัตที่บัตโดเสียพันเนี่ยกอจีเนาะตาเชื่อก็ต่อเลยแฮตติทอมือนี้เหมือนซอเลอร์บูทอหมัวมือนี้เด้อและก็หนักอีดอตาสุมือซ้ำมือบางครั้งคือเลยโมแต่สวีบางครั้งคือเลยโมนี่หรอหนักก็หนักสกอร์กว่าเนาะเดี๋ยวช่วยแม่ยาปะ
1: ก่อนแม่จากไปแม่ได้สั่งไว้ก่อนพ่อจากไปพ่อได้ทิ้งท้ายกินอยู่กับป่าต้องรักษาป่าใช้น้ำต้องรักษาต้นน้ำดินให้กำเนิดน้ำให้ชีวิตสองสิ่งนี้รักษาเอาไว้ให้ดีนะลูก

0: กและสันติภาพ
1: ตาสักวีบาก็คือเลโมป่าอาเกียดโรดาซื้อตือเนาะกว่าตาเชื้อตอนและพัดเรียนยานอันก่อจะคือแทกต่อผ่านอีตาสักวีแต่ดื้อและเปลือยเดียมาจากตาเชื้อต่อตาอาเรือดับปูแวร์แฮอุเกตาบาเลอร์แต่ชีเซอร์นาทีเพื่อคือบ้านรอพัดหรอซาเรดับปูแวร์เนาะเนาะเดอมุกคอพัดแต่ละดกพากินนี่ดกพากินนี่เทวดาบอมบาสัญญาและติลซาตาพ่อมุกาอากอจีเนาะเทวดาซาเลติเลอร์ตะแหละเลอโทษเดลี่เนาะและถอดติเลอร์โทษเดลี่ทบบาโยซาอุตานอตมีบาซาอูชูเทเลเนาะพี่ตามาตามีวีบลอดก็เกี่ยวนะเตเวดาดีเนเนาะอีกาเตเวดานตลอดฝากความคิดถึงลุงจะคําเนาะป่าลอกคีด้วยครับจากหลานกทมเตเวดาออซิจาร์เจลเนาะเนลลีเนาะเนอพื้นลุงจากคำเนาะลุงจากคำโอเลปันลอคินเนลลีและลอเลเวบอกเตวดาออสิจการเจเนาะซื่อนาโดมาหรอเตวดาดีเนเออเดอจะกว่าแต่เชื่อต่อแต่ใครอีเตระดีกูดีกาคลื่นระบาดเออก็หนักเลยดอลเลนหรือเลือดทานเลวดาตาตือตาเชื่อต่อเลยเนาะทานเล็กคีทานเล็กเลือดดิสอเลตันหรอตัดเล็กแต่ตอนยังอีกเกิดฮือกันยาเวดาถ้าคือขึ้นหนักแล้วกาเคยตู้นอตอมาโอเดตอยหรอเดอพวกกันแหลกกันหนาสกอตาติวตาเชื่อต่อเลือกแค่มาหาคุณนารีและติเลนยุ้ยนารีแฮกีตุกกอลซาดยาดีเจเสมอเฉลิมสิริวงชัยเนาะดีเจซาปิเดมือกาชดิโมอาอือลืออือทากนาสกอตาติวตาเชื่อต่อเลือกเนาะตาบลือ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงการต่างประเทศรับร่างของฮลุนโซโลกลับไทยโดยครอบครัวจะนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: กระทรวงการต่างประเทศรับร่างของฮลุนโซโลกลับไทยโดยครอบครัวจะนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ภูมิลำเนาต่อไป
6: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแจ้งความคืบหน้ากรณีนายบวรทัตเป็งสุขหรือฮลุนโซโลว่าช่วงเช้าวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มอบหมายให้นางประเทืองทิพย์สิริวิเทศรักษาการอธิบดีกรมการกงสุลเป็นผู้แทนในการอำนวยความสะดวกในการรับร่างนายบวรทัตที่เสียชีวิตที่กรุงทบิลิซีประเทศจอร์เจียตั้งแต่เมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมากลับประเทศไทยทั้งนี้ตั้งแต่ทราบเรื่องสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับครอบครัวของนายบวรทัตกับทางการจอร์เจียและบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมถึงการส่งเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตเข้าพื้นที่ในทันทีเพื่อเร่งประสานการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ทางการจอร์เจียในส่วนของการสืบสวนถึงสาเหตุการเสียชีวิตขั้นตอนต่างๆในการส่งร่างนายบวรทัตกลับประเทศไทยรวมถึงติดตามสอบถามกับทางการจอร์เจียถึงสาเหตุความล่าช้าที่ผ่านมาและในวันนี้ครอบครัวจะได้นำร่างของนายบวรทัตไปทำการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ก่อนจะนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ภูมิลำเนาอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไปปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ไทยและแคนาดากระชับความร่วมมือการขับเคลื่อนด้านการเกษตรและอาหารด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
7: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการหารือร่วมกับนายแฟรงค์เลที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์และข้าหลวงพาณิชย์อาวุโสสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยว่าได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านอาหารและการเกษตรตลอดจนการหารือแนวทางการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยและแคนาดาให้ครอบคลุมทั้งมิติวิชาการการค้าและเทคโนโลยีในอนาคตนอกจากนี้ฝ่ายแคนาดาให้ความสนใจสินค้าเกษตรของไทยเป็นอย่างมากพร้อมร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินงานในหลากหลายมิติทางด้านพืชปศุสัตว์ประมงและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสแจ้งเตือนชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังถึงวันที่11สิงหาคมนี้เรือเล็กงดออกจากฝั่ง
8: นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสออกประกาศแจ้งเตือนให้ผู้ควบคุมเรือและชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือระหว่างวันที่5ถึง11สิงหาคมนี้หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคมภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งส่งผลให้ทะเลอ่าวไทยมีคลื่นลมแรงโดยบริเวณอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมารวมถึงจังหวัดนราธิวาสคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสจึงขอให้เรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรงดออกจากฝั่งในช่วงที่มีคลื่นลมแรงขณะที่เรือที่มีความยาวตั้งแต่7เมตรขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและติดตามประกาศสภาพอากาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: โอบูดาจ้า
1: โอมิชอปเปอร์
0: เบิร์ซุงค่ะ
2: พ่อพ่อ
0: เนาะจง
3: ปุดูธรรมา
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
5: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณ์นิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ธุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
3: รู้อย่างสปสช

0: ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: 波和米达拉两鞋魔教徒靠压米里军幕后的就来当马尼吞药用靠压满完来和魔一个慢得米方里和魔一个幕的米达吞药等托来鞋靠压来米嘎看鞋本那么滚龙来游กบไหนบ่ฮ้องหมอยิบตื้อเฮายามถึงคนมักมีหลงเกาะจังเป็นไรอยู่ผู้กัดแขนหลงเกาะจังเป็นไรอยู่ผู้จือเสียงลื้อหลังหลงเกาะจังเป็นไรอยู่ค่ะจังเป็นไรอยู่ค่ะ
1: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งเรื่องหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

ประสงค์พี่น้องเขาตั้งเสียงค่ะฮุบโทษซ้ำกันในตอนการภาษาความเตยที่ห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะฮุบโทษซ้ำกันพอถึงมาข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางนาฬิกากลางค่ำอยู่จอมข่าวหมู่ข่าวนุ้นสุภาวันเชื้อสารวินในข่าวอตอนแต่ในวันมื้อในเฮาค่ะฮุบโทษซ้ำกันซีถึงมาในวันพัดที่6เดือนธันวาคม2เฮงปลาย26ปีได้2เฮง1ปากปลายเศร้าปีก็จะนี่สามปากปลาย88คู่เป็นเหลิน8ลอง8คำหอดถึงมาซีเมื่อในเฮาคาอะไรกว่าเข้าปังกุ้มพึกพรนำกัดเกี่ยวกับไปลองการใจ AI และการใจข่าวหนังหือพอดีกว่าจำกันเลยง่ายนั่นนี่ค่ะเนาะเลยเดี๋ยวเลยอัดเสียงไม่ปั่นปอมไม่ปีน้องเขาแล้วอย่าลืมฝากฟังไม่ปั่นเกี่ยวกับไปลองเขาเงาเสียงฝากหลาสีค่ะคือฟังกันไว้นี่ค่ะเตจังมีฝนตกนำหลายๆพื้นที่กำเหลียวเลยค่ะอ๋อฝากไม่ปั่นกูก็กูก้นจึงหนังในค่ะเหมือนสุนค่ะ

อ๋อค่ะและยินถ่อมเพ่งความกันเดียวในซึ้งขึ้นมาถ่อมด้วยตั้งหูน้ำตั้งหันกวางอันกาวักมหาลัยเลยใส่เจอเอามาฝากปันปอมแม่พี่น้องผู้ถ่อมเซ็งได้เข้าเขาในนั่นค่ะอ้อมื้อในกอติลาดปันเกี่ยวก็ไปลองหูปึกขาวค่ะหูปึกขาวเฮาค่ะได้ฮู้จักมักซื้อกันมังกอกอติตุ่มใส่น้ำหลุบหมูอันหลุบไก่อันเฮ็ดน้ำสดน้ำหวานโยกอมังกอกอติใส่ในผักกาดส้มแย่นในค่ะนั้นก็ติเย็นเป็นผักส้มก็หวานเลยเหมือนกันในค่ะนะในก็ยดยาเลยตั้งเป็นรอกะอันเป็นนิ่วอันนั้นเปิ้นห้องว่าเป็นลี่ในนั่นค่ะในไตอันว่านั่นค่ะอ๋อเพราะว่าเป็นลี่ในไตในจึงติเลยผ่าตัดกูก็ค่ะกับนั้นแหละล็อกลายยดยามันจะในลูกตีวาเฮาค่ะมันเพียงเลยมันเป็นในลูกตีเฮาค่ะกินน้ำอ่ำมดใส่เซียนใส่ตั้งกินอ่ำมดใส่เซียนใส่จึงนั้นกำนำก็ติเป็นน้ำมังก็บ่กู้สุกรรมลี่ก็บ่เป็นเฮาเฮียงบ่กู้สุกรรมให้ก็ติเป็นเฮาเฮียงให้นั้นจองใจค่ะหือกับนั้นแหละลองโหปึกข่าวอันว่านั้นมันเตะลุดย้อมให้ลี่อันนั้นก็นิ้วอันเฮาขามีอยู่ฉะนั้นเตะลุดย้อมลงมากบนั้นแหละติได้ใจโหปึกนั่นล่างให้หมดใส่เสียนใส่ปอกปึกมันยอก็เฮ็ดเป็นเอามีดมาซอยเป็นแผ่นมังๆ10แผ่นเอากระเจไว้ในน้ำพึ่ง12ชั่วโมงว่านั้นก็เอามากินค่ะกินทั้งน้ำพึ่งและโหปึกข่าวนั่นเฮาหมดจ้อมกันกำเหลียวป้อมมวดแล้วก็เฮ็ดกินเที่ยงเจ้าหนังไหนค่ะแล้วก็หลุเลยหลุล้อมตัวถึงเมื่อขากะพายอ่อนนั้นก็กันจ้อค่ะมือเขาคายเยี่ยวนั่นค่ะนะมือใหม่ๆมันเตี๋ยมีลองขุนๆออกมาดองใจค่ะไหวมามันก็เตี๋ยใสมาเฮ็ดเจ้าหนังไหนค่ะเอากรอบนั้นแหละมันเป็นล็อกลายยศยาอันนำในเซียงกะคันใหญ่เตี๋ยววานี่เอามาฝากปันป้อแม่ปีน้องเขาเจ้าหนังไหนค่ะนะให้ป้องใจกันเสยก็ให้ดูล้มด้วยถึงเฮ็ดจำด้วยค่ะจองมันติเป็นพ่นลีไล่เฮ็ดไหนนั่นขนาดอันในก็เป็นทางหนึ่งล็อกไล่เอามาฝากดวนทั่วถึงป้อมแม่พี่น้องเขาทางหนึ่งอันในค่ะอ้อทางอันหนึ่งค่ะล็อกไล่ไปอยู่ลีเฮาคาเกาหลีล็อกไล่เราดูล้มด้วยถึงเน็บมือเน็บตีนเฮาคาเจ้าในเกาหลีล็อกไล่ยอดยามีหลายลองหลายอันค่ะก็เจมี่เหมือนหนังว่าเฮาคาเป็นกับเน็บตีนเน็บมือมันอมน้องจังไหนดองชายใครตรงนั้นก็กับเน็บตีนเน็บมือเขาคาก้อยหักง่ายจังหนังเนี่ยมีหมอกจอมเน็บตีนเน็บมือในบังกบันว่ามีหมอกน้ำมีหักแคบเมื่อนั่นในอิ่มใจค่ะเขาคาเป็นอีสังในเขาคามาจ้ำถ่อมจ้ำตัวค่ะนะอันนี้ก็ออกมาฝากปันพี่น้องเขาเกี่ยวก็ไปลองกับเน็บตีนกับเน็บมือเน็บตีนเน็บมือห่างลีก็เป็นหมอกลาดถึงว่าป้ายอยู่ลีเขาคานั่นมันเต็มทนลีแล้วก็หมอกลาดถึงว่าเขาคารวมด้วยถึงป้ายอยู่ลีดูคิงเขาคาโมดใส่แสนใส่ลูกก่อนในค่ะก้อยกาเพราะว่าเขาคาเป็นกับเนียบตีนเนียบมือค่ะพ่อลีก็มันครบมันอมนองอ๋อเจ้าในเจริญเจิงฮือในเพราะว่ามีกับเนียบตีนเนียบมือมันอมนองในล็อกลายยุทธยามันก็เตเปลี่ยนค่ะก็เตเฮจิงฮือลีหล่ะในในก็เตเลยเอาเกลือใส่ในน้ำอุ่นขึ้นเอาตีนเขาค่ะเจไว้ค่ะในก็เตเปลี่ยนพ่อลีในค่ะหรือเสนั่นก็เขาค่ะกับเจตีนเจมือไว้ในน้ำอุ่นใส่ล็อกเกลืออีกหนึ่งเสใส่เกลือหนึ่งจ่ออ่อนอีกหนึ่งต่อว่าน้ำหนึ่งลิตรในค่ะหนึ่งวันสี่ปอกปอกหนึ่งปอกในสามสิบวันเด็ดในก็เตเฮได้อันเจ็บเกิดมานั้นรถยอมลงมาไหวเสเฮาคาเจตีนล่างตีนเฮาคามุดใส่เซนใส่เหี่ยวในจึงเอานุ่นกุยอันจับใส่น้ำยาคาเจออิดๆเสเอาวางไว้เนื้ออันกับเน็บตีนในมือค่ะอันมันเปลี่ยนห้อยเจ็บแย่นั่นเฮเอาไว้ใจจังนั้นค่ะเนาะยอกอติมันก็ติเฮ็ดได้อันเจ็บอันแสบเฮาคานั้นรถยอมลงมาไหลเฮ็ดจังหนังไหนค่ะอ๋อแท่งอันนึงค่ะเพราะว่ากับเน็บตีนในมือมันเป็นซ่าเป็นเชื้อราในนั่นค่ะเนาะกำนำก็ได้เป็นกากคาแคนดิดาที่กับเน็บตีนในมือเฮาคาไหลจังหนังนั้นในจึงมันก็ตีมดใส่เซนใส่พ่อเป็นซึ่งนั้นในเฮาก็เตมีล็อกไล่ยดยามันไล่ซึ่งฮือหลาในนั่นขนาดนอก็เตเลยรู้ล้อมด้วยถึงให้กินน้ำน้ำหมักไหมให้ลีแล้วก็กินโถบรอกโคลีผักกูลองกูอันมีสีเขียวสีเหลืองซึ่งหนังในค่ะแล้วก็เราเลยกินปลาจอมอันมีกรดโอเมก้า3ในนั้นค่ะเอามากินปันมันก็ติเป็นพ่อนลีไรในค่ะอ๋อกับเนบสิกง่ายที่เลยให้ซึ่งฮือล่ะก็เพราะว่าขาดวิตามินและแร่ธาตุแฮอันขาดสารวิตามินโปรตีนฉะนั้นในจังเฮ็ดได้กับเนบตีนในมือค่ะฮักง่ายอันบ่แคมแลบก็นั้นถูกเลยกินปันอันมีแคลเซียมนำน้ำเหมือนหนังปลาตัวเล็กๆเยอะก็เข้าอันอําเลยคัดสีให้มันนั่นโถปึกแข็งผักกัดลุงจังไหนค่ะถูกดีเลยกินปันนั่นขนาดเนาะแล้วก็วิตามินเอจังไหนก็รู้ล้อมด้วยถึงเนื้อหนังเฮาค่ะเฮิงมันพอเต็มทนไหลจังหนังไหนแล้วก็รู้เลยกินปันโถโหปึกเลี้ยงโหใช้เท่านั่นขนาดถูกดีเลยกินปันจ้อมแล้วก็ดูเลยกินปันอันมีทัดเล็กจ้อมไหนค่ะก็ดีเป็นตั้งกินอันน้ำปังลายพ่อวิตามิน
วิตามินหลายๆวิตามินนั่นค่ะนะเนาะอย่าก็เข้ากับซื้อไหนก็ถูกเลยกินปันเตรียมรวมที่ถึงกับเนบตินเนบมือเขาค่ะไรเหมือนกันไหนค่ะแทงอันนึงเดี๋ยวนี้อันเม็ดขาวๆอ่อนจอมกับเนบตินเนบมือเขาค่ะบางก็ว่าเอ๊สุกุศกรรมดิ่มใจค่ะเป็นก้นขาดสารอาหารเหมือนหนังเล็กสังกะสีนั่นขนาดวิตามินบีเจ้าหนังไหนคะก็แบบนั้นแหละอันตั้งกินอันเดรูล้อมด้วยถึงเนื้อหนังเขาคายมันหลีเจ้าหนังก็ได้เป็นตั้งกินอันลูกดีน้ำอาตั้งกินปางลายในคณะเยอะก็ตั้งกินอันดีถูเคี้ยวเจ้าหนังไหนคะพักหมี่ฮอถูเลยได้กินปันให้เจ้าหนังไหนคณะอันนี้ก็เอาเป็นปืนหูตั้งหันเอามาฝากดวนจู่ถึงพี่น้องเขาให้แรงยินถ่อมจ้อมกันเจ้าหนังไหนยุ่มยำว่าได้เป็นพ่อลีต่อพี่น้องเขาอยู่ว่าเจ้าหนังไหนค่ะสืบลือลือใจถ่อมด้วยเพ่งความเสขึ้นสืบถ่อมด้วยตั้งหูนำตั้งหันกว้างอันเอามาฝากปันพี่น้องเขากวนตีเป็นลองสั่งหลายๆสืบยินถ่อมด้วยค่ะ

0: พี่น้องชาวคือได้ขอปัดเพิ่นดังเสียงชื่ออันอยู่ลิ้นกุฏิทุ่งกุเมืองแลบ่แม่นพี่น้องผู้ถ่อมยินเสียงแล้วกูเจ้ากูก็เฮามาส่งกันเสียกำขาณเมืองเฮาในแผ่นดินกว้างใหญ่เขานำตาเกณฑ์นั้นยินดีอยู่อุตุเสียงฟ้าตอนแก่กังกำนำยินบาราศีฝนโน้มเต็มทนเพียงเพียงวานเวงบินเมืองเฮาเขาในดีอยู่ดียินได้ๆค่ะย้อนนั่นแหละคนเมืองเฮาเขากำนำไหนเฮ็ดกินการให้ใส่กินการนาเฮ็ดปาการสวนซ้อมกุงจอมตามังลับกอดไทยลินไทยสวนหวานเจอผูกซ้อมจอมทุ่งหลินทุ่งปังทุ่งเวียงโกนเวียงโกนหวานเมืองเฮาเขาไหนปึ้งอิงการผูกซ้อมการก้าขายสิไล่หากินเนื่องต้องไล่กินไล่ลูกไล่อยู่ไล่เศร้าเฮ็ดสางมาปั่นสืบปั่นนั่นขายเอาเพราะการผูกซ้อมเฮามากมวลนี้เพราะการก้าขายเฮาจ้าตอนนี้ในจึงการไปมากมีวันเมืองเฮาก่อผู้กาดีขึ้นอย่างมุ่นเลี้ยงอยู่ห้างค่ะวันเมื่อไหร่ก็ข้าเจ้ามอสอนไล่ขับเขิงเอาหัวข้ออันในชื่อว่า Farming Land ลิ้นที่ผูกซ้อมในนั่นขยับความกับถูกได้เขาหลานในไว้ว่ากินหมากเป้าวันเถ่ากินข้าวเป้าวันตายในแหล่ตั้งเช่นตั้งยำในลำลองตามมนุษย์คือกวนเขาหนังหื้อไหนมันเนื้องเตียกในไว้หนังในเขาก็เป็นในตากวนเขาแหล่ดูมีใจเขาตาดีเสบซากสายใจไรนั้นเขานำตั้งกินอันมานั้นตื้นหลูกกินยำอยู่กูวันวันขันอป้อมในกินเขากินน้ำไหนมันขันใจกะหื้อไหนเพอก็ได้หู้ถึงกันอยู่ค่ะเขานำตั้งกินอันจังกำบันพรเฮียงตาตัวคิงกวนเฮาอันจังเสือประสาโกนเฮาไหนเขาไหลมาตีเลยขล่ะเนาะตาสารเข้าสารโถสารเข้าจงสารเข้ากับจะเป็นสารเป็นเมียตั้งหลายไหนเขาไหลผกซ้อมเอาค่ะเนาะที่ว่าพักยังนั่งเขียวหมอกมาฮะโหเขาไหนก็เขาไหลมาตีตัวไม่ตัวตองไหนแหละมังอันก็ออกมาห้างมันมังซื้อสำโกนเฮาเขาไหลขึ้นเอามาผูกเพเอาเนื้อวันเนื้อสวนก็มีค่ะก็เบื่อไหนตั้งกินตั้งยำเลยยายากำนำไหนหู้เดิมหลอดกลางรองการผกซ้อมค่ะเนาะพี่น้องคือกวนได้ผู้ลีข้าหอมเฮาขอตั้งเสียงค่ะเมียสารเขานำตั้งกินอันเฮาไหลมาดีการผกซ้อมเฮานั่นเฮาตีจังเด้งดูกันเนื้อเยี่ยวเนื้อเอื้องเนื้อเจดวนเฮาเนื้อหวานเนื้อเมืองเฮากุ้ยเหมือนกาอันเหลือนั่นเฮายังตีจังส่งออกขายปันน้องเมืองเขาล้วนค่ะเนาะกวนได้เขากำนำไหนตื่นเบียนคือกวนอันเฮ็ดกินการให้ใส่เย็นการหน้าเฮ็ดป้าการสนเหิกผูกป้าตึกไข่นางดังใจเขาเอากันว่าป้ากันเปลี่ยนตาลีเปลี่ยนมือหน้าใส่ใจว่าเงินคำมีกูไปไม่เผยใกล้ก็มันไหลในสิเอาการผูกซ้อมในไหวเปลี่ยนเปิงคึกปึกป้าวัวควายตาไทยลิ้นตาผูกซ้อมหากินเลี้ยงต้องนั่นขนาดเนาะกาปานเหมอลงขึ้นใหญ่จั้นสูงหนักกว่าลายตากำอาหาราคือกวนเขาไหนตื่นอ่ำเวรอรายการผูกซ้อมขาลงในการผูกซ้อมตั้งหลายในลองทิ้งซิมแห่กังบันฝุ่นมันเหรียญในลำลองเต๊ะๆค่ะพี่น้องเขาค่ะเพราะมีฝุ่นมันเหรียญในผูกสังก็หู้เต็มออกเต็มมักมุ่นดีค่ะนะฝุ่นเหรียญอันนั้นจั่นเงาเหรียญอันว่าว่าท็อปสวะในนั่นมันนำใจกวนเขาเฮ็ดออกเปลี่ยนมามันเปลี่ยนจั่นมังมังสิอยู่เนื้อจั่นผิวเหรียญไว้หังกุ้ยมันไงค่ะฝุ่นเงาเหรียญอันมีการขันตาการผูกซ้อมเขาในย้อนเบิดจั่นมันมังมีเนื้อผิวเหรียญแน่พอรวมทองใส่ป้อนน้ำซ้ำตองทองใส่มันป้อเฮียงเหลียดพัดใส่ตีติ๊กในจึงก็ไฟเถินไม่โหบใส่แลสังมันจังรูดซวมวายหายกว่านในครับวะกล้วยกะกบก้นปานใหม่เขาอ่ำหู้ลองกาขันฝุ่นลิ้นในสังอ่ำหมอทิ้งซิมฝุ่นลิ้นในสังฝุ่นมันลิ้นก่อนในย่อมเกี่ยวก็มีค่ะก็เพื่อกวนเอาค่ะนะลิ้นดีผัวเขาก็เอาสังกว่าพวกสังก็ป้อหมักหมักกุ้งลิ้นค่ะกำนั้นกวนได้เอาเขาจังไรจุ่นเปียดลิ้นอ่องเก่าเสียค่ายหาลิ้นดีหมักติ๊กติ๊กจะใครเนี่ยดีเจมันก็เขาอ่ำหมอทิ้งซิมฝุ่นลิ้นในสังก็พ่อหมอเฮ็ดฝุ่นลิ้นฝุ่นเน่าฝุ่นลิบมาเถียมใส่บันในซ้ำการถูกซ้อมเขาก่อนแล้วอยู่ย้อมกว่านั่นใครเอาเจ้าเจอคือได้ผู้ห้าหอมสภาว่าเขาเขาตั้งหลายทีค่ะการถูกซ้อมจอมกองจอมลอยแหล่ซังส่วนดีลิ้นเขาผูกนั่นแหล่ซังปอใกล้ใกล้เปียดตีเก่าค่ายอาดีเหมือนที่ติ๊งไหนเฮ็ดเปิงตีลิ้นตีอยู่น้ำกว่าเปิงนึงซ้ำเฮ็ดเถินคือเผื่อไม่เฮาเจียวห่างกว่าห้ามกว่าเปิงนึงในคะเนาะเถินห่างห้ามในจังเฮ็ดเสายน้ำเฮียมหอมเฮาแห้งจังเฮ็ดราศีฟิงฟ้าหมันในคะนะ
1: ขอบคุณแม่มาม
2: าแล้วมาแล้วมาแล้ว
0: อันเฮ็ดเถินห่างห้ามไหนเปิงลงมันก็เปิดกวนเฮาย่าเถินตัดไม่สิแลอันเฮาใกล้เฮ็ดให้เฮ็ดสนค่ายกว่าหาตีเหมือกติ๊กติ๊กกอดที่ป้าค่ะว่าการผูกซ้อมก็เลยว่าป้าเฮาหมอทิ้งซิมฝุ่นลิ้นป้าหมอเจอตือฝุ่นเหนาหังกวยไหนจึงตีลิ้นผูกซ้อมตีเหลียวนั่นอําตับโลค่ายกว่าค่ายมาอําตับโลและหาตีเหมือกอําตับโลค่ายกว่าหาตีเหลือสิแลยังจ้างผูกหลายจุบหลายคนเหมือนค่ะผู้ป้าใส่ลิเพียนการผูกซ้อมเฮาก็ดังเสียงดีครับก การผูกซ้อมพี่น้องใต้ห้องเขากำนำไหนตื่นหู้ป่องลองผูกซ้อมลีลีเสเฮ็ดกินหากินเลี้ยงดองมาเจมือปันมื่นซึ้นก่อนนั่นในเพอก่อมเทงเลยค่ะเนาะก็บนในผู้ลงกัดเขียนหมังเจอเขามาสอนเน้นไล่ผูกซ้อมปันเหมืออันคืดกับปันไล่เจอยิบดื้อเครื่องจากปันเหมือเขาใช่ไหมดีเจมันอ่ำป้อมีพ่อนินน้ำหลงน้ำลางก็เลยค่ะพี่น้องเขาก็บอกว่าไล่การผูกซ้อมใต้ห้องเขาอันยำยิบดื้อมาเจมือหลังมือก่อนนั่นตื่นเมียนถูกจอมเขียงตื่นเปลี่ยนหิมหอมตื่นกึ่งเรียบจอมราศีฟิงฟ้าเข้าเลยเข้านั่นค่ะนะใต้ห้องเขาเมื่อก่อนแน่จังเป้เฮสายลิ้นลีหนาขยับตีเลยตีลีผูกสังตีเลยเข้าซ้ำถูกลีเครื่องบันหนังหื้อเจ้าแน่ก็เปลี่ยนการเลี้ยงต้องเขาเปลี่ยนการโตทวบเขามาแลกเขาแค้นหู้หรือเสกวนมาลีพินหลายนั่นค่ะความเสื่อมเนี่ยนะความกับถูกใต้ห้องอันเกี่ยวกับการผูกซ้อมลั่นในไว้ว่าตีลินดีมลีด้วยตนเหยื่อก้นเงื่อมเงื่อพวกเขาหู้ในหลัวได้ด้วยมือมันหนักความในขวานะผู้ผูกซ้อมใต้ห้องเขาเมื่อก่อนนั่นอําตับหลูเจ้าฝุ่นทัดยาทัดคาแมงแหล่เครื่องเจ้าปานมาอีสังขาเขาเต็มใจค่ะฉะนั้นมีก็มีนะในการผูกซ้อมปานก่อนมือพองนั่นอํามีมองแมงมายาเก้าเฮาบ่ได้รู้ซุ่มแต่ๆว่าๆค่ะนะฝุ่นน้ํามันลินในกอลีการผูกซ้อมเฮาในก็แก้ตอนเพียงใจถึงคือก่อนลึกหนาเหลืองมากเสียมกาตั้งห้องคําก็บ่สุมินนําค่ะเหมือนนั่นค่ะนะเปียกว่าคอมหู้ลองทิ้งเส้นฝุ่นมันดินเซแลได้เฮ็ดให้เผาให้ค่ายกว่าค่ายมาเสียดาปุ่นดามือพ้องนั้นมันเจอปริศนาอันใหญ่ๆลงๆขนาดเขาจางเกลียดไหลง่ายๆยังเขาค่ะตีเหล่าให้ห้ามเป่าให้ซากหน้าห้ามเขาเจ้านั้นเปียไรหมอก4ปี5ปีในฝุ่นลินสภาวะนั้นขึ้นเต็มมาหังกวยมันเสียขึ้นมาผูกซ้อมแท้งในก่อนมันตึกหลีเหมือนปักเปิงเก่าค่ะการผูกซ้อมอันในค่ายกว่าค่ายมาไหนเฮ็ดให้ซุ่มตีลินแต่ๆค่ะนะเถื่อนก็ซุ่มดินก็ซุ่มค่ะกว่าขายกว่าให้สำคัญมาผูกแฮสำคัญขายกว่าห้าหลังตีให้นั่นเนาะก็เพื่อว่าเฮ็ดเย่า1ปี2ปีเสียไรเปียดไว้ขึ้นหาผูกทีมสำคัญหาเฮ็ดตีเก่าเฮ็ดไหนลายกว่าลายมาขายกว่าขายมาแหละเถื่อนก็ลู่จอมเขาเมื่อก่อนในอําบ่มีลองตื้อทางสังกะหรือเสียดาก็ตาปานเฮายามเหลียวในแต่ไหลหันมีมาพรจาทั้งนําค่ะไว้สิถึงมาปานเหมือเครื่องใส่อันคึดกับเขาเครื่องจากอันยิบดื้อในหน้าการผูกซ้อมเขาในก็ออกมีมั่นนำค่ะนั่นคือการผูกซ้อมได้กว้างขวางตีเจียวเยาโตตีออกมากบ้งดินนั่นในค่ะวะกล้วยกะไหว้ผู้ผูกซ้อมบานเหมือเขาอ่อนสงเจอดื้อเครื่องบานเหมือในเสไล่ปานเก่าไล่ทุ่งเมื่อก่อนเขาในก็ซ้ำเอาหายลายก่อนลอยๆค่ะอันในลีสีลายเด็ดๆค่ะนะตอนการเฟียงเดือนเบียนอันคาเจ้าปืนปล่อยมาบ้านไหนมันเดี๋ยวมีรองป่าไม่เถื่อนเคอการผูกซ้อมลองพิสภาวะแลไล่แกเลียดลองปืนหูฟิงเดินเปลี่ยนนอกเมืองเนื้อเมืองจะไหนตั้งนำตั้งหลายค่ะเนาะยามปล่อยมากก็หึงไม่เหงาค่ะเนาะบางเจอก็เดือนถึงว่าตอนการฟิงเดินเปลี่ยนในมันคือกาปันเหมยกลุ่มปันเฮียงเอาไล่ปันเก่าปันมวนในก็แค่ได้มีค่ะเนาะถ้าเจ้าหมอสอนได้ไว้ใจสื่อสารว่าทุนเก่าก็หายไล่เหมยก็คือกาปันหน้าการเขาก็เฮามักมุนเสียกลางเพียงนั่นค่ะกว่าอันเขาค่ะเขาเลยปล่อยเสียงมาในค่ะนะปันเหมยว่าไล่ปันเก่าว่าหูเดมีลองดีลองจ้าห้างเผงมาหนูค่ะก้อยกะมือปานก่อนปู่หมอนเฮาเขาเฮ็ดการเลี้ยงดองนั่นพี่เข็นซูมีนน้ำตาเขาเลยหิมหอมค่ะหลงอําว่าการผูกซ้อมการก้าขายการกับเสพการปองวานปองเมืองค่ะนะมันบ่ซูมีพี่น้ำค่ะมือก่อนนั่นกาปานเหมือซ้ำใจล้อผ้าก้นเฮาเขาเนื้อหุ่นนับก้นโหเหียงล้านก้อนไหนมันหลีกูน่ะค่ะนะหนึ่งก้นน้ำมาเนี่ยใจล้อผ้าก้นของมันก็ใหญ่มากค่ะลุงเนาะตากินตาอยู่มันเตียงบ่อนั่นค่ะนะตั้งแจ้งกำสิงยามก้นเฮาในก้อนมันเอาแหลกลายกว่าดังน้ำค่ะนะพ่อข้าเขากวาดแตกด้วยก้นมือก่อนเขาในค่ะกว่าไล่เฮ็ดสร้างก็เคลื่อนจันมีน้ำมาค่ะนะกาปันมาเร็วแน่หรือนั่นตั้งข้องคำก่อนน้ำมาค่ะตั้งเป็นรอกาก่อนเหลืองมากจังค่ะเฮ้ยล่ะอาซาโกนเขาก็ปอดกับขนาดเนาะอันนี้มันเป็นลายเฮาค่ะเขานับสอนเลยค่ะก่อนเนาะเปลี่ยนคือเขาเย้าค่ะพี่น้องเขาค่ะเฮาค่ะเขาอยู่ที่เนื้อกาปันเหมือเสียเลยหากินเลี้ยงดองย้ำเร็วในเสียก็เฮาหลุดไล่ฟังสติเด็ดเด้ในข้าเจ้าโมสอนมอนอาจจะย้อนฟังส่วนมาเขาใจพี่น้องกวนเมืองเขาหนังไหนสิปุ่นอาวันเมื่อไหร่เหมือสงครา

0: ออกขากำไรมาถ่อมด้วยเอามาในปรับหู้ออกไปวดในค่ะไรมาได้บีคำอิงเอามาฝากปันก็เตรียมเป็นวันเลี้ยงเตรียมไหววาซึ่งหนังในค่ะหังเฮียนเอามาฝากดวนจู่ถึงปอแม่พี่น้องเขาขึ้นหมักล้างไรป้าหมักมงไข่มดซุมกอให้ไรกินในค่ะอน้ำไหลแลน้ำน้องอันอ่ำมีหู้ออกกอจางเป็นน้ำหวยน้ำหังสั่งออกปุ้นล้วนหรือจางแหงแตกขับเป็ดนั่นก็สังไปว่นอมีหูออกจางเปลี่ยนไปว่นกวางสีหาหูออกมันพิษเปิงนำเลือ กว่าจึงเพราะว่าจัดปานจางแหงหายตายกว่าหลายหลายหลอกอยู่นั่นเย่าในค่ะสังเป็นน้ำหองใกล้ไหลอยู่นั่นอมีหูออกตั้งออกเดียไรกว่าไรในซึงจางเป็นน้ำหวยน้ำหางแปดนังนั้นเย่าค่ะน้ำนองกอเมินในนังเก่าป้ออมีหูออกจึงจางเป็นเอิงคือก้อยกว่ากุ้ยตอน้ำหมออันใจอยู่กวนวันนั่นตั้งไหลล่างออกแปดอยู่เป็นมือเป็นปอกไข่เนื่องไหนแต่ป้ายว่นก้นก้อถูกลีมีหูออกปันอยู่นั่นขณะป้ออ่ำใกล้ว่นคึงหาหูออกมันจึงป้ายว่นใกล้แหล่ข้างควันมือใส่ออกเสเป็นล่นเป็นเลืออ่ำจืนอ่ำปังนั่นนั่นขณะเนาะในก็มาฝากดวนจู่ถึงพ่อแม่พี่น้องเขาเจิ้งหนังในค่ะสังซ้ำกามีกาปืดออกหูออกป้ายว่นนำนำเลือก็อ่ำดีหนังเก่าค่ะถูกลีผิวปันเป็นมือเป็นปอกหนังเก่าค่ะนะป้ายว่นก้นกูก็กามีกาว่นออกหันมดมดเสียงเสียงนั่นอ่ำเจอว่าเตเปลี่ยนป้ายว่นดีร่อนร่อนค่ะมันหูคอนล้อขี่ขาไข้อันอ่ำมีแลถูกลีสุกสีแปดก่อนค่ะมังเผาป้ายว่นนั่นว่นเลอข้นเลอแลจังกว่าข้องคำเสียอันอันเย่าทบตั้งอยากผิดก่อสร้างมีเหมือนหนังลูกเห็นก้อนหนึ่งค่ะมันว่นลองหลีกมันเสียมันหับหันถึงซ้ำเป็นเจ้าไหนคู่สอนมันซ้ำไปใจเสียเลยเป็นเจ้าไหนว่าเจ้าหนังนั้นอ่ำกาลอกักเมียนกันจึงยิงอยู่ยิงมันว่นเก็บกินเสียเลยป้ายว่นมันจังแตกใหญ่ไรเหมือนกันในค่ะอ้อก้นกาก้นขายไรผู้หับการเสียอันก็ดองง่ายหนังนั้นค่ะการอันเคยเฮ็ดใครเป็นซ้ำอันหนึ่งเงาลายอันเป็นอยู่มีอยู่แหละลายเฮ็ดลายสังซ้ำเป็นอันหนึ่งในถึงว่นสังอเมียนสังเสียเย้าหูออกป้ายว่นก่ออ่ำหันเปิ่นอ่อนกันยุ่มมวนล้นเสื้อก่อมันอ่ำมวนอ่ำสาจอมเปิ่นกลุ่มขี้เงาว่นดันอยู่มืดมืดค่ะยอกำเนิดเลยหาหูออกป้ายว่นเย้าในถุบลีสุกสีกอกล่างปั่นออกอ้อป้อเตจืนจางปางเฉลีนั่นกำนำเตก่อเตกว่ามังเล่าสุยาเลียนเปอร์เสหาตั้งออกค่ะนังว่ามาแสรีผิวเป็ดเป็นมือเป็นปอกก้อยเสตาสังซ้ำดับเอาหูออกไปวนมันล้วนเลือกว่าซึ้งเตสุกยุงง่ายหนังย่าหังนกมวยเตหันเสียงเนิ่มมันเสนั่นทางเตทวบลองลีซ้ำคึงเป็นลองขี่ลงตอดโจสัตว์ป่าเฮาคาลูกกวนค่ะนะในแต่อําลีกลุ่มเซจ้อมฮีเนเผอเนือลองเฮาว่นสั่งอําออกเคยเป็นสั่งอําเป็นสั่งหาตั้งออกมันแลเป็นกว่านั่นแซอ่อนหายใจยิ่งในวันมื้อในหาตั้งออกไปว่นผิดเปิงนั่นนําเหลือเฮาเฮียงเตๆค่ะหนุ่มใจกําพงว่นสั่งอําปองก็คึงสั่งอําอ่องยาใจกินเหล้าสุยาแลต่อร้องเสเพราะว่าลูกหายตายกว่าหนุ่มยิ่งกำพองว่นสังอ่ำงามสังเสเจอปิวแห้งเลือเสแลถูกดีไปออกเฮือนออกเย้ยันโฮมพ้อยปีน้องปองไปถูกเปิ้นยอบกล้าขายเอาเป็นตัวเหยื่ออยู่เย่าค่ะลองอันในออนกันกว่ากองตั้งพิษเนื้อลองว่าอ่ำใครเฮ็ดอ่ำไรเฮ็ดอันใครว่นนั่นอ่ำไรว่นเลยอยู่เศร้าทางหนังเปิ้นคังในเสหาตั้งออกไปว่นพิษอยู่ติ๊กติ๊กจึงลงหมอกหมากห้างลีอันเตขึ้นคอนกีจ้อมตับสันลอยจึงใต้นั่นเมื่อนามาอยู่อ่ำมีไรก่อนค่ะนะป้อนั้นตาคึงหาหูออกตั้งออกไปว่นเฮาป้อจืนป่างเสรลีอ่ำมีเพสังนั่นเตเฮ็ดหือน้อน้อในอิงเนื้อกาลาดเดซาปุกรากูสำเสียนเปิงเสจังหาหูออกไปว่นแคมแลบคึกต้อนอยู่ค่ะขึ้นหมักล้างไฮเลป้าหมักมุมไข่มดซุมก็ไฮเลกินในนั่นมือไปว่นเท้าว่นสั่งอ่ำเป็นสังอันไข่เป็นก่ออ่ำเป็นมาแลหนังหือป้อเตเลยสุกสีไข่ป้ายว่นก่อยาสำหนังหือป้อเตเป็นพรปางตัวเจ้าเก่าเสข้าวย่ำก่ออ่ำเป็ดหลายไปขึงเฮกังป้าไหลลองตั้งยามอ่ำลีนั่นหู้ออกไปว่นเท้าในกึ่งลีจ้อมเซนตั้งวาสนาเย้าค่ะเผื่อต้าว่นสั่งอ่ำแมนเสแหล่กินเหล้าสุยาเลียนเปื้อนั่นต้าขึงมังต่อยติงห้องเสียนแปดสีกัมกัมอ่ำนั่นก็ปืดเพ่งหลังหูหลังใจเสโกทัดเดลีอยู่ในคันเนาะห่มกันกาลายพึกเส้นและเลียนแห้งปิดหมักหนังเป็นป้อยเป็นปางห้าอ่ำนั่นก็เลยฮะหัดปางยับปูปืดนวดยืดเถินแน่เวกส่วนผูกพักเยนั่งเขียวอ่อนผูก หมอกอ่อนเสื้อในเทียงภายหนึ่งก่อกว่าขึ้นวัดว่าเสียยาวนังตระให้เจอนิมห้าออกข้าวตั้งเลียบเฮนด้วยป่าเถินไม่หื้อเตรียมลิกเตรียมความเตรียมวอกเตรียมเจื้องแหน่อ่านลิกพ่อนลิกอันสนใจเข้าเจอนั่นในซึ้งจ้อมเลยวาสนาใจทรงเสียยาวเอาเฮ็ดพึกยำหู้ออกป้ายวนจึงถังเตลีหรือเตอยู่ค่ะนังกาเฮ็ดออกไลวาสนาตั้งทรงกูอย่างนั่นกับวานปานมึงมือย่ำเหลียวเบือนอ่อนกันปันแห้งกำแถมเตเตหนังวานั่นค่ะห้องเพลงความแข็งต่วยดิ่งแข็งก้าแหวนพึกสั้นหางลีหมอเตรียมลึกวอกเจิ้งแข็งเลียนแห้งปิดหมักหนังแข็งยื้อกองกลางซื้อแมนลีหมอตีนหมอมือหมอลองผูกซอมเจ้าในปีน้องใต้เฮาขาปันแห้งนำเหลือมาเตเตผู้ปันแห้งหรือต้วนมาเซต้าผู้คัดเจอคงออกเฮ็ดเป็นนั่นตึกเกเอมังไว้อยู่ค่ะน้ำไหลแลน้ำน้องอันอัมมีหูออกก่อจางเป็นน้ำไหวน้ำหังสังออกป้นล้วนเหลือจางแหกแตกขาบเป็ดนั่นกวนเฮาก่อสั่งป้ายว่นอ่ำมีหู้ออกจังเปลี่ยนป้ายว่นกวางเสหาหู้ออกมันผิดเปิงนำเลือกว่าจึงเพราะว่าจัดปานจางแห้งหายตายกว่าหลายๆหลอกๆอยู่เหี่ยวค่ะเฮาก้นหนุ่มเฮาคากูก่อและพี่น้องเจ้าคือเจอหักษาน้ำลินหินผาเมืองใต้ตั้งเสียงโจข้าวว่นสั่งอ่ำออกสังอันเคยเฮ็ดเคยเปลี่ยนไปงามแม่นกันนั่นเฮาหมอหาหันหู้ออกป้ายว่นถูกแม่นลีลีเซกําในค่ะอันนี้ก็เตรียมแต่เมื่อวันที่10 January 2007ในเอามาในปรับหู้ออกป้ายว่นแลปองความเจอยามเตรียมเนื้อสายเปี้ยนในวันเลี้ยงก็เตรียมขึ้นเอามาคนไข่ต่อไต่ไข่ในปันปอเมพี่น้องเขาแหละยิงโจมผู้เตรียมพื้นลิกกัดแขนลงเหรียญแลเอาเฮาคาเลยมาปืนออกปันพี่น้องเขาให้เลยงินถ่อมจ้อมกันเจิงหนังไหนยุ่มยำว่าจะเป็นพ่อหลีต่อพี่น้องเขาอยู่อ่ำห้างค่ะเฮาคาเลยมาโฮบมาทบกันเสียแลยุ่มยำว่าจะเป็นพ่อหลีตอนตาปอแม่พี่น้องเฮาเขากูก้นตั้งหมดตั้งสิ่งกูเจอกูปานกูแซนอยู่ในค่ะสังว่าแค่เตรียมพื้นลิกยิ้มจู้เฮาคาในจึงเตรียมส่งมาเลยดีเรดิโอไทยแลนด์เก้งใหม่49เซนตังประชาสัมพันธ์จังการเก้งใหม่50100ในค่ะและเขาผู้จัดรายการยิ่งหมูขาวนุ่นเดียนผัดยันปีน้องเฮาเขาเมื่อกว่าก่อนส่งขึ้นมาหอบมา
1: เพื่อคนในสังคมเมืองสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับกรมการขนส่งทางบกกวาดล้างการใช้บัญชีผู้ใช้งานของหน่วยงานรัฐที่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเขตหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: กรมการขนส่งทางบกกวาดล้างการใช้บัญชีผู้ใช้งานของหน่วยงานรัฐที่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมสั่งทบทวนสิทธิการเชื่อมโยงข้อมูลและดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาด
8: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าตามที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้แถลงข่าวกรณีตรวจพบพฤติกรรมเสพค้นข้อมูลทะเบียนรถผิดปกติจาก3บัญชีผู้ใช้งานได้แก่เทศกิจเขตบางกอกน้อยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและกองกำลังสุรศรีนั้นขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้สั่งระงับการใช้งานของทั้ง3หน่วยงานชั่วคราวพร้อมประสานตำรวจไซเบอร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมสถานการณ์ปิดกั้นช่องทางและสั่งการให้หน่วยงานที่เชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบ e-service รีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดแล้วนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างเตรียมทบทวนการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกเพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดและได้แจ้งความดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดทั้งนี้ข้อมูลที่รั่วไหลเป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานไม่สามารถนำไปทำธุรกรรมทางการเงินได้พร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อหากมีสายโทรเข้าหรือข้อความอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ห้ามกดลิงก์ห้ามดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ไม่รู้จักและห้ามโอนเงินโดยเด็ดขาดนพศรแก้วคำรายงาน
2: จังหวัดหนองคายเดินหน้าผลักดันทุเรียนจอมนาคาสู่สินค้า GI มุ่งเพิ่มมูลค่าสร้างโอกาสการแข่งขันให้เกษตรกร
9: นายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานเปิดโครงการผู้ว่าพาไปยามครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2569จัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคายร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดหนองคายพร้อมกล่าวว่าการเปิดสวนทุเรียน GI อัตลักษณ์พื้นถิ่นทุเรียนจอมนาคาในครั้งนี้มุ่งส่งเสริมการผลิตทุเรียนคุณภาพที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ยกระดับมาตรฐานการผลิตและสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าและเอกลักษณ์ของทุเรียนจอมนาคาเพื่อก้าวสู่การพัฒนาเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI อันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าผลผลิตสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกรและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรจังหวัดหนองคายอย่างยั่งยืนสำหรับทุเรียนจอมนาคามีเอกลักษณ์โดดเด่นจากสภาพภูมิประเทศริมแม่น้ำโขงของอำเภอรัตนวาปีทำให้มีลักษณะเฉพาะได้แก่เนื้อสีเหลืองทองเม็ดลีบเปลือกบางกลิ่นไม่แรงเนื้อแห้งหวานมันฟูใหญ่เส้นใยน้อยและปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างจึงเป็นผลไม้ที่สะท้อนอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของเกษตรกรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
2: โครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติคาดว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงในปีนี้อาจทำให้ประชากรเกือบ49ล้านคนเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงอาจทำให้ประชากรเกือบ49ล้านคนในภูมิภาคที่เปราะบางที่สุดของโลกอาทิอเมริกากลางและแอฟริกาตอนใต้เผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงภายในสิ้นปีหน้านายชองมาร์ตินบาวเออร์ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการของโครงการอาหารโลกกล่าวว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงที่เกิดขึ้นในอดีตทำให้เกิดภาวะอดอยากครั้งใหญ่มาแล้วพร้อมเตือนว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและการสูญเสียพืชผลจากสภาพอากาศรุนแรงอาจส่งผลให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นทางนี้สหประชาชาติประเมินว่ามีโอกาสถึง81%ที่จะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงซึ่งมีความรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี2493และจะมีอย่างน้อย45ประเทศเสี่ยงที่จะเผชิญผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญในครั้งนี้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกา
1: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดอะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: บอกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
2: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
1: น
2: ฮะ
1: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
2: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
2: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
3: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: งาฮือละหุยาชอเจทอกาถ้ามีเกเวจอมออเอลูอาสะและไกเปวิทัปปะตองาฮือนิมาลูจาวิโยงาฮือมีเวออเอลูแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮือมีจอมออเอลูทะหะวิออคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตา

สิบบาทท่อคอโลเย่แผ่วีทอติพาและงาคือสิบบาทท่อคอโลเย่แผ่มาเย่แผ่เวออเจติพาอาชิยอตุยอชานีแตะญีกาวิโยงาคือสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่กาสิบบาททองไม่กาสิทธิ์เซตฉบับคอโลเย่แผ่วีทอติพางาคือไทมิกอคอโลเชตาและไทวิบะจอวิทอติพากาแผ่วิโยและออกเกานิเวสิทธิ์ประกันสุขภาพติพามาจอวิชอกาแผ่วิโยสิทธิ์ประกันสังคมมาโกสิทธิ์ข้าราชการติพาสิทธิ์พนักงานส่วนท้องถิ่นและสิทธิ์ออกเกานิเวอาข้าราชการทางการเมืองติพามากาวิชอติพากาแผ่วิโยงาคือสิทธิ์รับประกันสุขภาพแห่งชาติ10บาททองไม่กะ10 30บาทก็เวชิริผ่าอคโลงาฮือเย็ดแผ่มาเย็ดแผ่เวออเมจอมาจอเวติผ่าไงๆงาฮือออตุงาฮือเช่นยิราวิโยเว็บไซต์สปสช.พ่อมาโกแอปพลิเคชันสปสช.ไลน์สปสช.ไม่เลยกะสายด่วนสปสช.เต้แซะแซะศูนย์ชเวทานุข้าหนูฮือออตุเช่นยิราวิโยแม่ค่ะวิออวิออเนี่ยละหุยาติกาเลเลถ้าตันยอยาวิออคอโลละเซจ้าเลียวรายการอบดะเจ้าคอโลหะอยู่ละวิโยจะได้เกินหุยากาเชวิออคอเชลงานคือคอยาลอยาออคอเต้าเกือตีจังหวัดจิ้งใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM ตีฮิโอหาสิจิคอกิโลเฮิร์สตีไลพองานคือละหุคอรายการอบดะเจ้าต้องไปเชวิโยและงานละหุคอเป้าเชเสมานักบูเมวิโยติมีเลเลติชตินาริตาและสาวุมหลอกติชนาริทักขะไกและอุ้มเผือวิโอยาที่นาริควายตาและก็นาริทักขะไกติฮาลิเลงาคือละหุคอไรกาอบุดะจ้าต่อไปเชวิโยงาคือละหุยาติกาลิเลกาออกคือเผือตาและออเลมือ

อบูดัจจวิโยยะญิมละกอติปอทกะดัจจวิโยญอยะฉะคะลงะคือติปอกอกะมีละแลจุปาอุปะโลเชตะวิโยวิโยญะระหุยะติภะเกยอติเกไรกะอบูดัจจอคะโลยะพุกะมอดะเลอคอกะกอกะดะเกเชวิทัปปะตออรอปุติกะลิเลฉะตะวิโยยะวิโยคะโลละเสจะเลอไรกะอบูดัจจอคะโลหะยูละวิโยแมจะได้คือนอคือกะกะเชวิโยคอตอคือเชแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เพวิโยและลิงาฮือละหูข้อไรกาอบุดะจากาวิทยุเรดิโอ AM ติฮิโอฮาสจิคอกิโลเฮิร์สเตไลพอต่อไปเชวิโยปืต้าเลกันยิพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยและยันยิวิโอยากาชริซอคอลโลแลเสเปอร์ออนียันยิแลฮิฮาปาออกูฮาปาคอลโลยันยิฮาปาสุขอฝันเพวิโยและจะขอนี้ฮีนี่จะขอขอมขอหาวิโอวิโอเนี่ยราหุยาติเผาตีนี่เลเลมุหลอกกอวิโอยาตีชุตินาลิตาและสาวุมุหลอกกอตีชุนาลิทักขไกตีนี่เลเลงาคือราหุข้อไรเก่าอบุดะเจ้าขลุตอกไอเชวิโยอวิโอเนี่ยราหุยาติผาตีแกราหุข้อพอนาและออกคือปืนตาและออกเลมือทักขไกตีแกเชียแล้วออกาปีดักไอเพวิโยและยันยิวิโอยาแลงาออโตมากาเชตาวิโยโอ้เลยอย่างนี้งาคือเอาข้อตอกเกอตีออกคลุเวียออตาตีแล้ว AI เยเวียออรอติผาจะฮีวิโยจะดับปะตอเลยเงาตัวแลมาเชโกทอกาออกข้อแต่ละติโยแม่เหตุก็งาคือราหุยาติผาออกคือปืนตาแล้วออกเลยมือทักขะไกติเกเชียแล้วพอนาแล้วโอกาปิดักอิสิแม่ก็จะแล้วเลยงาคือมุกกะทะชาบูเลยจาวิกาชิบุชออามิโกเจียแล้วสื่อตากุขอมคุขวเจติสจาจาจาวิไมกุมาชบุชอสาตัวปุ้มขอมากาจตัวปูเลเกะติหรือเยเวียมีไฟฟ้าติหรือเยเวเล่แค่กมุกกะทะชาบูจาวิกาสติตะจิแมอมีช่อลาวิเจเลชัวทอกุมาจตัววิชูลูกุจะเควิเตผาลกุอมีช่อลาวิจิแมเฮกองาฮือเล่ใส่คอโลชาบูเตผาจาใจวิลกุกาเลชูเตียวิลูกติผาลกวจอกไอจอลอลี่อยากฆ่าอิจูกาสเตียวิชเคติผาลตุกติชมาเฮลูกกูกาเลียวห่อจะแกวกติผาจอลกวติชมาเฮเลียเคกงาคือชาบูจาวิกาอามีไฟฟ้าถ้าเย่เลียวจาวิติผาลกวอามีเจ้าวิติคือกาคาเดกันยิวโยลิกากามากาติสิเลียมีช่อลาวิเลียเคกงาคือจาเมวิโอคลูกาลีลูตุสิตุวิโอเจติผามากากาลาตุอปุกางาคือกาฟาวิชบุลกว่าตีจ่าตีโดวิกาเลียขอกาอามีไฟฟ้าตีเยวิโยดำคูมาโกเลียคูอชื่อจ่าจ่าวิกาเลียไฟฟ้าตีผายเยวิโกมาซาจาเลียมามากาซาจาเมเลียเขกว่างาคือราหุยาตีผาทอกาเลียเยวิโอคอลูกาสติตีเมเลียมีไฟฟ้าอชื่อตีผาจอไวจาวิโยเลียมีช่อวิมาโกเลียมีตีผาจ่าปัววิลกว่ามีโตลากว่านี่คือเยเชวิช่อตีผามีช่อเกลาวิโยอยากงาคือยากาคอลุเยเวอามีดาไฟฟ้าติผักกะเตยาเลเลเลอามีจะมาดาเอาวิออคอจะกือกือมาดาวิลกุกะฮะวือปะอลกุวิออคันยิบะมาเฮเลยากาองาคือชออามีชอละกวอชอยาอาสะแลอพุไตมากาแมเลลูตุสิตุมากากาลาตุยากาโคเยเชวิอามีดาไฟฟ้าออกคอคาติผักกะคาเดเชญีมาดาวิลกุฮะวือปะเลเคเตแลงาคือยากาโคเยเชเวเลอามีไฟฟ้าจามาจาวิชอลีกะฮอตะเฮตุวิเจเลียมีไฟฟ้าจามาจาจิเมลิชเวกะเลยะกออีกะฮอตะเลเฮตุวิเจริผาทอกะเยปุลกุคาเดกะฮุเวคะเอาคาเดกะยูยะเวหรือเลกะลีกะฮอชเลียแต่เยตุเวชได้ผาเลี่ยนหรือเยวิลกุกาเลี่ยอามีสายกล่าวดินก็เวมีกุขออามีกัจจกุปีวิเมอามีจักกัจจบาเวมาเฮวิลกุลุตุสิตุเตผากาลาปื้อวิเมลีกาหอเฮตุเวเล่เฮกวนี่ยาติยามีไฟฟ้าเยมันจะไปแล้วเล่อุกุมพืชตุเวได้เป่าผมเจเปลือกความอาปุวกาลิตุเวมอชตุเวเครื่องซักผ้าจิแม่
เรียมีไฟฟ้าเยมาวินะเขาก็อามีไฟฟ้าเยวิโอคอลูกาคาเดสอยเยไปเยรีมาเยกว่ามีจะปรับไฟคาเดซ์แบะเรียโนฮือจะคือมาเยกามีจะจะกากว่ามีชอลาเชวิจะก็มาเขาก็มีฟุบปึงมาลาวินะเรียเขาก็กาลาตุเวก็ฮาปาวิโอยาลโกเรียเยกาคอเรียมีมาเยมาวิเยกาติผาญีฮานวยอลืมมาเกเวติผาลโกอามีผู้เลติหน่วยวิเศษบาคอลูโกไกตุโยเจอยากคาไลกาเชลาโกเลญีฮานวยติมาเชเมเรียมีผู้เลเซออฮานวยกาเกวิโยเรียกเขาก็อามีสายเยมาลโกอามีผู้กาสักขะวิเจเรียกเขาก็งาคือเตกาเลเลกาอยากคาคอลูเยเชวิอามีไฟฟ้ากาเรียกคาเดซอยเยไปเยแต่ก็แลงาคือลาหุยติผาถาอโลซาตาเชริผากาอยู่เวลาและสติปิลาวิโยแม่

ก็จะเลยอยู่เวลาตาวิสตาโอรอติพาติแกก็นาสิแม่อวิอเนียระหุยติพาวอลูสตาเชดิโลนาวิกางาหัวเป้านี่เวสตาติโลเพวิโลแม่เลเชเวอคโลไคโกเวเลก็กว่าสุกี้เลจ้าจ้าตุเวม่อหูข้าวม่อต้มก็เวนะอาหมูจุ่มติอสุกี้ติพาจ้าจ้าวิจอวิโยเลคือกว่าอาเชดิกาโยติ๊กต็อกคโลโยกับผู้กับเพวิโลอยู่เวลาเลเลี่ยงอ่ะคืออาสุกี้โมหูเข้าแอเตผาโอคโลจ้าจาวิเตผาถาสติปิลาวิโยลิโยโกแลเมื่อและเลียสุกี้จ้าจาเชวีอาจาเมโดเมวิโยโอคโลอามีไฟฟ้าโชอาลาวิโลเจโยลูกูมุกุขนเกือวิกาเลียละฮามาเพบากากุกามีโชให้จิแมมเอกงอ่ะคืออวิโยเนียระหุยติผากาลิมุยิขอยาโลโกแลเลวิโอจ้าจาวิสุกี้จ้าจาวิเตผาติกาเปื่อเลียเอกงอ่ะคือติกาเลเลกาสติเตแมลูกูชูลูกูเตียวิเชเลียงอ่ะคือนิเวติยาธาเลียมีม่อสุกี้ออกครัวมีไฟฟ้าจะจะเวียวัวบาฮิเจเคยแต่แรงอ่ะคือสุกี้จ้าปุ๋ยโลโก้เลยม่อหูเข้าเยสม่อสุกี้เตผาอจะคาเดวัวบาเจก็จ้าตีดอกโกเตปอกก็จืดเจจากเกจืดเกลือเลยจากเกเคยตาตีจิเมียมีไฟฟ้าโชลาวิจิเมเคยกว่าง่ะคือติการิลิกาลิสติเตเมเลยสุกี้จืดเวชอติผาเลยม่อสุกี้เชื่อเบื่อหมอเลยที่เวียเคยกว่าโอเวเตผาจ้าจะวิโอคโลจ้าเลยแม่ปูวิโลโกเลยอุวิฮัติจิเมเลยมีจ้าจับบาจีเลยมีจ้าจะวิโอบาจีจึกเลยขัดตีจ้ากิจก็จ้าดอกก็จึกจีชูชุกชูลุกอุติผาเลยจึกเลยขัดตีจ้าวิโลโกมีไฟฟ้าติผาโชลาเวแต่กูเลยอวิอันเนี่ยราหุยติผาชาเลยอโลซาตาจะได้ผากะยูเวลาเลยจะเขะชลากลาวิโยแม่ก็จะเลยกะเลียวเวียเนี่ยรักหุยติเผาจะขอเป่าง่ะคือไทมิงก็ขอรถเตะขอเวติคู่เผาวิโยเลยขอฮับปะเปื้อสฮับปะเปื้อฮีฮับปะลุเราเนี่ยก็จะขอเป่าสฮับปะปุกไก่ปุ๋ยเอาเย้าขอรถเอาบ้ามีช่องง่ะคือไทมิงก็ขอรถลุลาเลจักรลาวิกามาจาโลแม่ติชงาลากะขิจวิโลเจเอาบ้ามีช่องง่ะคือไทมิงก็ขอรถลุลาเลจักรลาวิติชงากะจะเคติลุลาวิแลเลี่ยงง่ะคือไทมิงก็ขอรถพูลุลาวิแลเตลาลาเคงอ่ะคือไทมิงก็คลุฟจอลุลาลอจิเมเลียชุมมีชอกึลากอฟจายเยลาวินะเลียฟจายเยลาวิตยาทาลิงอ่ะคือเมียวคลุกะกาจากาดอวิพอดะลาอึลาวิโยเลลือเลกะจะขอวิออยาชอปุลาวินิเสขอวิออยาเลสอเตญิมาเพลนามาติเลโกโกปุลาวินิเสขอวิออยาเลเลคูวิอานาทปาโตนี่คือมีเจติมาเฮชุมมีไลเมียวคลุกะชอมาจอยกอจะขอปอปุลาวิสหปาวิอยาชอคโลอบัมมีชอลุลาเลจักุลามาจาวิเลไทมิงกอคโลนัมบะติเตเลงาคโลเชตาวิออรนัมบะติชอมาริเซียมมีลอจิเมลีญิลากะพะลุลาลอจิแฮปัมมีเตลาฮิเซกะพะเลเกาหลีใต้มีเลกอเซกะพะลุลาลอจิเกาหลีใต้มีกะอินเดียมีฮิเซฮิเซกับพระเลนับงารัสเซียมีฮิเซงามือกับพระเคลุลาลอจิเมเลงาคือไทมิงก็ขอเลยจะเขาเป่าเลี้ยวบอมมีชลุลาเลจักรลามาจาวินับตีเลมาริเซียลอนับนี่ให้ปั๊มมีนับเซเกาหลีใต้มีนับอออินเดียมีนับงารัสเซียมีเจเลชกาจะขอนี่ให้งาหาขอชกขอปุลาตาวิสหปาวิอยาขอเลยอบอมมีช่องงาคือไทมิงก็ขอเลยจักรลาตาวิชอติพายโยเอกวงาคือไทมิงก็คโลกระทรวงการท่องเที่ยวพ่อแรงหึมมีรัฐบาลติภายยูฮือดอลตาเวแลจะขอวิออย่านี่ชงาลากะคิงหึไทมิงก็คโลบอมมีชอลุละและจากึลาตัวอโปดอลตาวิเจเลคือกว่าติชงาลากะลุเรานะลิจะติคือแล้วก็ดอลวาเวมาวดาอลอแมลิจะกางหึมมีคโลกะมีกอดาวิมมีแผ่แลเลกึกโกติดาวิจาตุดอตุดาวิมมีแผ่วิทัปตะลายมีชอลากะวิติมมีแผ่วิลอลีเนคือไทมิงก็คโลกะจะกะอยู่เวลาแลงหึอวิออเนียระหุยติภัตถะเกามาลาวิโยแม

0: ชิดต่อเจสันจดซาพ่อไปออกรอติพายุ
1: ยันติปอเชสันจดซาพ่อวิออยาติต่อเชออคอลุยูราตาวิออลอลแลงาคือกาจาจอมือเวจาตุเวมาเฮลุสก็เวมาเฮลุสเลงาคือจาวีหมอกอมเมวีเจตีโอชิเพวีเจตีกะมาเฮลอลิงะคือราจาวีชอติเผาอปูและเชซาจอซาพ่อทอกะอบูโจมาจาวีจาตุติยาเพวีลอมาเฮลุสอโคลุงะคือเชซาจอซาพ่ออบูคาเคติจอเวเลโกโกอาชีชมจุยโกเวออจามากาเวออจามาเมวิชอติพาลอกวมาเฮลุสจาโกหมอกอเมและออจามีปื้ยาโกวิโยชีวิทกะโยแม่เลงะฮือมาเฮลุสเฮอาเลติและเวมาโกมาเฮลุสเฮอาเลติฮูและเวมาฮิกาเฮอาเลเคติจาเวอัพพิทะตุจาเวมาฮิกาอามิสึเกโลชเมอาเลอนาภิเกียวตุจาวิทกะเมจาเลโอกะจาเมวิโยมอกอเมวิทะปะตอและชเวออโคกะเลงะฮือเชซาจอซาพ่อทกะอากะซึตุอโปกะดะจาวิจาตุเพวิโยเจเลงะฮืออากะซึซาตุอโปกะกาลาวิโยจะเยนาและจะและจะเยปิจอเวอานาจะได้ผ่าอปูทกะกะกาลากาวิโยเจและงะฮือออตุคโลออสจะเกเกลาลาและงะฮือออตุคโลคะเดจาจาปิกะตุอปูทกะกาลาวิโยจิแมและจีจอปานาวิจัยและวิทยาศาสตร์พ่อยคือชันนี้แต่นิเวออคโลมาเฮลุสออคโลจอตาวิโอบูติพายคือชะเกเตชันนี้แต่นิมอวิโยจิแมนี่คือชอยาออตุคโลแลงะคือจาตุติพาจากวิทยาธาลิโอวุเตออคโลติและมัววุปิคโลลุยวิโยเคโกเลงะคืออวุเตติพาทองะคือจากตาวิดาวิมาดาวิโอจุติพาติยาลิลิกะยอกะหะยูลุยวิโยจะดับปะตอลิมาเฮลุสจะได้พาแลงะคืออวุเตออคโลมาดาวิจาวิคาตาวิติพาทากะกะชะบาลาวิโยจิแมนและชเวออโคกะมาเฮลุสออโคโลแลสารอนุมูลอิสระโกเวติเจองาคือชอยามากาโมไวจูเวและงาคือชอยาออโคโลออชอมากาตะมาจูเวออเจอได้ผัดทอกาจอวิโลจีแมงาคือชอยาเลเลเชเบนิฮาเวออยาจาวิโดเวทะปะตอมาเปดะปื้เวมาในชีปื้เวอานาเทมันจาเลติญาเกติญิกามแล้วสกุณะเชพอมาเฮลุสจะได้ผาคาเคติเยเพเวเลโกโกมาเฮลุอภะเลอสติผาชอกอวินะเชเพวิโยจิแมเจตปาตอลิงะหืออยู่เวลาแลสกุณะเชติผาติเยไกเพวิโยเจอภะเลอสจะได้ผาแลงะหืซาชุตะเวเบเวติผาเลงะหืออาจะเย็นาแล้วเลยจะย้ายแล้วจะเย็บปีจอแล้วก็ปีขอขอพือผูวิโลนาวิชได้ผ่าอปูทอกาดัจจเวสกนัชเพวิโยจิแมมอีเดียมมีลอกโกเลมาเฮลุเจได้ผ่าอเจอยู่เวลาแล้วเลยปืนมือแป้มาน้องมาติผ่าอตอมาจอเวติผ่าจัชิเวติยาธาเลยอตอมาถ้าอยู่บาเวนัชติเยวิโยจิแมมแล้วมาเฮลุผาเลี่ยวผาเอาเจเจวิลอกุอยู่เวลาเลยยุคือเอาหินต่อแล้วเอาตัวหอนาเชนาวีนาเชติผาติเยวิโยเจแล้วติผาผาลอกุกาลีมาเฮลุผาคาเดยิเนียเลียวอัติอัทธจัสโซเลคอวิทยาธาลิสมากาโตจัตุสเจตุเวนาเชติผาติเยวิโยเจแม่แล้วมาเฮลุสลอกุอยู่เวลาเลเลงาคือเอาตัวอาจะเย็นนาวีติยาธาจะเย็ปิจอวิลอกุมาเฮลุสออจะเจวีอยู่เวลาและเบียและขอข้อเพื่อเมเปียวิติยาธาลิงะฮือจะเย็นนาเลจะเย็ปิจอวิชะได้ผาอปุทกะเคลากาวิโยเจ แล้วติพาพาลอกูกะเลมาเฮลุสจาแล้วโอือติพายูละแลดอวิโยจิแมโอือจะคะติจาดอวิทยาทางาคือออจามากาออจามาเมเวออปูกะออจาเมลาวิโยและเรียกงาคือออตุคอลุออชอมากาตะมาจูบาวาอนาแพตาวิจะคะวิติพาออปูทอกะดาจาวิสกุนะจะเพวิโยจิแมและมาเลเซียมีพ่อลอกูลีมาเฮลุสออคโลกาออยอชิชิเนเวติพาจอวิโยโอเวติพายูเวลาแลเลคาเดฮูกัวแลยูฮืออามีทาฮัวแลโอเวฮัววิเลออซัมคอติพาจออยู่เวลาแลจินาวินะชะติพาติเยวิโยจิแมแล้วโอกือลอกูลีมาเลเซียมีพ่อโลแลอยู่เวลาแลติเนอาแลงาคือคือเมจูปิเวเลคือเซลาเซปิวินะชะติพาติเยวิโยจิแมแล้วอีเดียมมีพ่อโลลอกัวมาเฮลุสแลยูฮึมเมียออคโลลอกัวสึกือนะชะติยาแพวิโยจิแมอมาพ่อเยเลฮาซาวิเลกูกัวออฟึกูอานาเลคือเมจูปิเวเลออตุคโลออชอติภามากะตะมาเลียออชูติภามากะจอมาจูออโปสึกนะชะติภาติเยวิโยเจและออลัสออเสติภาเลกะคะเดติกาเลยิกะติภาคะเดชิบากะตูออโปกะดะเวสึกนะชะติยาเพวิโยเจแมแล้วกุลาปึตาเวเลมาเฮลุสออคโลจอตาเวออบูชะติภาแลงะฮึชอมออาสาออชขอโควิชอติภาออโปแลลูจาวิออจึเพวิโยเจแมมาเฮลุสกาเลงาฮือดอวิออัพพิเกลติเลเวมอกอเมวิออจาเมวิเจติดอวิมาฮิลอลิงาฮือชอยาเชซาจอซาพอกาสึกนะเชไลพอติแยกไอเพวิลอและมาเฮลุสแลเลงาฮือชอยาเชซาจอซาพออบูจอจาวิจาตุติยาเพวิลอแม่แต่ก็แลอวิออเนลาฮุยาติภาทาอย่างนี้เชซาจอซาพอวิออยาชะติตออคโลงาฮือออเปากโลจอตาเวมาเฮลุสออคโลจอตาเวออบูออรอติภายอยู่เวลาและจะเคชิลาวิโยแม่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการพร้อมหารือข้อราชการสานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาร่วมกันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและอังกฤษพบหารือเกี่ยวกับการผลักดันให้บรรดาประเทศในยุโรปรับผิดชอบด้านความมั่นคงของตนเองมากขึ้นการแข่งขัน Continental Futsal Championship 2026นัดที่3ทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยเสมอเวียดนาม3-3เก็บคะแนนเพิ่มเป็น7 คะแนนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมหารือเต็มคณะเพื่อประสานความร่วมมือแก้ปัญหาความมั่นคงชายแดนและสแกมเมอร์
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโดยทันทีที่เดินทางถึงนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมนำประธานาธิบดีเมียนมาร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและตรวจแถวกองทหารเกียรติยศบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีได้เชิญประธานาธิบดีเมียนมาถ่ายภาพร่วมกันณบันไดโถงกลางตึกไทยคู่ฟ้าพร้อมลงนามในสมุดเยี่ยมของรัฐบาลและชมของที่ระลึกที่ทั้งสองฝ่ายมอบให้แก่กันจากนั้นนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาได้ร่วมหารือข้อรัฐการกลุ่มเล็กเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาทั้งการจัดการปัญหาข้ามแดนสแกมเมอร์ความร่วมมือด้านพลังงานการอำนวยความสะดวกทางการค้ารวมถึงการส่งเสริมสันติภาพและผู้ใหญ่รัฐภาคชายแดนก่อนเข้าสู่การหารือข้อรัฐการเป็นคณะภายหลังเสร็จสิ้นการหารือนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของไทยและเมียนมารวมถึงพิธีมอบความช่วยเหลือและศึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลสำหรับช่วงบ่ายนี้นายกรัฐมนตรีของไทยและประธานาธิบดีเมียนมาจะเข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ในงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนรวมถึงเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศและในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีเมียนมาที่ทำเนียบรัฐบาลผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
1: โอกาสนี้ไทยและเมียนมาจะมีแถลงการร่วมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือไทยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญครอบคลุมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดนไทยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงและการรับมือกับภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงระหว่างประเทศการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามแดนอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมและความร่วมมือในกรอบอาเซียนโดยมีลักษณะเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองและไม่มีถ้อยคำหรือบริบทใดที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศดังนั้นร่างแถลงการร่วมจึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560กรมการขนส่งทางบกประสานตำรวจไซเบอร์ปิดการช่องทางและกวาดล้างการลักลอบใช้บัญชีของผู้ใช้งานหน่วยงานรัฐพร้อมทั้งดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาด
3: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าตามที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้แถลงข่าวกรณีตรวจพบพฤติกรรมสืบค้นข้อมูลทะเบียนรถผิดปกติจาก3บัญชีผู้ใช้งานได้แก่เทศกิจเขตบางกอกน้อยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและกองกำลังสุรศรีนั้นขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้สั่งระงับการใช้งานของทั้ง3หน่วยงานชั่วคราว พร้อมประสานตำรวจไซเบอร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมสถานการณ์ปิดกั้นช่องทางและสั่งการให้หน่วยงานที่เชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบ e-service รีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดแล้วนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างเตรียมทบทวนการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกเพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดและได้แจ้งความดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดทั้งนี้ข้อมูลที่รั่วไหลเป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานไม่สามารถนำไปทำธุรกรรมทางการเงินได้พร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อหากมีสายโทรเข้าหรือข้อความอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ห้ามกดลิงก์ห้ามดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ไม่รู้จักและห้ามโอนเงินโดยเด็ดขาดนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งสืบสวนและสกัดกั้นกรณีการรั่วไหลของข้อมูลในสังคมออนไลน์ยืนยันข้อมูลที่รั่วไหลเป็นข้อมูลเก่าไม่สามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมทางการเงินได้พร้อมเตือนผู้ที่ส่งต่อข้อมูลมีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์มีโทษทั้งจำและปรับ
3: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีปัญหาข้อมูลรั่วไหลโดยไม่ได้รับอนุญาตว่าในเบื้องต้นกระทรวงดีอีให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.หรือ PDPC ตรวจสอบข้อเท็จจริงของการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.รวมทั้งได้ประสานกับกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์แล้วสำหรับความคืบหน้าตามพรบ.คอมพิวเตอร์ในการติดตามตัวผู้กระทำผิดโดยล่าสุดตำรวจไซเบอร์ร่วมกับสกมช.ได้เข้าตรวจค้นและสืบค้นเชิงลึกจากหมายเลข IP เพื่อแยกแยะกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งต้นเรื่องและผู้ซื้อขายข้อมูลซึ่งกระบวนการนี้ต้องใช้เวลาในการขยายผลเพื่อปราบปรามทั้งระบบโดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานปรับปรุงระบบการเข้าถึงข้อมูลเพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุดแล้วทั้งนี้ได้ฝากเน้นย้ำเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนว่าข้อมูลที่รั่วไหลดังกล่าวเป็นข้อมูลเก่าไม่สามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมทางการเงินใดๆได้และขอให้ประชาชนคลายความกังวลในเรื่องดังกล่าว
4: ความมั่นใจในเบื้องต้นนะคะก็คือว่าอันดับแรกเลยเนี่ยข้อมูลตามที่ทางสกมช.ได้แจ้งเอาไว้เนี่ยนะคะข้อมูลต่างๆเนี่ยคือไม่สามารถเอาไปทำธุรกรรมอะไรได้อยู่แล้วในเบื้องต้นนะคะแล้วก็ที่ท่านเห็นตามภาพข่าวเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าเป็นข้อมูลเก่าของหลายๆท่านเป็นรูปเก่าเป็นอะไรเก่าซึ่งแน่นอนละค่ะว่ามันไม่ได้อัปเดตแบบล่าสุดที่จะสามารถใช้ทำธุรกรรมอะไรได้นะคะเพราะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยในเรื่องมาตรการการป้องกันเนี่ยทางทุกกระทรวงเองก็พยายามในการปรับเปลี่ยนระบบเพื่อป้องกันให้อย่างดีที่สุดค่ะ
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวย้ำเตือนประชาชนว่าการเผยแพร่ข้อมูลผิดกฎหมายบนสื่อสังคมออนไลน์เข้าข่ายมีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์มาตรา14ซึ่งครอบคลุมลักษณะการกระทำความผิดได้แก่การนำเข้าข้อมูลที่บิดเบือนหรือเป็นเท็จการนำเข้าข้อมูลที่กระทบความมั่นคงปลอดภัยของประเทศเศรษฐกิจหรือทำให้ประชาชนตื่นตระหนกโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งระงับบัญชีม้าแบบเรียลไทม์ทุกธนาคารพร้อมเร่งรัดกระบวนการคืนเงินผู้เสียหายให้เร็วที่สุดนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวถึงการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีว่าขณะนี้ได้พิจารณาร่างหลักเกณฑ์การประกาศรายชื่อบัญชีม้าทุกสีซึ่งเป็นการร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยปปง.และสมาคมธนาคารไทยในการควบรวมฐานข้อมูลข้ามธนาคารแบบเรียลไทม์หากพบว่าบุคคลใดมีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับการทุจริตในธนาคารใดธนาคารหนึ่งระบบจะระงับช่องทางทำธุรกรรมทั้งโมบายแบงกิ้งตู้ ATM และช่องทางออนไลน์ของบุคคลนั้นในทุกธนาคารทันทีพร้อมขึ้นบัญชีดำห้ามเปิดบัญชีใหม่โดยเด็ดขาดนอกจากนี้ยังมีมาตรการเชิงรุกอายัดบัญชีที่มีความเสี่ยงสูงก่อนที่เงินจะถูกโอนออกแม้จะยังไม่มีการแจ้งความก็ตามสำหรับมาตรการคืนเงินผู้เสียหายได้เร่งกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคืนเงินผ่านระบบของปปง.ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลเพื่อรองรับกฎกระทรวงที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่12สิงหาคมนี้โดยตั้งเป้าดำเนินการตามมาตรการเชิงลึกให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569ทางนี้หากประชาชนบริสุทธิ์ถูกระงับบัญชีสามารถแจ้งยืนยันตัวตนเพื่อปลดล็อกได้ที่สายด่วน AOC 1441กด2 ประเทศไทยเตรียมเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริการอบใหม่ปลายเดือนนี้จะนำเสนอการเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงเพื่อรักษาอัตราภาษีสินค้านำเข้าไม่ให้เกินร้อยละ19
5: นางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริกาหลังจากประเทศไทยถูกจัดเก็บภาษีภายใต้มาตรา301ในอัตราร้อยละ 12.5 ว่าได้เจรจาอย่างต่อเนื่องโดยประเทศไทยถูกกล่าวหาใน2ประเด็นได้แก่ไม่มีมาตรการป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากแรงงานภาคบังคับและมีการอุดหนุนภาคเอกชนจนเกิดการผลิตส่วนเกินโดยประเด็นแรกไทยได้ลงนามในข้อตกลงการค้ากับสหรัฐและมีคำตัดสินเรียบร้อยแล้วส่งผลให้สหรัฐยกเว้นภาษีสินค้าจากไทยกว่า 2,000 รายการคิดเป็นประมาณร้อยละ60ของมูลค่าการส่งออกไทยไปยังสหรัฐส่วนเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินไทยได้ส่งข้อมูลชี้แจงว่าข้อกล่าวหาไม่เป็นความจริงโดยผลการศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าอุตสาหกรรมหลักที่สหรัฐให้ความสนใจได้แก่ยานยนต์และชิ้นส่วนยางและผลิตภัณฑ์ยารวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์มีอัตราการใช้การผลิตอยู่ที่ประมาณร้อยละ75-95สะท้อนว่าไม่ได้มีกำลังการผลิตส่วนเกินตามที่ถูกกล่าวหาพร้อมยอมรับว่าการกำหนดอัตราภาษีภายใต้มาตรา301ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาคดีเพียงอย่างเดียวแต่ยังขึ้นอยู่กับผลการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ระหว่างไทยกับสหรัฐหากทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงได้มีโอกาสที่อัตราภาษีจะลดลงไทยจึงเตรียมดำเนินการในหลายด้านและการเจรจารอบถัดไปในช่วงปลายเดือนนี้จะเสนอเพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับสหรัฐทั้งการสนับสนุนการลงทุนของเอกชนไทยในสหรัฐการเพิ่มการนำเข้าสินค้าเช่นพลังงานเครื่องบินกากถั่วเหลืองและข้าวโพดเพื่อรักษาอัตราภาษีไม่ให้เกินร้อยละ19รวมถึงความร่วมมือด้านการทหารยืนยันว่าจะไม่ยอมรับเงื่อนไขที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศและประชาชน
3: อะไรที่ดีกับประเทศไทยเรารับแต่ว่ามันก็จะมีบางข้อคิดว่าคงจะไม่เป็นประโยชน์เช่นถ้าเราต้องลดมาตรฐานบางเรื่องลงมากๆแล้วสินค้าเกษตรหรือยาที่เข้ามาจะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพของคนไทยในอนาคตถ้าเราจะตัดสินใจเรื่องการค้ากับประเทศอื่นอาจจะต้องมาปรึกษาสหรัฐก่อนฉะนั้นเนี่ยเราจะไปคุยกับสหรัฐเรื่องนี้ค่ะตอนปลายเดือนนี้อีกทีนึงว่าเรารับอะไรได้รับอะไรไม่ได
5: ้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์กล่าวด้วยว่าผู้ประกอบการไทยต้องเตรียมรับมือกับความไม่แน่นอนของการค้าโลกในปัจจุบันด้วยการพัฒนาคุณภาพสินค้าพร้อมขยายตลาดใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของสินค้าไทยในระยะยาวศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดตลาดการค้าสินค้าเกษตรไทยกับชิลีคาดการเปิดตลาดส่งออกลำไยและมังคุดไทยได้ภายในปีหน้าพร้อมเตรียมขยายตลาดส่งออกกุ้งแช่แข็งและขนมขบเคี้ยวสุนัขเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไทย
6: นางสาววรวินันท์ฉ่ำ

0: คาอนามัยพืชกับประเทศคู่ค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลกซึ่งที่ประชุมได้มีการติดตามความคืบหน้าที่สำคัญในการผลักดันการเปิดตลาดลำไยและมังคุดสดของไทยโดยฝ่ายชิลีได้แจ้งว่าจะเร่งรัดกระบวนการพิจารณาอนุญาตนำเข้าและคาดว่าจะสามารถเปิดตลาดและเริ่มส่งออกสินค้าได้ภายในปีหน้านอกจากนี้ไทยยังได้หารือกับฝ่ายชิลีเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการนำเข้ากุ้งแช่แข็งและขนมขบเคี้ยวสำหรับสุนัขหรือ Dog Chills เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการยื่นขอเปิดตลาดในระยะต่อไปโดยสินค้าทั้ง2ประเภทเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไทยมีศักยภาพในการผลิตสูงมีมาตรฐานความปลอดภัยและมีแนวโน้มการสร้างมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นในอนาคตอีกทั้งที่ประชุมยังเห็นชอบที่จะยกระดับความร่วมมือด้านกฎระเบียบการนำเข้าอาหารแปรรูปในปี2570โดยฝ่ายชิลีจะถ่ายทอดองค์ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดและขั้นตอนการนำเข้าอาหารแปรรูปให้แก่หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการไทยเพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมวางแผนการผลิตและพัฒนาการส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดของประเทศคู่ค้าชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือฝ่ายการพาณิชย์ของแคนาดาเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรและอาหารด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการหารือร่วมกับนายแฟงเลที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์และข้าหลวงพาณิชย์อาวุโสสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยว่าได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรและอาหารตลอดจนหารือแนวทางการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยและแคนาดาให้ครอบคลุมทั้งมิติวิชาการการค้าและเทคโนโลยีในอนาคตนอกจากนี้ฝ่ายแคนาดาให้ความสนใจสินค้าเกษตรของไทยเป็นอย่างมากพร้อมทั้งร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินงานในหลากหลายมิติทั้งด้านพืชปศุสัตว์ประมงและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
5: กองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเมื่อคืนที่ผ่านมากองทัพเรือจัดให้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยเมื่อเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ถูกอัญเชิญลงจากคานในเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์พร้อมกำลังพลประจำเรือได้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนไหว้แม่ย่านางเรือและถวายบังคมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนั้นจึงเคลื่อนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จากคลองบางกอกน้อยออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยามุ่งหน้าสู่อู่ทหารเรือธนบุรีระยะทางประมาณ1กิโลเมตรในเส้นทางสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาโรงพยาบาลสิริราชท่ามหาราชท่าช้างวัดระฆังโคสิตารามใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงเข้าจอดยังอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีทั้งนี้การอัญเชิญเรือพระที่นั่งลงน้ำในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประกอบด้วยเรือพระที่นั่งจำนวน4ลำคือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงโดยจะอัญเชิญลงน้ำวันละ1ลำตามลำดับและเข้าจอดณอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันที่8สิงหาคมนี้กรมการศาสนาร่วมกับองค์การทางศาสนา5ศาสนาเตรียมจัดพิธีทางศาสนาถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569
6: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากรมการศาสนาเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพสมเด็จพระ

0: เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันที่10สิงหาคมเวลา9นาฬิกาณวัดปฐุมคงคาเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีพร้อมน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลและแสดงพระธรรมเทศนาพร้อมกันนี้กรมการศาสนายังร่วมกับองค์การทางศาสนา5ศาสนาได้แก่พุทธอิสลามคริสต์พราหมณ์ฮินดูและซิกจัดพิธีตามหลักศาสนาบัญญัติของแต่ละศาสนาเพื่อถวายพระราชกุศลในฐานะผู้ทรงอุปถัมภ์ค้ำจุนทุกศาสนาในประเทศไทยขณะที่ส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาพร้อมจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาปริสถานพระฉายาลักษณ์และสมุดลงนามแสดงความอาลัยและจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสืบสานพระราชปณิธานทางด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมศิลปาชีพชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยและการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตลอดเดือนสิงหาคมนี้มาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสั่งการด่วนให้จัดตั้งวอรูมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือควบคู่การใช้โดรนสำรวจจุดเสี่ยงและให้เครือข่ายผู้นำชุมชนแจ้งเตือนภัยทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเปิดเผยว่าภายหลังจากการประชุมร่วมกับคณะกรรมการระดับภูมิภาคเพื่อติดตามสถานการณ์และรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือได้ออก2ข้อสั่งการด่วนถึงทุกจังหวัดและทุกหน่วยงานให้ดำเนินงานในทันทีโดยมีประเด็นสำคัญคือต้องรวดเร็วและแก้ปัญหาให้ทันสถานการณ์พร้อมได้จัดตั้งวอรูมบัญชาการและเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลตลอด24ชั่วโมงอีกทั้งยังแก้ไขข้อจำกัดให้หน่วยงานจังหวัดสามารถใช้งบประมาณฉุกเฉินออกมาช่วยประชาชนได้ทันทีโดยไม่ต้องรอระเบียบราชการนอกจากนี้ยังได้นำเทคโนโลยีอย่างอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมาบินสำรวจจุดเสี่ยงควบคู่กับการจัดเตรียมศูนย์พักพิงให้พร้อมและเร่งรัดการขุดลอกลำน้ำเพื่อรับน้ำฝนและกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ยามหน้าแล้งประกอบกับการใช้เครือข่ายของผู้นำชุมชนและท้องถิ่นในการเป็นด่านหน้าคอยแจ้งเตือนและช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดปภ.เขต15เชียงรายนำเครื่องสูบน้ำขนาด14นิ้วพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยติดตั้งในพื้นที่อำเภอแม่สายเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เสี่ยง
2: นายพระดลรุ่งโรจน์ธีระผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายสั่งการให้เจ้าหน้าที่นำเครื่องสูบน้ำขนาด14นิ้วพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าติดตั้งในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายในเช้าวันนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงเนื่องด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศให้ประเทศไทยตอนบนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายจะติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพวสินคำพีระวงสวทเชียงรายรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์สั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในระยะนี้
3: นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์สั่งการทุกหน่วยงานยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงระหว่างนี้ถึง9สิงหาคม2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงโดยให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางทั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านสื่อสังคมออนไลน์และเครือข่ายในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกันนี้ให้ทุกหน่วยงานเตรียมกำลังพลเครื่องมือเครื่องจักรและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงเร่งขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำปรับปรุงระบบระบายน้ำรวมทั้งเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวและสิ่งของจำเป็นสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้ได้กำชับให้หน่วยงานด้านคมนาคมและการไฟฟ้าเร่งแก้ไขปัญหาเส้นทางคมนาคมและระบบไฟฟ้าทันทีหากได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรวมทั้งเฝ้าระวังพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาที่มีความเสี่ยงเพื่อป้องกันอันตรายต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านอำเภอเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยงานในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่7ยืนยันเขื่อนขนาดกลางกว่า60แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีความมั่นคงแข็งแรงแม้จะมีฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่อง
2: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าแม่น้ำโขงตอนล่างแม่น้ำชีตอนล่างและแม่น้ำมูลตอนล่างมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,371.61 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 592.54 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 298.74 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 90.70 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: จังหวัดสกลนครเพิ่มการระบายน้ำในทะเลสาบหนองหานเพื่อรับมือฝนตกหนักในระยะนี้
4: นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครกล่าวว่าจังหวัดสกลนครเร่งบริหารจัดการน้ำหลังกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้ซึ่งอาจเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำหลังฝนตกต่อเนื่องทั้งคืนเช้าวันนี้ปริมาณฝนวัดได้ 52.2 มิลลิเมตรส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าหนองหาน16ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเป็น208ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 78.18 ของความจุสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา22ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อรองรับมวลน้ำที่คาดว่าจะไหลเข้าเพิ่มเติมจังหวัดสกลนครได้เพิ่มการระบายน้ำโดยยกประตูระบายน้ำทั้ง3บานเป็นระดับ80เซนติเมตรเร่งพร่องน้ำหนองหานลงสู่ลำน้ำก่ำจังหวัดสกลนครขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมหนองหานและลำน้ำสาขาเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยกสิ่งของขึ้นที่สูงหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมบริเวณน้ำไหลเชี่ยวและติดตามประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอภิชาติหานโกยสวท.สกลนครรายงาน
1: โครงการชลประทานตรังเร่งบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำบ้านพรุเตยที่มีปริมาณน้ำค่อนข้างมาก
5: นายพิมานจันทามณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าจากการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง3แห่งในพื้นที่พบว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีปริมาณน้ำร้อยละ 56.82 ของความจุอ่างยังสามารถรับน้ำได้อีกร้อยละ 43.18 อ่างเก็บน้ำบ้านพรุเตยมีปริมาณน้ำร้อยละ 81.19 ของความจุอ่างสามารถรับน้ำได้อีกเพียงร้อยละ 18.81 และอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาวมีปริมาณน้ำร้อยละ 84 1.78 ของความจุอ่างสามารถรับน้ำได้อีกร้อยละ 45.22 ทั้งนี้โครงการชลประทานตรังได้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำบ้านพรูเตยที่มีปริมาณน้ำค่อนข้างมากจึงได้เฝ้าระวังเป็นพิเศษเพื่อพิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมตรวจสอบอาคารชลประทานประตูระบายน้ำให้พร้อมใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: เจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเตือนชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือจนถึงวันที่11สิงหาคมนี้และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
6: นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสออกประกาศแจ้งเตือนให้ผู้ควบคุมเรือและชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือระหว่างวันที่5ถึง11สิงหาคมนี้หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคมภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งส่งผลให้ทะเลอ่าวไทยมีคลื่นลมแรงโดยบริเวณอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมารวมถึงจังหวัดนราธิวาสคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสจึงขอให้เรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรงดออกจากฝั่งในช่วงที่มีคลื่นลมแรงขณะที่เรือที่มีความยาวตั้งแต่7เมตรขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและติดตามประกาศสภาพอากาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
7: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: สิบสองนาฬิกาสามสิบสองนาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษออกแถลงการที่ยืนยันว่านายเอ็ดมิลิแบนรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษพบกับนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆรวมถึงสถานการณ์สงครามในยูเครนความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและการผลักดันให้บรรดาประเทศในยุโรปรับผิดชอบด้านความมั่นคงของตนเองมากขึ้นโดยนายมิลิแบนและนายรูบิโอต่างเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นร่วมกันที่มีต่อพันธมิตรด้านความมั่นคงขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้กระทรวงการต่างประเทศอังกฤษยังเปิดเผยอีกว่าการหารือในครั้งนี้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์โดยรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษและสหรัฐเห็นพ้องที่จะรักษาการติดต่อและประสานงานกันอย่างใกล้ชิดในอีกหลายเดือนข้างหน้า
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเปโดรซานเชสรัฐมนตรีกลาโหมโคลอมเบียเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่าอาจมีเหตุการณ์ก่อการร้ายเกิดขึ้นในช่วงพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีโคลอมเบียของนายอาเบลาโดเดลาเอสเปียล่านักการเมืองฝ่ายขวาจัดซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองกาลิทางตะวันตกเฉียงใต้ของโคลอมเบียในวันศุกร์นี้อย่างไรก็ตามนายซานเชสไม่ได้ระบุว่ารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ขณะที่กองทัพโคลอมเบียเตรียมส่งกำลังทหารประมาณ 11,000 นายไปยังเมืองกาลิเพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพิธีดังกล่าวส่วนรัฐบาลโคลอมเบียสั่งข้ามอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนทุกลำทำการบินอยู่เหนือเมืองกาลิและพื้นที่โดยรอบเนื่องจากมีกลุ่มกบฏในโคลอมเบียเคยก่อเหตุโจมตีด้วยการใช้โดรนทิ้งระเบิด
8: นายกรัฐมนตรีคริสโตเฟอร์ลักซอนของนิวซีแลนด์ให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุนิวทอล์กซีบีที่ระบุว่าเขาพร้อมพิจารณาจัดการลงประชามติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งของประเทศหากได้รับเลือกให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกสมัยซึ่งนิวซีแลนด์มีกำหนดการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่7พฤศจิกายนนี้นอกจากนี้เขายังสนับสนุนให้มีการลงประชามติเพื่อขยายวาระของรัฐสภาจาก3ปีเป็น4ปี ทั้งนี้นิวซีแลนด์ใช้ระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมตั้งแต่ปี2539ซึ่งเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองขนาดเล็กมีบทบาทในรัฐสภามากขึ้นแม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีความซับซ้อนและนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลผสมอย่างไรก็ตามชาวนิวซีแลนด์เคยลงประชามติเมื่อปี2554และมีผู้ลงคะแนนร้อยละ58ที่เห็นชอบให้คงระบบดังกล่าวไว้
1: สำนักงานความมั่นคงทางอาหารและการประมงเมืองจิโอระบนในจังหวัดชวาตะวันตกของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งทำให้อินโดนีเซียเผชิญสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งจัดส่งผลให้ปริมาณผลผลิตเกลือของเมืองจิโอระบนในเดือนกรกฎาคมปีนี้อยู่ที่เกือบ600ตันหรือเพิ่มขึ้นราว20เท่าจากเดิมที่ไม่เกิน30ตันในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาและหากสภาพอากาศยังคงแห้งแล้งต่อไปจนถึงเดือนตุลาคมนี้พื้นที่ดังกล่าวจะมีผลผลิตเกลือสูงสุดเป็นประวัติการณ์อย่างไรก็ตามแม้เอลนีโญจะส่งผลดีต่อปริมาณการผลิตเกลือแต่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของอินโดนีเซียเตือนเกษตรกรภาคการเพาะปลูกให้เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งมากขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งคาดว่าจะยังคงดำเนินต่อไปจนถึงต้นปีหน้าต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันคอนติเนนทัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026นัดที่3ฟุตซอลชายทีมชาติไทยลงสนามพบกับเวียดนามที่ยิมเนเซียมอบจ.นนทบุรีผลปรากฏว่าทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยเสมอกับเวียดนาม 3-3 เก็บเพิ่มเป็น7คะแนนจาก3นัดยังต้องไปลุ้นแชมป์คอนติเนนทัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026ในนัดสุดท้ายส่วนผลการแข่งขันอีกคู่รัสเซียเสมออัฟกานิสถาน 3-3นายรักพลสายเนตรงามหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยเปิดเผยหลังเกมว่ารูปแบบเกมตั้งแต่ครึ่งแรกในการเล่น 5-5 ทีมชาติไทยทำได้ดีแต่มาพลาดจากการรับเล่น power play ในช่วงท้ายทั้งที่ควรกล้าเข้าไปกดดันเวียดนามมากกว่านี้และต้องชมเวียดนามด้วยที่เล่น power play ได้ดีเล่นบอลจังหวะเดียวค่อนข้างแม่นแต่ทุกคนในทีมชาติไทยก็สู้กันเต็มที่แล้วข้อผิดพลาดในเกมก็เป็นการบ้านที่ต้องกลับไปแก้ไขต่อไปทั้งนี้ทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันฟุตซอลคอนติเนนทัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026นัดที่4พบกับรัสเซียในวันนี้เวลา 20:30 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีรอบแบ่งกลุ่มวันสุดท้ายประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม G สอนวิสากุลพิสารรัตนักหัวชาวไทยเล่นได้ดีกว่าเอาชนะกาเบล่าจูเลียน่าโคซี่จากออสเตรเลีย2เซตรวด6-3และ6-1ทำให้ชนะ3แมตช์รวดคว้าสิทธิ์เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จด้านประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม D การทัศสุรฤทธิ์โยธินนักเทนนิสไทยเอาชนะอีชานบาดากิจากอินเดีย2-0เซต6-1และ6-0ทำให้การทัดมีผลงานรวมชนะ3แมตช์รวดผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปการแข่งขัน Asian Open Figure Skating Trophy 2026ประเภทจูเนียร์ชายที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบฟรีสเกตติ้งฮิโร่แก้วตาทิพย์นักฟิกเกอร์สเกตติ้งตัวแทนทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมทำคะแนน2รอบไปถึง 206.21 คะแนนคว้าแชมป์เอเชียมาครองได้สำเร็จพร้อมรั้งอันดับ3ในรอบช็อตโปรแกรมด้วยคะแนน 68.53 คะแนนฮิโร่แก้วตาทิพย์กล่าวว่ารู้สึกขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่ทุกคนมอบให้และดีใจที่ความทุ่มเทและความพยายามได้แสดงผลออกมาแล้วสำหรับฮิโร่ถือเป็นนักฟิกเกอร์สเกตติ้งชาวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์ในรายการชิงแชมป์เอเชียได้สำเร็จนับตั้งแต่ปี2007ที่มีการแข่งขันกันมาทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอล CV Cup 2026สนาม2ที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยโค้ชออสเกียรติพงษ์ราชตะเกรียงไกรผู้ฝึกสอนเน้นเรื่องการเคลื่อนที่การควบคุมบอลการเสิร์ฟและรับเสิร์ฟรวมถึงระบบการเล่นของทีมพร้อมประกาศรายชื่อ14ผู้เล่นสำหรับการแข่งขันระหว่างวันที่7-9 สิงหาคมนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์ราชตะเกรียงไกรกล่าวว่า ในการฝึกซ้อมมีการปรับตัวกับสนามการแข่งขันและเสริมทักษะส่วนบุคคลนักกีฬาและทีมสตาฟโค้ชให้ความร่วมมือดีมากโดยการแข่งขันในครั้งนี้จะผสมผสานระหว่างนักกีฬาที่ไม่ได้ไปเวียดนามกับนักกีฬาที่ผ่านสนามแรกที่เวียดนามมาแล้วซึ่งโดยรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
10: เราจะค่อยๆเข้ามาเรื่องของการเล่นระบบในเน้นการเรื่องของการปรับตัวเพราะว่ามีนักกีฬาอยู่2กลุ่มกลุ่มที่อยู่กรุงเทพที่ไม่ได้ไปเวียดนามแล้วก็กลุ่มทั้งทีมที่ไปเวียดนามมาผสมกันรวมตัวกันเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในเรื่องของการปรับตัวนิดนึงว่าเทคนิคในเรื่องของการเล่นเป็นทีมเทคนิคการเล่นแบบผสมนะครับซึ่งภาพโดยรวมแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็สุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีนะครับ
9: ทั้งนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026สนามที่2จะจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคม2569โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีซึ่งจะมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด4ประเทศคืออินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยซึ่งทีมชาติไทยจะลงสนามพบฟิลิปปินส์เป็นนัดแรกในวันที่7สิงหาคมนี้เวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31นายกองเอกชัยพักสิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและนายนิธิพลึกชอุ่มรองประธานกรรมการอำนวยการบริษัทในเครือแกรนด์สปอร์ตรวมกันแถลงข่าวเปิดตัวชุดแข่งขันและชุดเดินทางอย่างเป็นทางการของนักกีฬาทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นภายใต้แนวคิด Trade of Spirit สายใยแห่งจิตวิญญาณถักทอเป็นหนึ่งเดียวสื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวของผู้คนในทวีปเอเชียผ่านการผสานลวดลายพระราชทานบุปผาบรมราชินีนาถซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงอนุรักษ์และสืบสานผ้าไทยจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาตินายโกศลสิงหนาถรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันจักรยานขาไถกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งที่37ช้างน้อยเกมโดยมีนักกีฬาร่วมชิงชัยใน6ประเภทรวม290คนจาก80โรงเรียน28สำนักงานเขตที่สวนกีฬากมลเขตหนองจอกนายโกศลสิงหนาถรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครกล่าวว่าการแข่งขันกีฬาจักรยานขาไถนับเป็นกีฬาบังคับในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครจึงบรรจุกีฬาจักรยานขาไถเป็นกีฬาสาธิตปีที่2ในการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งที่37ช้างน้อยเกมประจำปีการศึกษา2569เพื่อคัดตัวนักกีฬาผู้มีความสามารถสูงสุดเป็นตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไป
11: ครับกรุงเทพมหานครโดยท่านผู้ว่านะครับก็มีการสนับสนุนเรื่องของการจัดแข่งกีฬาช้างน้อยนะครับเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านกีฬาให้กับนักเรียนกรุงเทพมหานครเรียนดีแล้วกีฬาก็ต้องเด่นครับคือน้องๆวันนี้นะครับจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งเป็นอีกก้าวหนึ่งนะครับนักกีฬาผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยเขาก็เกิดจากสิ่งเหล่านี้เล็กๆทั้งนั้นนะครับเกิดกับโรงเรียนเกิดจากชุมชนนักกีฬาของเรานะครับเป็นจุดเริ่มต้นของโรงเรียนกทม.เราจะไปต่อที่ระดับประเทศนะครับที่เชียงใหม่ประมาณปลายปีนะครับไม่แน่นะครับเรามีการส่งเสริมต่อให้ไประดับโลกก็ได้นะครับ
9: สำหรับผลการแข่งขันจักรยานขาไถยผู้ได้รับเหรียญทองได้แก่รุ่นอายุ4ปีชายเด็กชายปิติจิตดีจากโรงเรียนวัดบึงบัวเขตลาดกระบังรุ่นอายุ4ปีหญิงเด็กหญิงทัศพรบุญครองจากโรงเรียนซอยแอนเนกกาญจนาภิเษก2เขตสายไหมรุ่นอายุ5ปีชายเด็กชายปริญญาวัฒน์ธนโพคินวราศิริจากโรงเรียนวัดบึงจมะบพิตรเขตดุสิตรุ่นอายุ5ปีหญิงเด็กหญิงวรัญชยาสาตนจากโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครรุ่นอายุ6ปีชายเด็กชายบัญญวัฒน์ประดับญาติจากโรงเรียนวัดหนองจอกภักดีนรเศษเขตหนองจอกและรุ่นอายุ6ปีหญิงเด็กหญิงนหทัยแสงงามจากโรงเรียนวัดสุทธิสะอาดเขตคลองสามวาพาณิชย์คาดนาครายงาน
12: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ที่ในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
13: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
14: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
15: ได้เลยเช็คมา
14: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
15: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
14: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
15: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าฤดูเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าฤตุหมายถึงช่วงเวลาในรอบปีซึ่งใช้การเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศที่แตกต่างกันในรอบ1ปีเป็นเครื่องกำหนดประเทศที่อยู่ในเขตภูมิอากาศต่างกันจะมีจำนวนฤดูต่างกันคำว่าฤดูนอกจากจะมีความหมายถึงช่วงเวลาในรอบปีแล้วยังมีความหมายว่าเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นประจำเช่นฤดูน้ำหลากฤดูปลาวางไข่หรือหมายถึงช่วงเวลาระยะหนึ่งของปีที่เหมาะจะทำงานหรืองานพิธีอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นฤดูเกี่ยวข้าวฤดูทอดผ้าป่านอกจากนี้ยังใช้หมายถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยเช่นฤดูลงพื้นที่ของส.ส.
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนคูจิระยังคงอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางแพร่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานี ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรและเวลา 21:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:10 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 16:05 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง35เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาที
8: สิบสองนาฬิกาห้าสิบนาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการครับเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569กรมป่าไม้เปิดให้บุคคลชาวไทยและยานพาหนะเข้าใช้บริการในป่านันทนาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่านันทนาการ7แห่งอาทิป่านันทนาการหินสามวานจังหวัดบึงกาฬน้ำตกเขาอีโต้จังหวัดปราจีนบุรีทะเลหมอกอัยเวงจังหวัดยะลาบ่อ12จังหวัดพะเยาเขาสูงจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นต้นกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ที่รวบรวมสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าและชิมอาหารอร่อยจากทั่วทุกภาคพร้อมเปิดไฮไลท์ดีไซน์ใหม่ที่นำเสนอภูมิปัญญาความเชื่อสายมูและวัฒนธรรมและวัตถุมงคลโอท็อปมูเตลูเป็นต้นรวมไปถึงโซนโอท็อปลักชัวรี่เครื่องประดับอัญมณีเกรดพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคารชาเลนเจอร์1ถึง3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ทำหน้าที่ผู้แทนไทยในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิสตรีในคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่กองการต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชั้น9เลขที่1034ถนนกรุงเกษมแขวงคลองมหานาคเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10100และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ asean.fad@m-society.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง7สิงหาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.msdhs.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022029098กรมบังคับคดีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน6อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.ขึ้นไปของสำนักงานกพ. เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ที่ led.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง8สิงหาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
18: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง AI ช่วยทำงานได้แต่จะทำอย่างไรไม่ให้คิดแทนเราท่านผู้ฟังคะปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในชีวิตประจำวันอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการสรุปเอกสารค้นหาข้อมูลแปลภาษาเขียนอีเมลวางแผนงานหรือแม้แต่ช่วยสร้างไอเดียใหม่ๆจนหลายคนเปรียบว่า AI คือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ช่วยประหยัดทั้งเวลาและแรงงานได้อย่างมหาศาลผลสำรวจของ Microsoft และ LinkedIn ในรายงาน Work Trend Index 2024 พบว่าพนักงานทั่วโลกกว่า 75% ใช้ AI ในการทำงานและส่วนใหญ่เห็นว่า AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพลดงานที่ซ้ำซ้อนและทำให้มีเวลาทุ่มเทกับงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นแม้ AI จะมีศักยภาพสูงแต่ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากกลับมองว่าสิ่งที่ควรระวังไม่ใช่การที่ AI ฉลาดขึ้นแต่เป็นการที่มนุษย์คิดน้อยลงเมื่อคุ้นชินกับการให้ AI ตอบคำถามสรุปข้อมูลหรือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอยู่เสมอเราอาจเผลอลดการคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเองโดยไม่รู้ตัวองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระบุว่า AI ควรเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของมนุษย์ไม่ใช่ผู้ตัดสินใจแทนมนุษย์โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพการศึกษากฎหมายการเงินหรือการบริหารภาครัฐที่ยังจำเป็นต้องอาศัยวิจารณญาณประสบการณ์และจริยธรรมของมนุษย์ประกอบการพิจารณาอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องระหนักคือ AI ไม่ได้รู้ทุกเรื่องและไม่ได้ถูกต้องเสมอไปเพราะ AI เรียนรู้จากข้อมูลจำนวนมหาศาลที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ตจึงอาจให้ข้อมูลที่ล้าสมัยไม่ครบถ้วนหรือสร้างข้อมูลที่ดูน่าเชื่อถือแต่ไม่เป็นความจริงได้หากผู้ใช้นำข้อมูลไปใช้โดยไม่ตรวจสอบอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความเสียหายตามมาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจึงแนะนำว่าทุกครั้งที่ใช้ AI ควรถามตัวเองเสมอว่าข้อมูลนี้มีแหล่งอ้างอิงหรือไม่สามารถตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้หรือไม่และคำตอบนี้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือไม่เพราะการตั้งคำถามคือทักษะสำคัญที่ AI ไม่สามารถทำแทนมนุษย์ได้นอกจากนี้การเขียนคำสั่งหรือพร้อมที่ชัดเจนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้ AI ตอบได้ตรงความต้องการมากขึ้นแต่ผู้ใช้ควรใช้ AI เพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลช่วยมองหลายมุมหรือช่วยเรียบเรียงภาษามากกว่าปล่อยให้ AI เป็นผู้คิดวิเคราะห์และตัดสินใจแทนทั้งหมดสำหรับนักเรียนนักศึกษาและคนวัยทำงานการใช้ AI อย่างเหมาะสมคือการเรียนรู้ไปพร้อมกับเทคโนโลยีไม่ใช่การคัดลอกคำตอบเพื่อนำไปใช้งานในทันทีอาจทำให้การทำความเข้าใจเนื้อหาทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นทักษะสำคัญของศตวรรษที่21ค่อยๆลดลงได้และสำหรับการทำงาน AI ควรเป็นผู้ช่วยที่ทำให้เราทำงานง่ายขึ้นไม่ใช่ผู้แทนที่ความรับผิดชอบของมนุษย์เพราะสุดท้ายแล้วความเข้าใจบริบทการสื่อสารกับผู้อื่นความเห็นอกเห็นใจจริยธรรมและการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ซับซ้อนยังคงเป็นสิ่งที่มนุษย์มีบทบาทสำคัญและยากที่เทคโนโลยีจะทดแทนได้อย่างสมบูรณ์ท้ายที่สุดโลกกำลังเข้าสู่ยุคที่ AI จะอยู่กับเรามากขึ้นทุกวันแต่สิ่งที่จะทำให้มนุษย์แตกต่างจาก AI ไม่ใช่ความเร็วในการหาคำตอบแต่หากคือความสามารถในการตั้งคำถามคิดอย่างมีเหตุผลและใช้วิจารณญาณในการเลือกสิ่งที่ถูกต้องเพราะเมื่อเราใช้ AI เป็นผู้ช่วยแทนที่จะเป็นผู้คิดแทนเทคโนโลยีก็จะกลายเป็นพลังสำคัญที่ช่วยให้มนุษย์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาความคิดของตนเองอย่างไม่หยุดนิ่งจบบทความประจำวันเรื่อง AI ช่วยทำงานได้แต่จะใช้อย่างไรไม่ให้คิดแทนเราเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินทร์อนันทเมธ
19: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
20: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
19: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
20: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
19: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาเจ้า
2: โอ้โบชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงคา
3: บอกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
2: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
3: ็ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่

0: ียตอนไหนไม่เห็นชาวบ่อพบเจอผิวปนตกกันเลย
1: เจ็บเนี่ยหรอกตอนจะไหนอยู่หวังที่ใต้อยากให้ตอนนี้จะคุย
0: อ้าวผู้เหลือมากแต่ว่าต้องเป็นแบบโตที่ต้องโต

เห็นกูว่างหนาวกูว่างลิ้นเหื่อกูว่างเมียงมีหินข้องใจกับตึงใจซื้อมีตึงทัดที่ไหนตึงเชื่อมีตึงหนึ่งหนาเตี้ยหวังหินแค่ต่างแค่หินเยี่ยมหัวเลือดเดือดเยี่ยมเหื่อมันยอดหวังยีน่ามีเหี้ยสั่งเจ้ายูเสียวเทนวัตถุที่เตรียมจูตึงมีตึงรวบหวังแหล่เตโรเตียนาหยางอาลิงต่างเงี้ยเจ้าที่ยันเสฟังเปช่วยกว่าเฟียมลาฝานาเจตอนายำฟังอุ้ยโอ้โหใจเจ็บจะโดนวั

Oh, yeah.

야, 해, 뜨네, 으여, 허, 다, 해, 짱, 뜨, 짜, 러, 띵, 너, 비, 유, 나, 어, 고. 야, 함, 야, 위, 짜, 띵, 다, 하, 오, 판, 예, 루, 너, 허,

นี้อานานไงเกิดมาเปียเฮียจะต้องเสียเปียเธอนะเดียวแต่งไม่รู้ดีกูน่าเลือกเงี้ยน้อยโอ้ยสิเจลินเอทีนอยากตัวโอแห่งคือทางเหลือหยุดอีสีเยหอยนาเอเลจะยาดอแห่งยะยาดอยแล้ววินนาแห่งตายตีเวตีเวียนโอของสิเจยาดอเยี่ยมแล้วยาวโอมวัง

ยะหามะอะดาทาลิวิตยานาติยะหันยังเยยะโลจาโลติแต่ยังหูยะมะโลเตียวเตียว

Yeah.

0: มวทินลาฟานะจังเดียเวยะตุวิจานายะตะเนียนเนปาดายะโมหิวเตเมโอตวังจะตายโอเกทาทาเรนังตานาเตตองจาเนียนโอเยโอติปานลูนะยามที่โอโยมะญาณตาจารุเตียโอญาณเตโอจาติเบดานะปะเจนะโอเตตจาริยามะจาริณะโอขันก็จะแปลงทานเจียวเจียวพาดวงวิยามตุนาดาจะเกิดโอ้ฮ่าฮ่าเขาจะยาม
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีหารือเต็มคณะร่วมกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเดินหน้าความร่วมมือไทยเมียนมาในทุกมิติอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดยิ่งรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: นายกรัฐมนตรีหารือเต็มคณะร่วมกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเดินหน้าความร่วมมือไทยเมียนมาในทุกมิติโดยเน้นย้ำความสำคัญของการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการโดยทั้งสองฝ่ายหารือเต็มคณะเพื่อยกระดับความร่วมมือทวิภาคีในทุกมิติพร้อมยืนยันเดินหน้าสานต่อความสัมพันธ์อันใกล้ชิดบนพื้นฐานของมิตรภาพและผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศในการหารือทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ผ่านการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันการดำเนินงานตามแถลงการร่วมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความสำคัญของการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยเมียนมาและการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศชวิสาปทุมมารายงาน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์รับฟังเสียงประชาชนผลักดันกองทุนหมู่บ้านโครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งและโครงการ SML Plus เสริมเศรษฐกิจฐานรากชุมชนอย่างยั่งยืน
8: นางสุขสำรวยวรรธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านที่หอประชุมอำเภอไผ่สาลีอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์เพื่อเสริมสร้างการรับรู้และการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากสมาชิกกองทุนและประชาชนเพื่อนำไปพัฒนานโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่โดยมีประชาชนในพื้นที่และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเข้าร่วมจำนวนมากการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการจัดทำเอกสารโครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งและโครงการ SML Plus พร้อมทั้งรับฟังข้อมูลปัญหาของสมาชิกกองทุนเพื่อร่วมหารือแนวทางแก้ไขให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงนอกจากนี้ยังได้ฝากถึงกรรมการกองทุนที่อาจยังไม่เข้าใจในรายละเอียดของโครงการโดยจะขอความร่วมมือจากในอำเภอพัฒนาการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยสร้างความเข้าใจต่อไปเพชรไทยเกิดโชว์สวท.นครสวรรค์รายงาน
2: เกาหลีใต้มีผู้สูงอายุที่ยังทำงานอยู่กว่า10,100,000 คนสูงสุดเป็นประวัติการณ์สำนักงานสถิติแห่งชาติของเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีใต้มีผู้สูงอายุที่ยังทำงานอยู่เกือบ10,130,000 คนซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์โดยเพิ่มขึ้น 1.5 เท่าจากเมื่อ10ปีก่อนและยังถือเป็นครั้งแรกที่เกาหลีใต้มีผู้สูงอายุที่ยังทำงานเกินกว่า10ล้านคนนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลเมื่อปี2548ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู้สูงอายุในเกาหลีใต้จำนวนมากต้องการเลื่อนอายุเกษียณเพื่อหารายได้เลี้ยงชีพและการที่สังคมสูงวัยขยายตัวอย่างรวดเร็วทางนี้ข้อมูลเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเกาหลีใต้มีประชากรอยู่ระหว่าง 55-79 ปีอยู่ที่ประมาณ17ล้านคนเพิ่มขึ้นราว 570,000 คนจากปีที่แล้วในจำนวนนี้มีผู้สูงอายุที่ยังมีความต้องการทำงานมากถึง 11,780,000 คนหรือร้อยละ 69.2 ของจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดส่งผลให้อายุเกษียณเฉลี่ยของเกาหลีใต้เพิ่มเป็น73ปี6เดือนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ข่าวดีผู้มีสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล5จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมหากเจ็บป่วยทั่วไปพบแพทย์ออนไลน์ได้ครอบคลุม42โรคพร้อมจัดส่งยาถึงบ้านสะดวกรวดเร็วไม่ต้องรอนานอยู่บ้านก็ใช้สิทธิบัตรทองหาหมอได้เพียงเลือกรับบริการกับ4แอปพลิเคชันได้แก่แอปซลูเบอร์ MD แอปคลินิกแอปหมอดีและ LINE Totally Telemed สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
2: ใช้สิทธิ์บัตรทองเข้ารับการรักษาที่คลินิกแพทย์แผนไทย30บาทรักษาทุกที่ได้ง่ายๆทั้งนวดประคบอบสมุนไพรใช้แค่บัตรประชาชนไม่เสียค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 30บาทรักษาทุกที่สิทธิ์ตามกฎหมายของคนไทยให้แพทย์แผนไทยดูแลสุขภาพคุณ
3: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

闲话不老换啊，阿姆萨，你莫换你啥梦啊，晓得不？阿我李叔我多次的话不老啊，阿我李叔我把卡古巴达接买啊，สถานีวิทยุอ่ะกระจายเสียงแห่งประเทศจังหวัดเชียงใหม่วะดูจ้าง่ะมังชื่อสวทเชียงใหม่ไปดองอ่ะอันที่นี้ถ้าวิทยุว่ามือจะมังงบัญญัติว่ายี่ยี่ครึ่งความถี่งบัญญัติไงยี่ครึ่งความถี่งบัญญัติติดตัวลิงยาฉีดสุดโฉวะโจญยาเฮือดตัวหลังอ่ะยี่ระบบเนี่ยคือระบบเอเอ็มอ่ะอันที่แปดถ้าว่าระบบไลฟ์ยี่เพลงของเบอร์สวทเชียงใหม่ไง AM 1476กิโลเฮงยี่เบอร์โทรมันจะคือ053ไงที่เบอร์276007ไงไว้ที่ขวาแบ่ง053ไง276007ไงที่เบอร์คือช่วยดาวเวอร์ชาวยาทาวิทยุไว้ยินนาจะสวยี่เบอร์โทรเดี๋ยวฟังทางวิลิซุนประกาศว่าไงเอาไรการิสุงโดมงโงไม่ยากเลยไงไหนๆก็คือโฉมโมควานีเฉมโมไงทีมเราก็คือหนีโมควานีสามโมเดี๋ยวความด้วยไงที่ยามเมื่อสั่งก็ไม่ยากจะไม่ยากคือตะกี้ยามมันแน่นอนไงบอกที่ไรการิสุงมาคือหนีโมควานีสามโมมาคือลาจางมาสักอย่างที่ลีโมควานีหัวโมวันที่ดีจากฟุยาชควางไงมันยังคือจากอันนี้ฮอตสติชาร์เลเบอร์ไงทุกวันที่เดือดปีมากไงมุสามัญญาคือทำไมตะกี้ยามาแน่นอนอย่างช่วงไงคือยากที่เดือดไปยับที่กลางไงนี่ไม่ถึงยังโง่ไม่ยังไงลิซูบีบางไม่ยังคือไงเฮฮะโชว์ยังไงนี่ไม่ถึงยังมาคือหนาลีในช่วงไงยุคโกนิตุงไงโชว์ซึกูโกติโกมังโง่ไงที่นี่ช่วงงานนั้นคือเดี๋ยวมาปีมากง่ะที่สุดตาจินเชื่อมงงไม่ยังง่ะมันใส่ด้วยตำรวจไซเบอร์ง่ะเดี๋ยวมาแจ้งเตอร์ฟลาที่เจอตำรวจสอบสวนกลางง่ะยาเบะยาเบะมองงงมากเดี๋ยวชั่วโมงง่ะผู้สูงอายุง่ะชั่วโมงที่ก็จะวงไม่เดี๋ยวระบบอะไรข้อนี้จะซื้อว่ามาจะซื้อสายมาคือที่จงง่ะติกาดอบกันยามกูมาดูไงชั่วโมงกันยากูสูจะสู้สูงงูไม่ยังไงมาเงินตั้งยาจามโมตาบริเวณไงมาสายแบบมองงูไม่ยังชั่วโมงที่ผมไม่ยังคือจะสู้จะมายิบผับผีงงูไม่ยังคือนิชเช่นไงนิชเช่นก็คือยูสุลายเนี่ยทายฟูงอทูฟูแบบยูสุลาวัดว่าทูฟูละงอวายเฟซบุ๊กไงที่ต่อความที่ท่าฟลังไงจะซื้อแต่มันยังคือคือข้าวเป็นยังไงอันนี้ยังคือจะซื้อคือมีจำกัดเป็นยังไงมีมาใส่บ้างจะกูเลยมั้งว่าเป็นยังไงบ้างคือวัดชุมมติกระโดดไม่ยังคือจะซื้อผีผีเยอะเป็นยังคือวัดคือนิ้วใช่ไหมไงผู้บอกอ้วนใช่ไหมผู้บอกอ้วนงูเป็นยังคือไงสุดท้ายแบรนด์น่าจะซื้อมาสู่ฟลอร์ช่วงงานอีกทั้งมองไม่ทันยากลุ่มมิชาชีช่วงงานมาคือมาคือตัวเนี้ยจำง่ายย่าเราสมัครเข้าสมัครกว่าจะซื้อจะมาคือข้ามังยิบริชีรูปภาพที่แต่ละนี่คือท่าฟิบุ่มแบบที่ต่อมไปกันทีละย่ากว่ายิแอปจะซื้อหูกว่าเชื่อละนี่คือที่เรียกกู้หูยาชิงไงยิบผิวงูไม่คือคือผียาชงงานราคาคือถูกยาชิงไงบ้างครับสมมติกันรู้ป่ะคือจะซื้อยิบผิวคือถูกยาจะซื้อข้าบ้างคือไงนี่ใช่ไหมพวกอ้วนชิงไงที่แม่ผมว่าอ้วนมันจะทำงานไปช่วยไงผมว่าอ้วนก็ยังไม่เคยยากจะซื้อมาสู่เราที่แม่ยากในเรื่องมาตอบพลังงานโน้ตโฟยังมันรับใส่ช่วยทำงานที่แม่ยากที่จะตัวงานที่แม่ผมไม่ยากไงมาคือที่ยาจามโอบางไงมาเสียเงินไปคือกลุ่มมิชาชิงไงรับชมมาเขาสุบะคือจะซื้อยุปอมแบบจะซื้อข้ามาแต่ละยังไงสู้แต่ละยังยูรูปายูวิดีโอแต่ละยังคือโฆษณาเยี่ยมงานจะซื้อมาที่เรื่องค่าบริการเป็นยังไงยี่ห้อจะเป็นยังไงที่ยาคือยากยิบรับประกันเยี่ยงอ่อนยี่โคบะสักโคบะงะอ่ะเพราะว่าชมมูจะที่ผู้ผสมยาคือจะซื้อค่าสุยประกันจะเพิ่งไงว่าคือวอชิงไงเพิ่งมากุญย์มาตัวเชิงอ่ะสุดท้ายผู้บังอ่ะยี่มือแบงว่าตัวแบงสัตว์ตัวแบงคืออ้วนใช่ไงอ้วนจะซื้อมาสุบล้วนเถอะก็เนี่ยแบงว่าคืองอกยี่มาซ่าชัวร์ไงแต่ความยี่คือยาสถานการณ์ตำรวจสอบสวนกลางใจไซเบอร์ไงยาคือตีเตอร์ฝรั่งอ่ะว่าชมมูติดตามมันยังไงมาคืออัตยาจะมองกันว่าจะซื้อ
ยิบฟิฟิแย่แบ่งเงื่อผู้บอกอ้วมาแต่เย็นอ่ะทำไมเหอยากกลุ่มมิชชั่นชิ้นห้อยอย่างพลาดได้ดีกึ่งหลังอ่ะอาจจะเนี่ยว่าทุฟลาทุฟลาเนี่ยประคว้าจะช่วยหลังว่าจะซื้อกูได้ค่าที่เลือกค่าเป็นยังไงจะซื้อมาพากูเป็นยังไงเจ้าความหมายจะเป็นยังไงเอาเราเขาประคว้าช่วยมึงอ่ะเพราะว่าโอ้นิวใช่ไหมคือไงผู้บอกอ้วใช่ไงก็เนี่ยไปจะซื้อมาวางอ่ะทำไมเอาสมอที่เอาผู้สูงอายุให้ทำไมดีแต่ปีมาเจนตัวอย่างอ่ะที่มาถึงเชียงโง่เป็นยังไงอาริยาสำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยากันมาคือหน่วยที่พวกกุญยิสุตีนิสุจะมาแจ้งสุพลังอ่ะจะมาคือนิมิจีเส้นไหนจริงอ่ะตีนิคือวันยังจริงอ่ะที่ชูนิควันยีกู้เงินซึ่งอ่ะเอาถ้าเหมือนเป็นยังไงมีฮิโรฮาเยือเมืองฮันเรียกว่าไงว่าภาคเหนือจีภาคอีสานจริงอ่ะตีนิคือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออ่ะอาทิตย์เดียวมันยังคือมือห้าคือเป็นเรียมังโงเป็นยังไงย่าถ้าแจ้งเตือนมันยังคือพื้นที่จังหวัดเชียงรายไงอาทิตย์ยังจังหวัดพะเยาอาทิตย์ยังคือจังหวัดน่านไงอาทิตย์ยังคือจังหวัดหนองคายบ้างไงอาทิตย์ยังคือจังหวัดบึงกาฬไงอาทิตย์ยังจังหวัดสกลนครงอที่ยังคือจังหวัดนครพนมไงอาทิตย์ยังคือจังหวัดจันทบุรีไงอาทิตย์ยังจังหวัดตราดไงอาทิตย์จังหวัดระนองพังงาไงถ้ามาคือมือห้าคือเรียบร้อยไงเอาปีขวาดในพื้นที่ธรรมจักรสบังไงมาเกิดที่ยาฝาระจำโมบุรุงไงมือหาคือพันเลี้ยงงูบัญญัติไงอาจารย์จำโมดงอที่ยังคือวัดอยู่ว่าบ้านยิสัสอาจารย์สี่ลำมังสัสจำมาลำพัชกวยลำมาที่กินอะไรไงจะกวยที่การจะไปมือหาลิสบังไงกูจูเชี่ยมาดูไงอาเบชของมามาหากคือดวงงูบัญญัติไงอันนี้ตัวยังคือโอ้ยเขาอยู่ดูที่ตาหนังไงมาเฮียที่มีที่บอกกูยิสุแต่ยิสุมาเจติบุรังที่มาเฮชูนี้ควันยิงอ่ะชูนี้ควันยิงคือกู้เงินสื่อของงานทำมาปีมาง่ะที่ยิงอ่ะที่มาแต่เชียงโง่ไม่ยากกระทรวงแรงงานคือทำมาแจ้งเตือนไฟง่ะมาสาวเฉพาะงานโหท่านมิโซกว่าตับปฏิวัติเยี่ยมง่ะมีควันจะสบายง่ะมาตั้งยาจำโม่ไม่ใช่ง่ะนบิควันมีพักควันโง่ไม่ยากคืออันว่าจู่กับกู้ยิงกับเชียงง่ะนบบริษัทมาแก้กับยาไปง่ะอามือสังว่าปัญญาเทียกลุ่มมิชาชีพก็คือบริษัทคือบริษัทจัดหางานไงมีความเป็นยังคือที่เสียยิปเพ็ดเงาะมันก็ชื่อว่าโซยิฟิบุตติดต่อที่เสียช้าเนี่ยคือว่าที่ดีโฆษณาเยี่ยมังอ่ะไอ้มันก็ยังคือยากลุ่มมิชาชีพมันก็ชื่อในหน้าเถื่อนไปสิไงมาคือเตียนสมองอ่ะอามือสังว่าคือยาที่มันคือมาตับเตียนยิ่งใช้ไปยามมือที่เราความเป็นยังไงยาเบลามาเพิ่งไงที่เกาหลีดวงอ่ะที่นี่คือเกาหลีใต้ดวงอ่ะที่นี่คือไต้หวันดวงอ่ะที่นี่คือออสเตรเลียบ้างไงที่นี่คือไปหอออสเตรเลียกับที่นี่ไต้หวันไงที่นี่คือเกาหลีบ้างไงที่นี่คือที่ถิ่นมังไม่คือกว่าประเทศสิงคโปร์บ้างไงที่นี่คือสิงคโปร์เจกาตาบ้างไงมาคือมีสัญลักษณ์ของการที่บูรังไงวันที่พุทธิมาจิสบ้างไงมาคือเนี่ยคือเตียงจะมองฝาตาไปสิงห์วันที่ขวานว่ามาแก้กับยามาโคได้บ้างนู่ยข้อมูลจุกกุญจุกกับกุญยิ่งกับเช่นบ้างไงยาติกาเดมาบ้างนู่บริษัทเบญียาใบในยาเนี่ยหนังสือรับรองไงที่รัฐบาลข้อนี้หนังสือรับรองรับมาจบเป็นยังไงได้ที่มามาไงมายาญี่ปุ่นสิงห์ไงได้บ้างไงวันที่มีส่วนไงมาที่ตามประเทศมีพยาบาลไงมาแก้กายอธิญญาบริษัทอันเป็นเพื่อวิเคราะห์มูลสุขกุญญามาสเบอร์รัสมาคาสเบอร์อาทิชุกันเยาวรักกึศกึลามาอย่างงานุ่มฟัวพะเบืองูเป็นยังไงจะกระโดดเพื่อฟุบัติมือแบงสะสมือแบงบุญเจ้าไงนุ่มกับเป็นยังคือที่คิดมาบุญเจ้ามาไงอินมาคือมีชอบว่ามาคือเตียงจำมาไงธรรมญาที่กระทรวงแรงงานจะมาแจ้งเตือนฝรั่งไงอาทิตย์แรกยังเฉพาะไงนั่นคือมาสามกว่าที่ขวาแค่นั้นไงอาชีพเราเฉพาะด้านจอยาหมู่บ้าน48บ้างไงจังหวัดตากแล้วก็จะสูงเอาลิสุหมู่กว่าคือเดี๋ยวฟังงานกว่าเอาลิสุหมู่กว่าป่ะหอดูแลนี่กว่าเชื่อแล้วมังหมู่กว่าทุ่มไงยัติเป็นฟังเสียงไงบางวันยังคืออันนี้ก็คือมงกุฎเรียบแม่หลวงบ้างไงมาคือนอมุ่งป้าจะสู้เชิดบ้างไงอันเป็นคือนานาเนี่ยชกงาที่จวงงา

啊，天人小朋友，那么啊，有些的话比忙啊，他像我那白云哎，阿五阿妈，大马天外啊，伊那嘛烧帕子哩，对大我不应该阿五就没个花家哎，阿妈干个呀，不会说了嘛，干个不个，阿天呀。อ่าอีคอมเมอร์แต่ก็กุญญ์กับเชงชงอ่ะเอามือสั่งงบหรือยากระทรวงแรงงานบ้านช่วยไงอ่าที่มีชาชีไงอ่าที่ในหน้าที่ผมมาคืออ่าอย่าบริษัทเปิดตาเป็นยังไงถูกกฎหมายเป็นยังคือเอาแทบไม่รับสุราว่าทับเที่ยวคนเดียวมาเหมือนที่ขวาจะเป็นยังไงที่ขวาที่ขวาสุดเป็นยังไงอ่าวัตเตอร์ลีอ่าที่ต่อหลังอ่ะอธิบายว่าเฉพาะแต่กระดูกว่าที่ต่อความแบงอ่ะอ่าฟีบุ๊กขวาลงอักบอยเว็บไซต์ที่ชื่อว่าที่กับกว่าเขามีอย่างว่าไม่ยังไงผิวขั้นพระจิตทรงว่าไม่ยังไงอาบมาคือเนี่ยคือติดเชื้อเรียกว่าฟุบาเกลือมาสมัยยังมั่งอ่ะมาถ่ายเย็นไงโนกว่ายิบผิวยี่เหอทีเดียวก็ตุยเย็นไงก็กุญย์ก็เชื่อไงทำมาบริษัทมาเสริมงามงานที่เนี่ยคือย่าบริษัทมาคืออะไรตัวดามั่งอ่ะอาเมื่อสั่งว่าไม่ยังคือที่กลุ่มมิชชั่นมือคือไงย่าบริษัทบริษัทยุปอชานี่ไงอันนี้คือเอกสารไงคือถูกมาคือยาทารายารัฐบาลว่าอย่างดีรัฐบาลได้ไหมไงรัฐที่ดีมาหงอทำไมก็ขึ้นยังไงอาทิตย์เป็นยังคือติดกระดมไม่เข้าเอามาตัวมาซะเป็นยังไงอาทิตย์สองเขาไม่ยังคือไงวันยี่สมัยยังมั้งอ่ะเอาสมัยยังวันไม่ยังนั่นละกว่ายายี่ลิ้นสุภาษิตไงนั่นละกว่ายี่วิสัยดุยเนี่ยคือกุลินีไงทิลินีไงเป็นยังไงอาทิตย์นั้นกว่ายี่ลายว่าสุดแพงยิ่งกว่ายายุกลุ่มสุดกว่าแต่ประเทศยุโรปยุกลุ่มจะเป็นยังไงนั่นกว่ายี่กว่าจิ๋วเกอร์ใช่ไงอาทิตย์สองแม่กว่ายุกลุ่มมันยังคือกว่าแต่ประเทศยุโรปเหมือนกันไงยุกลุ่มมันยังที่ยาละชั่วเลยยากลุ่มไม่ใช่เชื่อผมมาเลยไงอาทิตย์สองแม่ยังมันยังกว่าแต่ประเทศมีสมองงานไม่ยากกว่ายุกลุ่มที่ฉันยังไงเวลากว่ายุยุตนั่นมันไงไอ้ที่ฉันเนี่ยเวลาที่กูยิ่งกลัวเกิดใช่ไงมาคือตั้งยาสมองชกงามาสับเบอร์ขึ้นยางานมาคืองานแต่กระดูกเบอร์บอกว่าเกาหลียีเชียร์ดงอว่าอิสราเอลยีเชียร์ดงอว่าไต้หวันดงอที่นี่สิงคโปร์ดงอที่นี่คือออสเตรเลียดงอมาคือที่นี่ยี่ข้อมูลว่ายังไงมาที่เชียร์พัชิตจงอมันยังไงอาทิตย์ยาสมองที่กูยิ่งถ่ายยูสับเบอร์ใช่ไงปีขวานนู่นก็มาฟาชีอารมณ์สักสิ่งงามไปงานอวบจุดๆแพ้ว่าชกงานที่ไปใส่ยังไงว่าโอ้ยสุดเลยสุดสุดเลยที่นั่นยังไงที่กระดูกบ้านสมัยนั้นยังมาไปใส่แบบไงผู้ผู้บ้านยังเกิดจะไปเอาคือกำลังไงยิ้มสามเหมือนแบบเกิดบ้างไงสุดท้ายแบงก์เอาเขาโมงว่าจีชงไงผู้บ้านเขาผู้บ้านมาเกินล่างอ่ะอาทิตย์ความยังไงได้กระทรวงแรงงานเติมไม่ยังไงมาสับเบอร์คือในหน้าเถื่อนไงบริษัทยุปอมาคือเครื่องมือที่นี่คือเว็บไซต์ไงนั่นแหละว่ายี่ดีนี่คือรถไฟบีจะมาไงนุ่งกับพันยี่ดีงูมันนั่นถึงเชื่อทุกฝรั่งไงนั่นแหละดูแลเยี่ยมงานเนี่ยปกติเชื่อมังอ่ะค่าเยี่ยมไงนั่นกว่ายี่พิเลียยี่ชิเบนี่ไงนั่นแหละที่กว่าเชื่อไงเอกสารกูมาแต่เจ้าดงอที่มาขวามีไงกว่าปีงูมันยานุอาชีพซึ่งมันเชื่อไงไอ้ตาโกจากงูยาพิยาขวากับไปไงอาทิตย์เหรอหนูปั้มยังคือมีอาดูดวงไงนัวละมัธนายานนมายิ่งชิเบนัวสุดกาชิไงบับเฟ่ปั้มยังคือลีเมือควันยังคือเหมือนสเปรดงาที่ยังคือกว่าวโอทีไงโอทีเจบิลเลียนขยันยังพามาทำคือมารวยใช่ไงโนโอทีจะประสบมันยังคืออะไรยังคืออับบัติมาคนนี้ยังคือที่แสนสิบว่าเฉยๆกว่าไงเอ็ดมันยากโฆษณาคือยิ่งกว่างาในรัฐทุกฝรั่งยังทีเลยพวกข้อเชื่อมันว่ากุลีกุลีแบบมันที่ยากพวกข้อก็ชิ่งกว่างาที่ยากในนั้นถึงผมมั้งอาเทปัญญาพิความมาที่ศิษย์พระเจ้าทรงโง่ปัญญาไงอาบอกคือยิ่งมาเราก็ตั้งยังคือไงอาเทอาจารย์ยิ่งโง่แต่กับกูยิ่งชกงานมาคือบริษัทมาคือยาสนางงานมาแล้วก็ด่ามันก็วัวที่นั่นยิ่งอ่ะพิความยังก็ด่าแต่ไม่เอาคือก็สนางงานยิ่งจู่ว่าบางทีอาทิตย์เยอะคือดาวงาพิความปัญญาคือยาสนางงานมาสัตว์ถือจุดตัดรูปไปยังไงอาบอกความมาเกิดปัญญาคือกุลีดูถือไปยังไงมันยังคืออาเทอาจารย์ยิ่งชกงานมันยังคืออันนี้ยังคือยากลุ่มมิชาชีพวังงาอามาติเด็กเกจไม่ใช่งามาสักขึ้นยางงานมายากระทรวงแรงงานคือที่เตยฝรั่งอ่ะอันนี้บ้างว่าสุดๆแปลว่าเอาเชื่อความว่ามากกว่าต่างประเทศได้บอกว่ายิงงานมาสอบผ่านติดจะบ้างไงมันก็ไงคืองานบริษัทมันก็ไงคือโน้ตเชลฟุบาเกือมาถ่ายเงาโน้ตสู้กับกุญย์กับเชงกันมาอะไรก็จะอะไรก็ดามังอ่ะมาสักเมื่อขึ้นยางอ่ะปีขวานโน
ตึกมาฟ้าเชียงเขามายังไงอมสาโซวายากระทรวงแรงงานเฮงาแต่ละจังหวัดเฮดางวายาสนักงานนั่งกว่ายื่นติดต่อช่องอ่ะทำมาบุษมาเฮจุนจุมาเฮงาสุดแนบเชียร์ที่เล็กโคหายเยงว่ะสุกกตุยนั่งอ่ะสุกกุยนั่งอ่ะตึกก็ได้ว่าผมยิบว่าไปเฮงไงนั่งกว่าเว็บไซต์ยินสมาร์เบย์จัดสุดแทบแบงว่าที่กรุงมิเชชิลาพัชจุลงโอเป็นยังไงที่ฟุตบอลวางมือแบบชงแบบเฮงว่ะพี่อยากเกิดว่าเชียงไงเกิดว่าเฮยิ่งจะไปเหอะมาวันยิงอ่ะยิ่งจะบอกทั่วตินละเหาะทั่วตินได้ละไงอันที่ยิ่งยากไปเสกลามาเคยยิบปอดิเหาะเอกสารฉันมายิบปอดเลยก็ละเชิงไงอันที่ไปเหอะไงทำมาเหอะอามาที่เด็กจิ้มเชิงไงเอาเฉพาะลิสุไงอันที่ไม่ยังไงอามาเหอะที่เด็กปีมากงามสักไปเหอะขึ้นอย่างไงไม่ยากกระสุนแรงงานที่เด็กประกาศเช่นเตียวฝรั่งไงอันที่แบงก์ไม่ยังเฉพาะงานนี่มีน้าปีมากมาเหอะอันที่เรียนจวงงานไปเหอะตีตีควาโมลัยควางาเนี่ยมีไปเหอะว่ารายการลิสงอดมังอ่ะหนีโมควานี่เหอะสามโมไปเหอะมาสัญญาเหอะละชินาเทียสักทีเดียวไงไปเหอะเชื่อเราว่าเชื่อคนน้อบ้านไม่จ่าไม่จ่าเหนือบ้างอ่ะน้องเฮียมังกว่าหนีช่วยเดียวละที่นี่จอบ้านที่บ้างอ่ะจอลำโพงจะโซย่ามังกว่าที่เกิดที่ฝรั่งงานไปคือเอาเฉพาะมุกว่าที่ฝรั่งสุดามุกว่าที่พุทธิยังงานที่ระหนาวงานไปคือเอารายการที่สูงด้วยบางงานในไปคือชมมุกวันนี้จิ้มว่าตัวควาด้วยงานไปคือเส้นแดงงานของมุกหรือความงานนี่ไปคือนับปีมากมาคืออาทิตย์จวงงานอาทิตย์เป็นยังเฉพาะงานมาสับไปคือเอาจิ้มไปงานบ้านพื้นที่ยังคือเมืองฮาเลียมาคือจวงงานเอาพัฒนาจากสุบงานว่าคือด้วยความอะไรก็เยอะงานมาคือลุชิสุเอแต่จำมันจำมันยิ่งเชื่องามฮัลโหลไปเจ้ากุญแจอันตรายยังงาที่มันเกิดแต่มาปีมาเชื่องาอะไรไปก็บอกเอาไว้ช่วยปีมาเมื่อไงอาทิตย์ละสองงาข้อความสวัสดีครับ

0: ข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลพร้อมยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐทั้งระบบอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเช็คสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเช็คสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลพร้อมยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลส่วนบุคคลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในหาต้นเหตุและผู้รับผิดชอบเพราะเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ควรเกิดขึ้นและต้องใช้เป็นโอกาสยกระดับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลภาครัฐทั้งระบบสำหรับการดำเนินงานของหน่วยงานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรายงานว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบว่าฐานข้อมูลภาครัฐถูกเจาะโดยตรงและได้ปิดช่องทางการเข้าถึงที่เกี่ยวข้องพร้อมเร่งตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลเพื่อหาสาเหตุและผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนกระทรวงคมนาคมระงับบัญชีผู้ใช้งานที่เข้าข่ายผิดปกติสั่งเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทุกหน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกและส่งข้อมูลให้กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดำเนินการสืบสวนขณะที่กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเข้าถึงข้อมูลพร้อมยืนยันว่ายังไม่พบการรั่วไหลจากฐานข้อมูลหลักของระบบทะเบียนราษฎรสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.เร่งตรวจสอบและประเมินระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐประมาณ300กรมทั่วประเทศภายใน30วันผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: นิติวิทยาศาสตร์เปิดผลชันสูตรหลุนโซโล่เบื้องต้นชี้หัวใจล้มเหลวแต่ยังไม่ตัดประเด็นสารพิษผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีวัยวุฒิรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดเผยผลการชันสูตรศพนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือหลุนโซโล่ภายหลังนำร่างกลับประเทศไทยโดยได้รับความยินยอมจากญาติให้เปิดเผยข้อมูลว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากภาวะระบบหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว อย่างไรก็ตามยังต้องตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อและพันธุกรรมเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของภาวะไหลตายพร้อมทั้งไม่ตัดประเด็นการได้รับสารพิษหรือสารเคมีโดยกระทรวงยุติธรรมจะประสานทางการประเทศจอร์เจียเพื่อขอผลการตรวจเพิ่มเติมทั้งนี้ใบมรณบัตรจากประเทศจอร์เจียยังไม่ได้ระบุสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการตำรวจและปปส.ภาค9สกัดยาบ้าซุกกระป๋องเงาะแปรรูปเตรียมส่งชายแดนใต้
8: เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค9ตรวจยึดยาบ้าที่ซุกซ่อนในกระป๋องเงาะแปรรูปภายในบรรจุ4กล่องหลังสืบทราบว่ามีการลักลอบขนยาเสพติดผ่านบริษัทขนส่งเอกชนไปยังพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาเมื่อช่วงเช้าวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาและใช้เครื่องเอ็กซเรย์ตรวจพบสิ่งผิดปกติภายในกล่องพัสดุจากการเปิดตรวจสอบพบเงาะกระป๋องในน้ำเชื่อมจำนวน67กระป๋องภายในแต่ละกระป๋องถูกซุกซ่อนยาบ้าไว้กระป๋องละ2มัดมัดละ 2,000 เม็ดรวมยาบ้าทั้งหมด 268,000 เม็ดเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดไว้เป็นของกลางก่อนขยายผลติดตามการจับกุมผู้รับพัสดุได้2รายในพื้นที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเดินหน้าขยายผลติดตามผู้ส่งพัสดุต้นทางและผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
2: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สามร้อยหกสิบห้าน
2: ับอะไรคะคุณ
1: นับถอยหลังอายุพรบใหม่ของรถเราไงอายุลดลงทุกวันแต่รับประกันความคุ้มครองเหมือนเดิมตลอดปีต่อพรบแค่ปีละครั้งอุ่นใจราคาก็ไม่แพง
2: ดีค่ะงั้นพรุ่งนี้ฉันช่วยนับ
1: และพรบของรถคุณล่ะครับเหลืออีกกี่วัน365วันให้ความสำคัญกับพรบด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคปภ.สายด่วนประกันภัยโทร1186
3: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.แม่ในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงนั้นอาจจะทำให้เราต้องเจอกับปัญหาสาธารณภัยมากมายไม่ว่าจะเป็นภัยจากฟ้าผ่าอัคคีภัยจากลมพายุฤดูร้อนหรือภัยจากลูกเห็บคุณสามารถบรรเทาความสูญเสียและบริหารความเสี่ยงจากการเกิดภัยเหล่านี้ด้วยประกันอัคคีภัยโดยประกันอัคคีภัยจะให้การคุ้มครองตามกรมธรรม์ไม่ว่าจะเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยชำระให้แก่บริษัทในการเอาประกันภัยทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาหากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้นั้นได้รับความเสียหายโดยประกันอัคคีภัยจะมี4ความคุ้มครองหลักไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ฟ้าผ่าแรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้นแต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผ่นดินไหวนอกจากนี้ประกันอัคคีภัยยังสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นภัยจากลูกเห็บภัยจากน้ำท่วมภัยจากลมพายุภัยแผ่นดินไหวภัยระเบิดภัยจากควันภัยอากาศยานภัยที่เกิดขึ้นเองตามปกติวิสัยภัยจากการกระทำยางป่าเถื่อนหรือการกระทำอันมีเจตนาร้ายภัยจากจวดยานพาหนะภัยต่อเครื่องไฟฟ้าภัยจราจรและนัดหยุดงานภัยเนื่องจากน้ำสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1โทร053-112-7302
4: ใช้สิทธิ์บัตรทองเข้ารับการรักษาที่คลินิกแพทย์แผนไทย30บาทรักษาทุกที่ได้ง่ายๆทั้งนวดประคบอบสมุนไพรใช้แค่บัตรประชาชนไม่เสียค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 30บาทรักษาทุกที่สิทธิ์ตามกฎหมายของคนไทยให้แพทย์แผนไทยดูแลสุขภาพคุณ
5: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงาม คงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: เชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายนะคะวันนี้ก็พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้มีนัดกับคุณผู้ฟังนะคะว่าเราจะมีสัมภาษณ์ค่ะแนะนำศิลปินนะคะแล้วก็เปิดตัวเพลงใหม่ที่ในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีสายโฟนอินเข้ามานะคุณผู้ฟังเนาะแต่ว่าตอนนี้นะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ฟังอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยและกันค่ะสำหรับตอนนี้นะคะทางสายโฟนอินก็พร้อมแล้วเราอยู่กับศิลปินของวง Wanderer นะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งวงค่ะที่มาพร้อมกับการเปิดตัวซิงเกิลใหม่ทั้งหมด4เพลงด้วยกันสวัสดีคุณไซค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: สวัสดีค่ะยังไม่ได้เปิดเพลงสักเพลงเลยนะคุณไซแนะนำตัวให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันหน่อยค่ะ
1: ครับผมชื่อไซนะคะเป็นอาร์ติสต์ representative ของ Wanderer ครับศิลปิน Wanderer ครับ
0: ค่ะที่มาของคำว่า Wanderer นี้มาจากไหนคะ
1: ก็ Wanderer นะครับก็จะแปลตรงตัวก็คือนักพเนจรนะครับแต่การที่เขาเรียกว่าอย่างไรของเราที่เราคิดวางเป็นวันเดอร์เลอร์ก็คือนักพเนจรทุกคนไม่ใช่ทุกคนที่จะหลงทางนะครับใช่ก็คือพเนจรเพื่อเก็บเกี่ยวผู้คนมาด้วยกันนะครับผู้คนที่มีทั้งสมหวังแล้วก็ผิดหวังเพื่อให้เราสร้างคอมมูนิตี้ของวันเดอร์เลอร์ขึ้นมาครับ
0: ค่ะถ้าพูดถึง Wanderer แล้วเราจะได้ฟังแนวเพลงแบบไหนคะลองเกริ่นๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันหน่อยค่ะ
1: คืออย่างแนวเพลงของ Wanderer ก็จะเป็นแนวเพลงที่เรียกว่าโฟล์คครับดนตรีโฟล์คครับแต่ก็จะมีกลิ่นอายของความเป็นป๊อปเพื่อให้สื่อสารง่ายครับให้ผู้ฟังได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับ
0: ค่ะงั้นเรามาลองฟังเพลงแรกกันเลยดีกว่าเพลงแรกก็คือเพลงเราพลาดอาทิตย์ตกไปกี่ดวงแล้วสำหรับเพลงนี้เล่าให้เราฟังหน่อยถึงแรงบันดาลใจแล้วก็ที่มาที่ไปของเพลงค่ะ
1: ครับอย่างเพลงเราพลาดอาทิตย์ตกไปแล้วกี่ดวงนะครับก็จะเป็นบทเพลงที่เหมือนกับให้กำลังใจเนาะให้กำลังใจของคนที่รู้สึกว่าการที่เขาจะมีความฝันสักความฝันหนึ่งเนี่ยเขาต้องใช้เงินหรือใช้แรงกายในการที่ต้องจ่ายเพื่อให้เขาได้ความฝันนั้นมาครอบครองอย่างไรเพียงแต่ว่าเราไม่เคยคุยกันว่าแบบความฝันนั้นอ่ะใครเป็นคนบอกให้เราฝันนึกออกไหมครับคือความฝันนั้นมันอาจจะเป็นตัวกำหนดก็จริงแต่มันเหมือนกับว่าถ้าเรามองว่าเราฝันถึงความสุขเล็กๆพอดีในแบบของเราแค่นั้นมันก็ดีมากแล้วอะครับ
0: เอ๊ะหรือความฝันของเราถูกยัดเยียดหรือมันฝันจริงๆ
1: ใช่ครับมันก็จะมีคนที่กำหนดเนาะว่าโตมาคุณต้องมีเป็นแบบนี้นะมีความฝันแบบนี้นะคุณต้องไปให้ถึงความฝันในแบบนี้แต่มันไม่เคยมีใครพูดระหว่างทางว่าวิธีการที่จะให้มันไปถึงความฝันนั้นอย่างที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขด้วยครับระหว่างทางเนี่ยมันต้องทำยังไงบ้างเพลงนี้มันก็เลยเหมือนกับเรียกว่าให้กำลังใจมากกว่าว่าเนี่ยอย่างชีวิตเราเนี่ยยังเหลือดวงอาทิตย์ตกให้ได้มองอีกกี่ดวงคือการนั่งมองพระอาทิตย์ตกมันก็จะเขาเรียกว่าไงมันเป็นความสุขหรือเป็นความสบายใจหรือเป็นความสวยงามที่เราไม่ต้องใช้เงินในการจ่ายเลยสักบาทเดียวครับ
0: โอ้โหเป็นความหมายที่ลึกซึ้งมากๆเพลงจะเพราะขนาดไหนเดี๋ยวเราไปฟังเพลงแรกกันก่อนเลยดีกว่าไหมคะคุณไซเนาะแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อในรายการคุณผู้ฟังคะเพลงแรกเราพลาดอาทิตย์ตกไปกี่ดวงแล้วบทเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: านไปแล้วสำหรับบทเพลงแรกค่ะเราพลาดอาทิตย์ตกไปกี่ดวงแล้วคุณไซอยู่ในสายกับเรานะคะ
1: ครับอยู่ในสาย
0: โอ้โหดนตรีเพราะนะฟังแบบเป็นเพลงที่ฟังได้เรื่อยๆเนาะเป็นเพลงที่ฟังได้เรื่อยๆฟังได้ทุกวันนะก็เป็นอีกเพลงหนึ่งก็ฟังแล้วมันก็ให้กำลังใจนะคุณไซพูดถึงแล้วเนี่ยครั้งแรกที่ฟังเพลงตัวเอง
1: ใช่ครับมันก็เหมือนกันให้กำลังใจแล้วก็ตั้งคำถามกับตัวเองเนี่ยนะครับ
0: ค่ะแล้วเพลงต่อไป
1: ให้คำตอบแต่ให้คำถามคร
0: ับ เป็นการตั้งคำถามแล้วก็ให้คำตอบกับตัวเองด้วยให้ได้ไม่ได้ไม่รู้ขอไปดูพระอาทิตย์ก่อนละกันเนาะปล่อยใจให้แบบล่องลอยไปนะคะเพลงต่อมาเพลงที่สองเพลงนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรคะ
1: น
0: ี้
1: เดี๋ยวเพลง
0: หมาวัด
1: มาวัดก็ได้ครับก
0: ็
1: คือเพลงเนี้ยมันเป็นเรื่องราวของคนที่เขียนเพลงนี้ซึ่งเขาได้ประสบพบเจอกับเหตุการณ์นี้จริงๆนะผมบอกก่อนทุกเพลงของวันเดอร์นี่คือจากเรื่องจริงนะครับไม่ผมไม่อยากเรียกมันว่าคือการแต่งเพลงอ่ะคืออันนี้คือเรื่องจริงนะครับเหมือน
0: กันเอาชีวิตจริงมาเล่าเน
1: าะใช่ครับอันนี้คือจริงที่สุดแล้วอ่ะครับอย่างเพลงหมาวัดก็คือตั้งคำถามกับสิ่งที่สังคมมองว่าปลอดภัยแต่กลับทำร้ายเด็กคนหนึ่งเมื่อสิ่งที่พร่ำบอกว่าดีที่สุดกลับกลายเป็นสิ่งที่กีดแทนหัวใจเขาสิ่งเหล่านี้ยังคงหลงเหลือความศักดิ์สิทธิ์อยู่อีกหรือเปล่าประมาณนี้ครับเป็นการตั้งคำถาม
0: มันเป็นอีกแง่มุมหนึ่งคือในโลกของเรามันก็มีทั้งมุมมืดและมุมสว่างเราก็สะท้อนมุมที่หลายๆคนอาจจะเห็นว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้มีอะไรแต่จริงๆแล้วบาดแผลที่มันซ่อนอยู่มันไม่มีใครสามารถมารับรู้แทนได้ถ้าไม่ได้เจอกับตัวเอง
1: ถูกต้องครับใช่เลยคร
0: ับ โอ้ยเพลงนี้ก็น่าฟังงั้นเราไปฟังกันเลยดีไหมคะกับซิงเกิลที่2ค่ะวันนี้มาปล่อยพร้อมกันเลย4เพลง
1: ขอบคุณมาก
0: เปิดที่แรกเลยนี่เหมาให้แบบให้ช่วงเวลาคุณไซโปรโมทได้เต็มที่เลยยกเวลาให้วันเดอร์เลยค่ะวันนี้นะคะ1ชั่วโมงเต็มกับรายการคุยสบายบายคุณผู้ฟังอยู่กับการโปรโมทเพลงนะคะของศิลปินค่ะวันเดอร์ซึ่งเป็นแนวเพลงโฟกนะคะเล่าเรื่องราวชีวิตแง่มุมต่างๆที่เกิดขึ้นหลายๆคนอาจจะเผชิญกับเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่คล้ายๆกันเพลงต่างๆเหล่านี้อาจจะเป็นตัวแทนของชีวิตคุณวันนี้มีทั้งหมด4เพลงด้วยกันเพลงแรกเราฟังไปแล้วคือเราพลาดอาทิตย์ตกไปกี่ดวงแล้วเพลงที่2ที่กำลังจะเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศก็คือเพลงหมาวัดค่ะเรื่องราวในแง่มุมที่หลายคนมองว่าก็ไม่ได้มีอะไรแต่มันซ่อนบาดแผลข้างในไว้อยู่เรื่องราวของเพลงนี้จะเป็นอย่างไรไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: Chat
1: โอเคว้าวผ่านไปแล้วสำหรับเพลงที่สองโอ้โห
2: หนักไปนิดนึง
1: เพลงนี้อาจจะหนักหน่วงไปนิดนึงแต่ด้วยดนตรีแล้วก็มูดแอนด์โทนไม่ได้หนักหน่วงขนาดนั้นก็ฟังได้เรื่อยๆก็จะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เราก็ต้องในฐานะคนฟังเพลงก็ต้องเปิดกว้างรับมุมมองใหม่ๆในการนำเสนอเพราะมันคืองานศิลปะชิ้นหนึ่งใช่ไหมคะคุณสาย
2: ใช่เลยครับมันคืองานศิลปะ
1: คืองานศิลปะ
2: การเล่าเรื่อง
1: ค่ะมันคือการเล่าเรื่องมันคือ storytelling ที่ชีวิตของศิลปินแต่ละคนก็จะไปเจอพบกับเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปแต่สำหรับเพลงนี้นะคะมันก็เป็นสะท้อนอีกแง่มุมหนึ่งถ้าเอาตรงเราก็จะไม่ต้องโลกสวยกันมากเราต้องยอมรับความจริงว่าสังคมมันมีแบบมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะหยิบมาเล่าหยิบมาสะท้อนหรือว่าหยิบมาสร้างผลงานในรูปแบบไหนแต่ดนตรีไม่ได้หนักหน่วงมากขนาดนั้นนะคะถ้าพูดถึงแล้วอ่ะยังสบายๆ สไตล์แบบโฟกโฟกสไตล์โฟกโฟกค่ะเพลงที่3กันบ้างเพลงนี้หนักไหมเสียงลมหายใจ
2: ไม่หนักครับ
1: เพลงนี้สบายๆ
2: เพลงเหมือนเพลงรักของวันเดอร์ครับ
1: ค่ะก็เป็นเพลงรัก
2: แต่มันใช่ครับแต่มันก็จะมีมุมมองความรักที่แบบเขาเรียกยังไงความรักที่ไม่สมหวังครับเมื่อคนสำคัญที่สุดอาจเลือกที่จะเดินจากไปในขณะที่คนแปลกหน้าสองคนกับเลือกที่จะกอดกันไว้เหมือนเขาเรียกว่าไงเหมือนเราอาจจะไม่ได้สมบูรณ์เรื่องของครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่ในเมื่อคนสองคนที่ไม่ได้รู้จักกันแต่เลือกที่จะกอดกันไว้แล้วเขาก็จะไม่ยอมทิ้งกันในเมื่อเขาหาทางกลับบ้านก็ยังไม่ได้แต่เขาก็จะอยู่ช่วยกันให้มันตามความที่เขาหวังไว้ครับ
1: มันเป็นความหมายที่ค่อนข้างลึกซึ้งนะจริงๆแล้วเรื่องของความรักมันเป็นอะไรที่ไม่ต้องอธิบายเอาแค่ความรู้สึกเนาะถ้าสมมติว่ามันรู้สึกปลอดภัยมันรู้สึกว่าคนนี้แหละใช่มันรู้สึกว่าเราอยากจะใช้ชีวิตหรืออยากจะก้าวเดินต่อไปบางทีในวันที่เราไม่รู้จะก้าวไปไหนดีไม่รู้จะไปไหนดีแต่เราคิดถึงใครคนหนึ่งแล้วเราอยากไปหาคนนี้จังเลยมันก็จะเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเราสบายใจแล้วเรารู้สึกปลอดภัยที่จะอยู่กับคนคนนี้หรือสิ่งนี้ความรักมันก็มีหลากหลายรูปแบบอันนี้ระบุความสัมพันธ์ไหมว่าต้องเป็นความรักแบบคู่ชีวิตเลยในเพลง
2: คือจริงๆผมบอกว่าไม่ต้องเป็นคู่ชีวิตก็ได้ครับเป็นพี่น้องกันก็ได้เป
1: ็
2: นญาติมิตรอะไรกันก็ได้หมดเลยครับ
1: หรือก็เป็นคนสำคัญ
2: น้องกัน
1: ใช่เป็นความรักความสัมพันธ์สำหรับคนที่ให้ความสำคัญกันและกันแล้วก็เลือกที่จะกอดกันไว้ในวันที่ฉันก็ไม่รู้จะไปไหนดี
2: ใช่ครับ
1: โอเคคุณผู้ฟังคะนี่พูดเหมือนเป็นนักแต่งเพลงกับเขาไปด้วยโอเคค่ะไปฟังเพลงรักในมุมมองของวันเดอร์กันกับซิงเกิลที่3ที่มาเปิดตัวในรายการคุยสบายยามบ่ายค่ะ

0: ผ่านไปแล้วค่ะกับเพลงที่3นะคะเป็นอีกหนึ่งเพลงรักต้องบอกเป็นอีกหนึ่งเพลงรักในมุมมองของ Wanderer ค่ะซึ่งเดินทางมาถึงเพลงที่3แล้วเลยอีกเพียงแค่1เพลงเท่านั้นนะคะที่จะโปรโมทกันในรายการวันนี้กับรายการคุยสบายยามบ่ายอยู่กับคุณไซค่ะ Artist Representative ของ Wanderer ค่ะคุณไซคะเพลงที่4กันเลยคืนกลางฤดูร้อนตอนนี้เป็นฤดูฝนแต่มาเปิดตัวในฤดูร้อนมาเปิดตัวในฤดูฝนยังไงคะคืนกลางฤดูร้อนเล่าให้เราฟังหน่อย
1: อย่างคืนกลางฤดูร้อนจริงมันเขาเรียกถ้าตามภาษาอังกฤษก็จะเป็นมิดซัมเมอร์ไนท์นะเป็นช่วงฤดูร้อนเนี่ยนะครับแต่มันจะมีช่วงที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นช่วงระหว่างตรงกลางที่ทำให้เราเห็นท้องฟ้าหรือเราได้เห็นในช่วงที่มืดที่สุดอะครับนึกออกมามันก็เหมือนช่วงเวลาของแบบฟ้าเปิดอะไรเงี้ยครับของช่วงคืนกลางฤดูร้อนเนี่ยนะครับ
0: คือฟ้ามันจะไม่มืดสนิทมากแต่ก็จะมีช่วงที่มืดสนิทอยู่
1: ใช่ครับใช่ครับก็เลยอย่างเพลงนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของแสงสว่างเห็นความรู้สึกที่แบบยังคงเหลือกับใครบางคนนะครับแม้ความสัมพันธ์นั้นมันจะจบลงไม่งดงามแต่เหตุใดแสงสว่างนั้นจึงยังเดินทางมาอาบที่หัวใจเราได้เสมอก็เหมือนกับเราอาจจะจบกับใครสักคนหนึ่งแล้วจบไปด้วยดีไม่ดีก็แล้วแต่มันจะมีช่วงบางช่วงของเวลาที่เราจะรู้สึกว่าเราจะคิดถึงเขาอะไม่ว่าอย่างไรก็ตาม
0: ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้อันนี้อกหักไปเนี่ยเพลงเธอยังอยู่ในใจฉันเสมออะไรประมาณนี
1: ้มันเป็นการไม่เชิงอกหักเมื่อผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการเข้าใจในเรื่องการที่เราต้องแยกย้ายกันมากกว่าร
0: ักนะแต่ไปต่อกันไม่ได้เธอก็ยังอยู่ในใจฉันเสมอจริงๆเรื่องราวที่มันจากกันด้วยดีนะมันเหมือนกับความรักที่มันก็จากกันได้ดีเจอหน้ากันก็ไม่ได้เกลียดกันหรือเป็นความรู้สึกที่ยังคงเก็บไว้ถึงความรู้สึกที่ดีๆคือความรู้ความสัมพันธ์น่ะมันก็จะมีบาดแผลทุกๆความสัมพันธ์มันก็จะมีเรื่องราวประทับใจมันอยู่ที่ว่าเราจะเก็บเรื่องราวไหนไว้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเพลงนี้อาจจะเป็นตัวแทนของความรักที่ช่วงหนึ่งมันเคยสมหวังมาก่อนแหละเนาะมันก็เคยสมหวังในความรู้สึกแต่ณจุดหนึ่งต่างคนต่างก็ต้องไปต่อแต่ว่าความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นมันไม่ได้แย่ซะเลยทีเดียวมันไม่ได้เจ็บปวดผิดหวังทุกทรมานหรือฟูมฟายแต่กลับเป็นมุมมองหนึ่งที่ทำให้เราได้มองความรักครั้งนี้ว่าขอบคุณนะที่มีความรักนี้เข้ามาทำให้เราได้เห็นอะไรและได้รู้สึกอย่างไรแม้ว่ามันจะมีความเจ็บปวดและผิดหวังแต่มันเป็นความรู้สึกที่ก็ไม่ได้เกลียดชังและฟูมฟายแต่มันเป็นความรู้สึกที่ยังมีอะไรดีๆเรื่องราวดีๆเข้ามาทำให้เราได้เรียนรู้ถึงแม้แดดมันจะแผดเผาใช่ไหมแต่ท่ามกลางความรู้สึกที่แดดแผดเผานั้นนะมันก็ให้ประสบการณ์ที่งดงามด้านความรักเราอีกแง่มุมนึงนะคะเชื่อว่าอาจจะมีหลายๆคนแหละที่เคยมีประสบการณ์นี้แต่บทเพลงนี้จะเป็นตัวแทนของความรักในรูปแบบไหนนะคะเราไม่สามารถไปจำกัดได้แต่เชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งรสชาติความรักที่พร้อมจะส่งต่อให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันกับเพลง Midsummer Night คืนกลางฤดูร้อนไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ

อทางไกลข้ามจักรวาลมาถึงหัวใจคือคำสาปและคำทำนายสองดวงตาเป็นประกายในฤดูร้อนที่จะยาวนานตลอดไปอาทิตย์ตกช้าจะกระจายหากันในสวนป่าแต่เสียงเพลงดังกว่าเสียงหัวเราะเธอเพราะกว่าอธิษฐานแทบตายขอให้เธอรับก่อนนอนคุยจนฟ้าสั่งไม่มีใครยอมวางก่อนนับ1จนถึง3ก็ยังไม่ยอมวางก่อนน้องสายอับยกสายตะโกนบอกให้วางก่อนรูปถ่ายแนบจดหมายซุกไว้ใต้หมอนหยิบมาดูส

0: ให้ฝันยังอยู่ตรงนั้นจนใครสักคนหลับตลอดไปฉันอยากเป็นเด็กคนเดิมแม้วันที่ฝนเริ่มโปรยปรายและคิดถึงเธอทุกครั้งเมื่อบนท้องฟ้านั้นมีรุ่งฉาย
1: ฉันในวันนั้นมาเจอที่ใจ
0: ดวงดาววันนั้นยังอยู่ใช่ไหม

0: ทั้งหมด4เพลงค่ะที่มาโปรโมทกันในรายการคุยสบายยามบ่ายในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะในช่วงท้ายคุณชัยฝากให้คุณผู้ฟังติดตามหรือว่าฝากติดตามช่องทางไหนในทุกช่องทางของวง Wanderer กันหน่อยค่ะ
1: ครับก็รบกวนขอฝากให้ฝากทั้ง4เพลงเป็นมันต้องมันอาจจะโดนใครบ้างสักเพลง2เพลงก็ยังดีครับก็อยากจะฝากหมู่เพลงทั้ง4เพลงของไว้ในลิสต์ของทุกคนด้วยครับหากชอบเพลงของพวกเราก็ฝากกดแชร์ใน YouTube แล้วก็ฟังได้แล้วติดตามได้แล้วในระบบสตรีมมิ่งทุกช่องทางครับ Spotify Apple Music อะไรก็มีให้ฟังเรียบร้อยครับ
0: ค่ะ Wanderer นะคะ W A N D E R E R ค่ะสามารถที่จะเสิร์ชได้เลยเพลงเราพลาดอาทิตย์ตกไปกี่ดวงแล้วเพลงหมาวัดเพลงเสียงลมหายใจและคืนกลางฤดูร้อนซึ่งเปิดตัวพร้อมกัน4เพลงไปติดตามได้ทุกช่องทางนะคะฝากคุณผู้ฟังติดตามกันด้วยขอบคุณคุณไซมากๆค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ให้เกียรติสวทชเชียงใหม่ของเรามาโปรโมทเพลงวันนี
1: ้
0: ก็คือเผยแพร่ทุกแพลตฟอร์มพร้อมกันหมดเลยนะคุณผู้ฟังพร้อมๆกันเลยแล้วฟังพร้อมกันทั่วประเทศค่ะขอให้เฮงๆปังๆนะคะถ้ามีเพลงใหม่ๆก็ทักทายกันเข้ามาแล้วพูดคุยกันในรายการได้เสมอค่ะขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณมาก
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหคุณผู้ฟังวันนี้ก็ถือว่าเต็มชั่วโมงเลยนะคะ4เพลงแล้วก็พูดคุยกันถึงที่มาที่ไปของเพลงค่ะวันพรุ่งนี้รายการคุยสบายยามบ่ายก็จะพบกับเรื่องราวของสคร.1เชียงใหม่ติดตามเรื่องของการแจ้งเตือนภัยด้านสุขภาพนะคะคำแนะนำดีๆจากกรมควบคุมโรคค่ะที่จะมาจัดรายการในช่วง 15:00 น.ถึง 16:00 น.โดยประมาณนะคะสำหรับวันนี้ในช่วงท้ายรายการแล้วคุณผู้ฟังท้ายรายการนี้ฟังเพลงอะไรดีเหลือโควต้าให้คุณผู้ฟังอีกหนึ่งเพลงวันนี้ไม่ได้พูดคุยเรื่องข่าวสารเลยค่ะแต่ว่าเราก็นำเพลงเพราะๆนะคะมาฝากคุณผู้ฟังพร้อมกับผลงานของศิลปินตอนนี้มีศิลปินรุ่นใหม่ๆมาค่อนข้างเยอะมากๆเลยมาค่อนข้างเยอะมากๆเราก็ต้องเปิดโอกาสและเปิดกว้างนะคะกับมุมมองการแต่งเพลงใหม่ๆให้กับนักร้องศิลปินนะคะได้มีโอกาสนำเสนอผลงานโดยเฉพาะทางคลื่นวิทยุของเราต้องขอบคุณมากๆค่ะที่เห็นความสำคัญของคลื่นวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์สวทเชียงใหม่นะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนค่ะที่ติดตามรับฟังกันนะคะด้วยความห่วงใยเดี๋ยวเราลาไปพร้อมกับเพลงฤดูที่แตกต่างค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับชลธรจันยาครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดตลาดนักท่องเที่ยวจีนจัดแคมเปญตอบโจทย์ในแต่ละภูมิภาคหลักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดตลาดนักท่องเที่ยวจีนจัดแคมเปญตอบโจทย์ในแต่ละภูมิภาคหลักพร้อมคาดการณ์นักท่องเที่ยวจีนทะลุ5ล้านคนในปีนี
7: ้นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเปิดเผยว่าททเดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อจอดตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนตลอดปี2569โดยมุ่งดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพและกระจายรายได้สู่เมืองน่าเที่ยวผ่านกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมเฉพาะในแต่ละภูมิภาคสำหรับพื้นที่จีนตะวันออกสำนักงานเซี่ยงไฮ้ได้ชูจุดขายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ Wellness Tourism โดยร่วมกับพันธมิตรร้านสเปซและแพลตฟอร์ม True New นำเสนอแคมเปญฟื้นฟูสุขภาพกายและใจควบคู่กับการโฆษณาผ่านโรงภาพยนตร์และสถานีโทรทัศน์เพื่อจอกกลุ่มครอบครัวที่มีกำลังซื้อสูงด้านภูมิภาคจีนตะวันตกสำนักงานเฉิงตูมุ่งเน้นโปรโมทการท่องเที่ยวเชิงกีฬาโดยร่วมกับ ZX Tour ดึงดูดนักวิ่งมาราธอนสู่เมืองรองพร้อมนำคอนเทนต์ครีเอเตอร์ร่วมทริปสัมผัสวิถีชุมชนในเชียงใหม่และเชียงรายขณะที่ภูมิภาคจีนตอนเหนือสำนักงานปักกิ่งได้จัดกิจกรรมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ไทยในเมืองฉางชุนเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวช่วงปิดเทอมฤดูร้อนซึ่งดึงดูดผู้เข้าร่วมงานได้กว่า 80,000 คนปฏิพลจะรับพรมมารายงาน
1: นายอำเภอเมืองชัยภูมิยืนยันไม่ทิ้งผู้ตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ OSS และชุดปฏิบัติการตำบลอำนวยความสะดวกในการทบทวนสิทธิ
8: ์นายเดชสนอกคำในอำเภอเมืองชัยภูมิเปิดเผยว่าอำเภอเมืองชัยภูมิได้เร่งให้บริการและช่วยเหลือประชาชนผู้มีสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐที่ตกหล่นในรอบแรกหรือไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและต้องการยื่นคำร้องภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยอำเภอเมืองชัยภูมิได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ OSS ขึ้นโดยบูรณาการร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยปัญหาของประชาชนส่วนใหญ่ที่ยังตรวจสอบสิทธิ์ไม่ผ่านพบว่าส่วนมากยังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ที่ทางรัฐบาลปรับเปลี่ยนใหม่ซึ่งทางอำเภอเมืองชัยภูมิได้สร้างความเข้าใจและดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์เพื่อให้ประชาชนได้ปรับปรุงข้อมูลและทบทวนสิทธิ์อีกครั้ง นอกจากนี้ทางอำเภอยังจัดชุดปฏิบัติการประจำตำบลซึ่งประกอบด้วยปลัดอำเภอปลัดเทศบาลพัฒนาการอำเภอรพสตกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกันลงพื้นที่พบประชาชนเป็นประการด่านแรกเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการทบทวนสิทธิ์และการขอเอกสารเพิ่มเติมโดยเป็นการช่วยลดภาระการเดินทางและลดความแออัดณที่ว่าการอำเภอช่วยให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้อย่างครบถ้วนศาสตร์ว่องการดีสวทชัยภูมิรายงาน
1: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาออกประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากระหว่างวันที่6ถึงวันที่9สิงหาคมนี้
9: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยอาทิพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำลำห้วยอ่างเก็บน้ำและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำตลอดจนแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่น้ำท่วมขังหรือเส้นทางภูเขาในช่วงฝนตกขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงจัดเตรียมสิ่งของจำเป็นเบื้องต้นระมัดระวังกระแสไฟฟ้ารั่วไหลเน้นย้ำดูแลเด็กผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางและสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิดหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะเจ้า
2: โอมิโชเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ไหวอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ใช้สิทธิ์บัตรทองเข้ารับการรักษาที่คลินิกแพทย์แผนไทย30บาทรักษาทุกที่ได้ง่ายๆทั้งนวดประคบอบสมุนไพรใช้แค่บัตรประชาชนไม่เสียค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 30บาทรักษาทุกที่สิทธิ์ตามกฎหมายของคนไทยให้แพทย์แผนไทยดูแลสุขภาพคุณ
3: ดาวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

good value. Ah, betulnya, yuk.

nhìn về tiền à.

yonahku. Buat kek.

ยามโยเบียนโงอาพอเนเซโอตุจินดิวโลเมียนรอนานลาเสียมยามเฮียวเวทอแปงอาหินไทยโอ

you love. Hello, Nana, we big old you are. Don't, Nana.

Tiền ô, diệt hoại đã định kiến.

Yes, you love me.

对，杜勒贝哦，拉拉年迈，对，爱杜。

กอกเอ้ยยามแป้งเอ้ยอ่อนหายา

ุปันละโอติวะทายปิโยเวียกวนาตองมาเอติวปุนทายต่อเนี่ยจวงโอ

ยันทอดหนาโตเยี่ยมิวตัวงอยันนาญาเบเบเท้าไปเจียวเนี่ยเวออุ้ยตุลาเปียนาตายอุ้ยจ้างโออีวอมาญาเบ

Yeah,

tuh lah.

ก็เป็นแล้วเวียนด้วยทิ้งแล้วเวียนนะโยจ่าเบียร์ยาอยู่เอาแค่จ่าเนี่ยจางโอ้ติดตัวที่หน้าคุณขอบเพื่อนเอา

รอนานตายโอรอนานพี่เลิกยันเมาเพื่อละโอเตียวเตียวตานไม่ทาเตียว

in amir thi lo jing lo so tho jia o

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงแรงงานเตรียมเสนอ MOU แรงงานไทยเมียนมาฉบับใหม่ขยายเวลาขึ้นทะเบียนแรงงานเป็น5ปีอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: กระทรวงแรงงานเตรียมเสนอ MOU แรงงานไทยเมียนมาฉบับใหม่ขยายเวลาขึ้นทะเบียนแรงงานเป็น5ปีผลักดันแรงงานเข้าสู่ระบบถูกกฎหมายพร้อมเตรียมนำแรงงานเมียนมาเข้าสู่ระบบประกันสังคม
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าเตรียมนำบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยและเมียนมาฉบับใหม่เสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนสิงหาคมนี้หลังจากทั้งสองฝ่ายได้เจรจาปรับปรุงจาก MOU ฉบับเดิมที่ลงนามเมื่อปี2559เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์แรงงานในปัจจุบันและหลักการด้านสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILOสาระสำคัญของ MOU ฉบับใหม่คือการขยายกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนแรงงานเป็น5ปีเพื่อให้แรงงานเมียนมาสามารถเข้าสู่ระบบและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้นรวมถึงกำหนดให้แรงงานนอกภาคเกษตรสามารถทำสัญญาจ้างและพำนักทำงานได้สูงสุด2ปีโดยจะเปิดโอกาสให้แรงงานที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรวมถึงผู้ที่ใบอนุญาตทำงานใกล้หมดอายุสามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนได้อีกครั้งปัจจุบันแรงงานเมียนมาถือเป็นกำลังสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยรัฐบาลจึงมุ่งดูแลสวัสดิภาพแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับแรงงานไทยพร้อมเตรียมผลักดันให้แรงงานเมียนมารวมถึงแรงงานต่างด้าวบางกลุ่มเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพื่อให้ได้รับสิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลชวิสาประทุมมารายงาน
1: นายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระตั้งข้อสังเกตมติคณะกรรมการการสรรหากสทช.อาจไม่ชอบด้วยกฎหมายพร้อมเสนอรัฐบาลส่งเรื่องให้วุฒิสภาพิจารณาน
8: ายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระสมาชิกวุฒิสภาแถลงตั้งข้อสังเกตว่ามติคณะกรรมการสรรหากสทช.ที่วินิจฉัยว่านายแพทย์สารณะบุญใบใจยพฤกษ์ประธานกสทช.ขาดคุณสมบัติอาจมีปัญหาด้านความชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับองค์ประชุมและคุณสมบัติของผู้ร่วมลงมติโดยระบุว่าผู้เข้าร่วมประชุมบางรายอาจไม่มีคุณสมบัติตามกฎหมายส่งผลให้องค์ประชุมอาจไม่ครบและกระทบต่อความชอบธรรมของมติดังกล่าวพร้อมระบุว่าความขัดแย้งภายในองค์กรยังไม่สิ้นสุด จึงเรียกร้องให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเร่งส่งเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาและขอให้ประธานวุฒิสภาไม่ส่งเรื่องกลับไปยังฝ่ายบริหารโดยไม่ผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการที่รอบคอบและโปร่งใสนอกจากนี้ยังเสนอให้คณะนายกรัฐมนตรีพิจารณายุบคณะกรรมการกสทช.ทั้ง7คนและเปิดกระบวนการสรรหาใหม่ทั้งหมดเพื่อยุติปัญหาความขัดแย้งที่สะสมมาเป็นเวลานานวาสนาตระเกตรายงาน
1: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการการจัดการน้ำระดับจังหวัดและการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่จังหวัดลำพูน
9: นางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการการจัดการน้ำระดับจังหวัดและการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่จังหวัดลำพูนโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจและรับรู้ถึงแนวทางการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ2569พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนร่วมกันแลกเปลี่ยนความเห็นการขับเคลื่อนแผนงานการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดลำพูนให้มีประสิทธิภาพรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนกล่าวว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะสามารถจัดทำแผนงานและโครงการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดให้มีความครบถ้วนสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และสามารถผลักดันไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการพัฒนาจังหวัดลำพูนอย่างสมดุลมั่นคงและยั่งยืนต่อไปวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์สวท.ลำพูนรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อบูดาจ้า
2: โอ้บูโชเปอร์
1: เหมิงซุงคา
3: ป๊อกว่า
1: เนียวซง
4: ปูดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
7: มังมังเลวเอาเก่งเร้าก
8: ็เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่กุยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ทงเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต่าตุงเบอร์สุต้องสุนจื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

ยาส่งอีจงเนี่ยจะกระตินิ่งจางสวดเล่าจัวหนูวันพฤหัสบดีหนูติเจ้ารู้หยิลินดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวหนูนวลย่างจัวรู้จัวหลี

nên gạo bé tu cha cử cắn nu nuôi yo nà chua bì kì nhang chua lú chua lì nghề nên gạo bao tu cha cử cắn bì kì yo nhu sông nuôi yo nên sông đợ nuôi cú yo chua sình vàng dông sa cho ăn tròn tu sư tông chua hà lù mông đợ lú sến chân mại tuân dữ y chồng nà chư cử tin nín chàng suốt lơ mà uốn đê nuôi nuôi chèm cú tao cho y sang lu cha cứ yo phu sen yang y sang lu cha cứ mua lung bê hà ta lang khứ chứ mua phèn mà cứ mua cho lu cho bé sốt lâu tao lu còn kế lo dễ ua kế tăng lâu mà uốn đấy nua nuôi chè cứ thọ bé chó nè chứ cứ tin nín chẳng phong dừa suốt là cứ mẹ gang lu sai hà lu nom nhó chuan đầu page facebook ha nhó cho hú tiktok mà thọ mẹ suốt là ปังจวบกดไลค์กดแชร์อีเล็งอีแชร์ปูจัวเพจสวทเชียงใหม่ AM อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมาอัวเจ้าเตาจัวเม่จัวเล็งจัวถูกเกลืนรูกุญย้ออัวพงจิอัวเกมากูหวักฮะแจสหตามอนัวสวดเล่าโยลืนรูกุญย้ออัวพงจิอัวเกเถาปีมึงจู่จัวเถาสาวเอจวนซื้อนัวนุเจกูหอยัวลูมัวจอบสูสือจอลูถังจัวเปสดเล่าเตาเป้ามาจ้างสูสือเทิ่นเด้กูกูยจอลูถังจัวเปสดเล่าเตาเป้านุเจยออีจ้างสูสือกือย่อจวนเต่าจอหนูจื้อกุยอกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรอชื่อดีอีกูเต่าเต่าต้วมทัวเต่าหาจูมาตรการเต่าเกกุยอลูปังจวดตีท้ายจอตู้ช้างมิจฉาชีพกือเต่าซื้อเทคโนโลยีหลุดกลางจ่าหลุดกลางจ่าจอเปสิงเคบัญชีม้าหนอมาจอหนูจื้อป้อหาตายอลูซื้อปังจวดคอนเต่ามายกโอกว่าใช้ลกกู้หนอข้อมูลธนาคารแบบเรียลไทม์มาเดอะเก้กือลูชปังจวดตีไทยนัวหนูเจจยอจอหนูจือคือย่อตัวกระทรวงดิจิทัลเราชื่อดีอีซื้อตะชมายัวเตาใจเก้กงเต้คือย่อจวนเต่าจอหนูจือธนาคารแห่งประเทศไทยปปงฮะสมาคมธนาคารไทยป้วยยัวชปังจวดรวบรวมจอข้อมูลหนัวกว่าใช้เกิงเกาเลมาเถากือฮาตานจือฮาตามัวเก้กือชิ้นย่างเยงโลเราอัวตี้อย่างคือฉุกเก๋ใจคือปั้วเป้าหาตาบัญชีหนัวมาหยอบบัญชีม้าเหล่าเตาเจ้าเตาจ่อซื้อจมึงกลางจ่าจ่อเปเสียงซื้อโนมาธนาคารปั้วยัวระงับเกียรติต่างชื่นเต๋าหนอจื้อช่อต่อคือมั่วอีตูมึงก่อจวยจะตู้เจงสื่อยอหาตาปวดชนชวนจื้อหาตาย่อจ่อยากคือลูนแต่เก๋คือถูกเก๋ใจโลจมึงกลางจ่าเปเสียงโลในใจปั้วยัวจะเลยอายัดเกียรติอัตโนมัติรอเลยนัวเนอร์จื้อหาย่อจวนเต๋าmobile banking ละชื่อตู้ ATM ย่อตัวช่องทางออนไลน์มาก็อยู่ชื่อชื่อเตาลอเลนัวยองตากอดไหลบัญชีเจ้ามองอัวบัญชีม้ากลางจ่าฮะชื่อตังเลนเตาหนุ่ยเจก็ตุเข่งยัวมองเคบัญชีตรวจช้าชื่อเตาหลังหนัววิยองตาก็ลุ่มเบหนุ่ยเจนือตื้อเจ้าบัญชีดำหลังก็ตื้อเจ้าหตาก็อยู่อีตุกืออัวบัญชีม้าหลังมาวิเลนเตาหนุ่ยเจก็อยู่เคบัญชีจื้อมองชื่อเตาหลังหนัวมาหยัวโยฮาตาก็สังกัวปั้วปลดล็อกเตาหนุ่ยเจโยก็ยออิทูกือชิยอทูกืออวดถูกเกยใจชื่อเตากลางจาเล่งตือเคบัญชีม้าก็เลยบัญชีรอเจ้าตัวเองมั่วเงียจมูกอวดบัญชีม้าเหลือซื้อก็ยออิทูกือเล้าหูหนุ่ยเจมั่วเป็นสื่อติดต่อมึงยืนยันตัวตนปลดล็อกเตาจวนดักตูมเบอร์สูต้องคือยอสายด่วน AOC อีเปล่าเปล่าอีเองเงี้ยเลอ้อหนัวมากูหอมมัวจะรูช่างเตะลีนัวจัวเป้จอหนักจืกุตีนิ่งจางสวดเลยเตาเป้าหาตาจื้อเมืองเหาะขอมาตรการหนัวหนูเจจอหนูจื้อปัวหาตาปัวหยวมรูซื้อจัวนูติเก่าอ้อรู้ยี่ลีนตู้หนัวมึงเนอร์มาปัวหยวมรูซื้อมาตรการหนัวคือหาตายนจื้อเกียหาตาก็เลยบัญชียอมบัญชีม้าหนูเจปัวจะเลยอายัดเกียต่างชื่นเตาเลยหนัวมากูหอเจ้งตงเลยหนัวจัวสวดเลยเตาเป้าเลยหนัวเอฮาจูนเด
บัญชีม้าเลยมาเป้สุดเลยอยู่เตาเจงฟ้าอ๋อชื่อเสียงย่อเป้จ่ออาตุลวนชัยลัวมาอยู่เจ้าหลังจ่าโยย่องหยิแห่งวิโยหะยาวิโยหะตาจ่อตู้ช้างมิจฉาชีพอ๋อปู่อยู่มัวอันเนี่ยจะหลุดหลังจ่าเป้จ่อมีตู้มีหยอหะตาก็แค่บัญชีสกุลโยย่องหยิซื้อแค่เดาออนไลน์โยย่องหยิซื้อเท่ากือแค่อ้วกก้อมเบตังโลนุ่ยเจมัวจ่อตู้ช้างเลมเบอร์สุต้องเจนุ่ยอยู่โอนมองกลางตัวจอตู้ช้างอ๋อเจ๊ป้อมกลางเตาเจ๊ป้อยู่มองหลงเป๋าป้อเลยรหัสเนอะเจ๊อวดโจกองกลางจื้อเตาละอ๋อไหลบัญชีเตาเจ๊นิยก็เล่นเบต่อชมาจอมมือซื้อกลางจ่าลวนหรือตู่โอนเงี้ยงกลางตัวกลางจ่าอวดตีอย่างคือชูเกใจเอโอนกลางตัวโจก็ไหลบัญชีคือยอกก็ลุ่มเบต่อชมารหัสอู้นัวก็ชูเป๋าตังเหล่าวิยองหาตาจอตู้ช้างป้อตู้มอดหลงเป๋าตังเหล่าป้อกลางจ่ากว่าอยู่เคอวยุ่มเบโจป้อเอป้อจอดไหลบัญชีเตาจอมมือกลางจ่าลวนหรือตู่ซื้ออ๋อมาจอมมีตู้มีหยวนโอเจตู้ลวนชายลัวมาเจ้ากลางจ่าเลยนวลตอมเต้าเกินเก่าเลยอ๋อวิยองปัวหาตาก็แค่เลยนัวกูมดซื้อปัวจุก็อีเช้งจุก็อ้อเช้งจุก็นุเจจอตุ้หลวนใช่หลวนเฟ่งเตาเหาะกูเชิญเชิญเนี่ยเจสังหาตานุจุอ้วเลยจ้างนัวต้อชื่อมาเถากืออ้วก็ลุ่มเบลนุเจก็ยอดเจ้าดำเนินคดีเหาะยอดหมดตัวหนึ่งก่อตัวโลนุเจตู้เจ๋งสืบปัวยอดตัวเด็กก่อนเนอะมาก็ยอดสู่เตาหาขอเช้งจัวยอดตู้เจ๋งสืบปัวหาตาก็เจ้ากลางจ่าเลยจ้างเคบัญชีม้าเลยจ้างหัวยอดหาตาก็จือหากขอแจ้งหน่วยเจใช้เตาหาตาก็อย่าอีตูคือกลางจาลุลุตูก็อย่าตูจื้อคือกลางจาลุลุตูแค่บัญชีม้าเลนเตอฮะก็เหย่งคือก็อย่าอวยอีตูเกือกแค่บัญชีม้ามาก็อยู่เจ้าดำเนินคดีเจ้าเลจู้ใจหอมาวิเล่นเต้าเป้จ่อคืออ้วนหาอ้วนซื้อซัวเธอเป้กูอยู่จู้เต้าหาตัวเป้จ่อมีตู้มีหยัวห้าหอวิโยหาตามัวตัวหนึ่งเจ้ากลางจ่าเลยหนูเจ้าจ้องเกินเก่าเลยหอมากูหอมมัวจะหลุดเจ้งต่งเลยหนูจัวเป้สวดเลยเต้าเป้าเลยหนูเอสวดเลยอยู่เต้าเจ้งฟังฮันเนอร์เอจวนซื้อหนูหนูเจ้ากูหอยัวลู่จ่ออีช่างเก๋หล่อเจ้จัวเป้สดเราลูกกงเกลอเจอ้วกเกเออีปลาหนุ่ยเจกูหมังเลยรอกังลูมัวหรืออย่างจะลูทางจัวเปสดเราเตาเป้าอ๋อเอกูยอลูจออีจังชัวปังเสงจวมอีแรงคือเตาถอดตัวอ๋อกูถอดใช้มินซื้อเตาถอดยัวยัวเกจวมเมตเตาเมฮาอวชันเดนเดอ๋อกูยอลูจออีจังมาหาจูนู่นหนาเนอะหาจูนู่นหนามาลู่หยิสินตู้หนัวหนูเจเป้ยอดจัวเต้เฉิดไทยหนัวมาหนือมั่วนู่นหนากึนย่างจัวนู่ติเก่าอ้อลู่หยิสินตู้มาวิเลนเด้อลู่ถี่หนัวเป้กูอยู่หาจูนเด้านู่นหนาอ๋อเจกูกูอยู่ลู่จออีช่างชัวปังแสงกูยอมมั้งชัวหลีย่างชัวปังแสงกูมั่วลุ่มเปหาตาอ้วเจ้าหนาจอกลัวมีมาช่างหนัวยัวมัวจอจัวอีแรงคือเตาถอดตัวคือซื้อลุ่มเปหาตาฟ้าใสมาก็กูหาตามัวฟีมงจัวก็หนะเตาถูกก็นงก็หนะยอมัวลุ่มเปคูหาตาหนะชงเสงว่างเตเถากูเหย่งลุ่มเปอยู่เกโนมาถอดซื้อห้าอ๋อวิโยหาตาก็เช้าวันลู่ไทยตัวเจเต้เถากุญแจลุ่มเบวันลู่ม้งเจลู่ซัวหอเจ้าเหล่ามาโยหะตาลุ่มเบหยวกเก๋นหล่อถอดสื่อฮันเนอร์มาก็หะตาฟี่จัวก็หนาแม่ชงย้อจัวเสียงว่างย้อจัวลู่จอแม่ในตอนจุก็นองอวกเก๋นหอตุพงยืกือสื่อลุ่มเบหะตาฟ้าใสยอดตุกือถอดตัวเจกูมัวช่างหนัวมัวจะลู่จออวกก็ตูห้ามัวจะลู่จออวกเก๋หล่อเจจัวเป้สดเล่าเตาลู่กงเก๋หล่อเจนน้องอัวเก๋

mà chuẩn giữ nua nuôi trẻ cũ hỏi dúa cho cán lù mua ý trang xú xử cho lù thẳng chùa bê sốt lâu tàu bao mà đậu trang xú xử nua nhó chuẩn đậu lù sến tranh mày mà cho nụ chứ cứ nhó chuẩn đậu lù sến tranh mày cú tàu tàu tua sẵn can chùa cho chúa nguyện ngàn cử mua phỉnh đậu kế cử lù say chùa hát tí thái tê tê mình sự chen thảo cử chứ hà ta nàng lù lù lù ế chẳng yếu mua tê tê mình sự chen chứ hát lê nhắn à kê sáng sứ lô à tò bó bình bao lô mà của suốt lờ băng của chư chùa nó mua kế băng chùa bú chùa cho bê xỉnh suốt lờ mà chào lê ráng mua nụ chè cho nụ chứ bó cung thua tờ hà lê nó hà ta chào lê cho nụ chứ cứ say chùa phố chuột lê nàng bó ăn thua tờ mà bó hà ta chư lo nụ nó mừng chùm chùa nụ tỷ dị lô dị linh đô nụ nụ chè yếu mua nàng lù lù tên khó chờ mà nàng yếu lù lù hình lê nó à vị yô hà ta mua cho long mò rò xúm như tàu chua làng tua chuẩn đợt phán cầu tế hú tế chữ thái ha mừng chua phán phát tàu ăn ọc chiếng nứa tòn bồn mà chả lê ủa chua ทั้งเก่าเต้ยมวนนางลูลูเหงหนอมาวีเล่นัวลูเสียงจังใหม่จอหนูซื้อปั้วทะเลเต่าตัวเจ๊งตงจัวจอหน่วยงานคือเกี่ยวข้องคือใช้ชัวยูจู่ตามบ้านกว่าชื่อชัวจือหาเต้อุปกรณ์ชุดเฝ้าระวังเราชื่อเจ้าหน้าที่ห้าจอเครื่องจักรสาธารณะภัยยานพาหนะเต้งก็เต้ใช้คือยัวปั้งจัวเท่าจอเป้เสียงโลเต้เครื่องไม้เครื่องมืออู้นัวกว่าชื่อชัวยูจู่ตามม้วนบ้านกว่าชื่อชัวคือยูม้วนเก๋ปังจั่วจั่วจ่อไปเสิงชั่วชั่วรู้เสหอหนอ1กับเปล้าชั่วโมงหลอมาชื่อเส้งยออยู่จู่เตาปังจั่วจั่วจ่อไปเสิงคือยอปังเปิดกลุ่มเปราะบางหนอสุเลยคือตัวนึงลาวจ่อตัวนึงคือมวนมอจ่อตัวนึงคือยอมีเงยยาวผู้พิการคือปังจั่วทุกแข้งชื่อเตาเตามาเจ้าหน้าที่อยู่สูงไข่มงปังกว่าชายเกิงเก่าเลยหนอมาชื่อเสียงยอย่อตัวบริเวณกือยอพื้นที่เสี่ยงกือเพ่งหน้าชงจื้อเต็งเหม่งเดือกือหาตาหมดเลยยังโลหาย่อเจเตดูเล่ย่อเจตัวเต่อคอยเชิญกืนช่างช่างเล่นเต่าเอยอหาตาหมดเต็งเหม่งสื่อเช่งมาเจ้าหน้าที่อยู่จู่เต่าปั้งจวกว่าใช้เกินเก่าเอเก๋ปวดจวดฉะเล่ชื่อมวนเต่าหนอฮะชื่อตังเล่นเต่ากูเจ๋งเต่าหามึงจัวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชื่อหากำนันผู้ใหญ่บ้านโลยูจู่เตาช่างเต๋อจัวจ้อเปเสียงสวดเลยหาตามบ้างกว่าชื่อชัววิโยหาตาเล่งฟือคือย่อตัวพื้นที่คือย่อพื้นที่เสี่ยงหน่วยเจยูจู่เตามั่วจ้อนั่งท้องปัวกระเป๋าฉุกเฉินบ้างเตเช้าเตหมออาหารแห้งคือเปอยู่นอเตาคืออย่างละอีออนุโลเกลเฮาชวนนอเตข่งคือซื้อเจ๋งเจ้งจัวเถารู้เสหอคือหาตายอก็จื้อเกเต๋อมงเหล่าหน่วยเจยูจู่มั่วเตอย่างเล่นเต๋อปังอยู่อวนเตอีออนุหนอมาอยู่จู่ตองบ้างเตอย่างเล่นเต๋อกวดชื่อชัวจังหอมั่วสถานการณ์ฉุกเฉินฉื่อตัววิยอหาตาเป้ชื่อมั่วเป็นสื่อเป้าเตาหาตาลุ้นตู้หนอนี่อยู่ช่องเลยจังย่อจังนางลูลูลูเอ็กเล่เจเลยยังปีเกียเล่นเต๋อเจเป้จื้อมึงเอ็กก็ชะเลอยู่จู่ตองมั่วเตอย่างเล่นหนอลูปังจั่วเป้หนอไม่เป้อยู่จู่ตองบ้างชื่อชัวชื่อยอหาตาต่อเจียเจ้าหน้าที่ปั้วหลุปังจวบไปซื้อเตอร์ชูมาเปย์จุ่มบ้างเปย์ถูกเข่งกดชื่อชัวห้าเอกูกูหอมมัวจะหลุดถังเลยนัวจวบเปย์จ้อน่ะจุกที่นิ่งจากสดเลิกเตาเป้าเลยนัวเอเมย์เล่งถือคือเป้าหาตาเมย์ย่อจัวเต้เชยชอกุยอพื้นที่เสี่ยงนุเจยัวจุเตาเจงฟังเนอะนุติเจ้าปีหลอนุหนัวเมืองจุนจัวนุติหยิรู้หยิคลีนตู้หนัวหมายยมวนนางลูลู่นางยวนเตาหนัวเตาเก๋มงคอตื้อนัวเรากูยัวเตาสวดสืบจนเด็กจังก็จังเชฮะวิยอตาปุ่มเมื่อเอขอสู้สื่อคือย่อตัวเขตพื้นที่รู้เสียงแม่ห้องสอนคือนางลูลูเอมั่วจอเชอป้องกันเกมาลูเชกูหอปวดชั่วลูเชกุมลวดตั้งเลยฮะมาปะตั้งมาเกปวดชั่วเต้าเห็นเลยจอตัวหนึ่งจือเตาจังมอดชั่วเกปวดชั่วล่างก็จือเต้าชุมาลูเชนุเจนุกูลวดตั้งเลยฮะมาวิเลนเต้าเต้าเกมองขอตื่นรอยัวเต้าสวดสื่อจนได้เกจังก็จังเช่อเอจวนซื้อนัวหนุ่ยเจกูหอมมัว
ฟัวจัวเล่นนำคือย่อจัวพังเก่าเต้หูเต้เฉือไทยนู้นัวจะหลุดถังซื้อจัวเป้สดเราเตาเป้ามาย่อจัวนู้นัวเดาพังเก่าเต้หูเต้เฉือไทยจ่อหนูจื้อคือใช้ชัวฟัวจัวเล่นนำถั่วเต๋อฮาเลนัวฮาตาม้วนนางย่อจัวช่างเจ้าเฟ่งปัวเดาไทยแกล้งอ้างม้วนกันขอเชิญมานางลูลู่เฟ่งเต้าเนงย่อลูจัวลู่เสงเชียงใหม่ลำปางแพร่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรฮาลุเสงเพชรบูรณ์มาจอเสงคือหาตานั่งลู่ลู่เฮงเล่นุเจมวดเจ้าเลนัวอ๋อยอลู่เสงเชียงใหม่ลู่เสงพะเยาฮาลุเสงน่านมาไปลู่เสงหนัวเมยวนซื้อหาตานั่งลู่ลู่ลู่ฮานังเดาเฮงมาอยู่จุเตาเจงฟังอ๋อเอฟวยจัวจานูหนัวย้อจัวคือเฮงเล่นเตาเนงเกาไปจูเนงเกาช่างองศาจอฟวยจัวกูย้อจัวคือยังเลยไปเจ้าอีจูไปเจ้าช่างองศาฮะมัวจวนเจ้าเลนเดอร์เก่าจู1เก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะกูเตาหันซื้อเลยหนัวฮะตาจื้อรอนูนัวมึงจุนจวนหนูตีเก่าอีหน่อยเจ็บยัวมัวนางเตาเนอะเจ้าเลยคือปัวคาดการหาตาช่างนู้จวนซื้อหนอนู้หนัวมึงจุนจวนหนูตีเก่าอีหน่อยเจ็บกูยัวมัวนางย้อจวนเดอร์คือยังเลยเจ้าเจ้าจูหยี่เจ้าเฝ่งปวนเตอไทแกลอ้างฮะนูตีเก่าอ้อนูเจนั่งกูเจ๋งลูลูฮะอ้อตาสุมานั่งเจ้าจอมินจื้อย้อจัวเปล่าเจ้าจูเจ้าเจ้าเฝ่งปวนเตอไทแกลอ้างมาสวดเล่ายัวเตาเจ๋งฟังอ้อทงเลยคือหาเตาเก๋มองขอตื้อนอลยัวเตาสวดสื่อฮะเป็นย้อจัวเปจงต่อซ่ามาจื้อหาจู้เก๋คือเป้มองจัวตอบล่าต่อเต้หนูเจงือยวมปลุมปลัวเห็นเกอังซื้อมาเตเถามัวเป็นสื่อจื้อเต้เต้เหม่งสื่อเช่งเตามายอมมองจื้อเต้าเนาะหลอกูช้อใจเช่อจังหอยวมเช่ป้องกังเกเต้าเล่นเต้ามาสดเล่าอยู่เต้าจิงฟังคอนเต้าเนาะหันยอจวบเปตรงต่อช้านางลูลูเตเถาฟัวจวบหลงเป๋าเจอวดจวบเป้มัวเป็นสื่อเต้าใจเข้าถั่วเต้ามาอยู่เต้าใช้ชัวทุกเข่งตัวจงอ๋อเอสังลู่ชัวนัวมัวเกเชิดจู่จวบเป้จ้อน่ะจะกุตินิ่งจังสวดเล่าเอเมสวดเล่าย้อจัวรู้จอตื้อรู้เสียงตื้อฟัวจัวจงเลยจังซื้อสองต้องเต๋อฮะเดาสู่ต้องตัวกงเกลอเช่ทางเปเต่าจวนเดินดูสู่ต้องจัวฮารุมองเดารู้เสียงจังใหม่เต่าอ๋อเดาตัวเต่าจวนเดาตูมเบอร์สู่ต้องกุยย่อสูนจื้อเป้อช่างเจ้าสูนสูนช่างจอกังหาอีสานจื้ออ๋อสูนจื้อเป้อช่างเจ้าสูนสูนช่างเราสื่อคอมเมนต์ตัวเตาจวนเดอตูเพจเฟซบุ๊กยอสวทเชียงใหม่เอเอ็มอีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตฮะจอพงยืกย่อตัวหูติ๊กต่องเมย์ชาวต้องเตอทางเปเตาเนอะเออีปลากูมาเลลูไซจอนต้องเตอกูเมย์ชาวกูมาจอกังลูเต้นต้องเตอจัวเป้จอน่ะจื้อกูตีนจังพงยืดสวดเลยอ๋อเอจวนซื้อนัวหนูเจกูยัวจอกังดูจออีจางเกลอเจจัวเปสวดเลยลูกงเกลอเจอัวเกมากูยัวลูจอเกิร์ลมัวอีจางซัวปังเสียงคือมัวลุ่มเปหาตายอโยตานุ่นเต๋อช้อซึ่งจื้อมาช่างหนัวยมวจอจัวอีแรงคือเต้าถอตัวอีแรงคือเต้าถอตัวยออีตูจื้อเจ๋เสงกือย่อจัวปากคาเก่าดัดรู้เสงตากูถอร่างซัวปังเสงหนัวตัวเจกูบ้างเต้าเลยกูมัวช่างหนัวจออัวก็ตูฮะมัวจออัวเก๋ลอเจ๋จัวเป้สดเลยลูจูก็กงเก๋ลอเจ๋นุ่งอัวเก๋

mà chuẩn chữ nua nụ chè cụ yúa cho cán lu tên tao ông tao ông tao bê chó nạ chữ cụ tin ninh chàng à bông dư suốt lâu cụ mê sông tao ông tao hàn đầu sư tông tua gồng kế lô xê thằng bê ua kê hó mà uôn tê nua nụ chè cụ mua à ít tu chữ chế nhỏ chùa nạ hông ta in đạo lưu sinh trang mày có cun đầu sư tông tua gồng kế lô xê hát thằng bê ua kê mà có à nông tua hà ta ประกาศผลยื่นอุทธรณ์จวดเถาตื่นโนตชิมากูฮอเจ๋งชื่อเตาบางเตาเออิหยบปราโนกูฮอเซิร์นชาใช้ปวดเตาอ๋อไอยาเตาเนจกูหมาตรกังลูเตจัวเปย์จอน่ะจือกูตีนิ่งจังพงยือกูเตเถาเมกูสะสามเปาอีหยังเก่าตู่จือเจกูย่อจัวลู่จอหน้าห้องตายฮะเนอะเอวจอมเตากูก็ฮอนเตาสุดต้องตัวกงเกลอเจทางเปย์อวดเกอฮะมัวอีแรงพงยือกูเซาลุ่มช่องต้องเตาตัวกูเซาลุ่มเปย์ฮะตัดจุนเจอเสียงช่องก็นองตัวฮะจูฮาตาเต้เถาก็กูหนอกูหาจวนเดาสุต้องจูฮาตายอรู้รู้จวดลีหนูเขามาก็ใช้หูปฏิทินมาเจ้าเลยรู้ลีหนัวหนูจะยอรู้ยี่ลีหนอมาเจ้าเลยปฏิทินแต่รู้ลีหนัวยอรู้ยี่ลีตู้ตาเต้ชื่อมาเต้เถากูหารู้จวดลีหนูจะวิโยฮาตามั่วจ้อนเองเล่าอ้อไปเลงกูฮาตากวกูหารู้ลีมองหาหนอหามองรู้ลีฮาหนูเจกูชาเลฮะอ้อลูลีฮอลูลีไทยกูเจ้าเลปฏิทินหนูเจยอลูยี่ลินดูเนาะเจ้าเลปฏิทินตั้งชื่อมามัวจ้อจึงเจ้าอ้อไปเลงเมกูหาตัวหาตากัวฮะลูลีมองฮะหนูเจชาเลฮะลูลีมองอ้อลูลีต่อกันกูฮะเจยอลูลีมองยอลูจ้วลีดูอ้อมากูชาเลฮะอ้อลูลีมาเตเถาหนูเจชาเลอวดจวมไม่ห้องกางใช้อยู่เก๋มากูจังรู้จื่อฮันมาย่อย้อนแต่สุดลังหาตาสุดลังกางชาเลจังย่อไม่ฮะสังหาตาเอ๋รู้ลีมองช่อฮาเลยกูเตายึดเจ้าเลปฏิทินเจ้าเลสากลซื้อเอฮารู้หยิลินดูเจ้าเลปฏิทินซื้อสุดเลยชาเลกางชาโนหรอเลียนเตากูเตาอ๋อตัวชื่อมากูเฉ่งมัวเตลิงหาตากูฮารู้ลีมองฮาหนูเจกูชาเลฮารู้ลีมองอ๋อมากูหออวดช่องเตาจก็ฮะกูก็ฮอนงตัวเอกูหอเตวิโยฮาตามัวเตเลงคือเมกางลูนองฮาลูเจ้าลูไซต่อก้างหนูเจอวจัวเมจิชังกางซาฮาตาเอลูลีหนัวตื้อยอลูยีลินดูมาอูจังเป็งฮาตายอลูจัวลีมาลูจัวลีหนูเจยอลูจัวลีมองอเอกูหอช่างตะเลหนัวฮาอูช่องดาวจัวเมจอสติกเกอร์ดาวดาวเห็นคือเมสร้างตัวปังจัวเชิงกางดูสุต้องจัวฮะเอาไปเล่นกูไม่ชอบต้องเต๋อทอเกลอเจตัวหนูเจกูมั่วชอบเจเจกูบ้างเตากูหมากจอจวดเป้สุดเลยลูกงเกลอเจน้องอัวเกฮันจื้อมองย่ออีเล่งพงยือสือลุ่มเบฮาตานันทยาแซ่ว่างก็ฮาตามองยื่นอุทธรจวนเดอธนาคารตั้งชื่อมาธนาคารฮาตากวบมองจัวต่อขนส่งกวบมองจัวต่อมึงจะต่อขนส่งเนาะเอฟเล่นตะเล่นตะปมมึงจะต่อขนส่งเนาะมาย่อฮาตาธนาคารปุ๊กกวดแม่มึงจะต่อขนส่งเนาะเจเต้เถาแม่อยู่เตามึงท้อจนต้องเต๋ออัวปอเท่าหลักฐานจะต่อขนส่งเนาะเอฟขนส่งปุ๊กหลงเป๋าแม่จะข้อมูลเอเม่จอมึงอัวปอเท่าเดอะเก๋กังคือฮาตายัวหลงเป๋าอยู่จะข้อมูลลูอ้วมหลักฐานฮาตาก็ชื่อม่วนเบนแต่ลูเช่เราชื่อก็ลูเช่กู้กู้เห็นเหล่าเอขนส่งปุ๊กอยู่หลงเป๋าขอนเตาเจอัวจวมอยู่จู่เตาชื่อจอนต้องเตาคือก็มึงทอจัวต่อขนส่งเตชื่อมาเจ้าเล่คือเหน่งหูสูสื่อนุ่ยเจโป้กู้ฮาตาย่อจวนเดออำเภอย่อจวนแต่ละลูกอำเภอเนาะมาปุ๊กอยู่มั่วขอเชิญคือฮูฮาตาวันสต็อปเซอร์วิสมาอยู่มึงทอจอเจ้าหน้าที่ปั๊วเจโป้ปังจวดเจโป้อยู่ยอดูประสานมึงจัวขนส่งล่อมึงสั่งจอนต้องเตาเอกสารจัวอยู่ตื้อชื่อเลนเตาเตชื่อมากูกูชื่อย่ออีตัวคือเตาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเจกูชื่อเตามึงติดต่อเจอัวจัวเจ้าเหน่งเจ้าเลสูสื่อซื้อมากูชื่อเป้าฮาตาหนึ่งโปรโมชั่นตาเลนเตาเตชื่อมาเจ้าเลสูสื่อหนุ่ยเจฮาตามึงจัวต่ออำเภอมาแต่ละอำเภอปุ๋ยมั่วขอเชิญคือยอวันสต็อปเซอร์วิสเราชื่อยอชั่วๆจังอย่างอวดตังชอย้อจวนเดาขอเชิญเดาหนอมากูฮอมมึงติดต่อจวนเดา
อำเภอกู้เตาแต่ละอำเภอต้อชื่อมามั่วแกงลู่อำเภอปุ๊กุ้มบ่อหมายมุงจูจัวกำนันผู้ใหญ่บ้านโลละชื่ออบต.แต่ละพื้นที่ฮะมากูอยู่จูเตามงหนึ่งแต่ละพื้นที่หาตาชงเลยจังเหรอต้อชื่อมาหยอดธนาคารป้วนแนะนำพัตตามีอยู่จูเตามงทอเอกสารย่อจูต่อขนส่งนุ่ยใหญ่อยู่จูเตามงทอวิโยหัตตากรชื่อเต็งเหม่งเดอจังคือหาจูก็รู้เช่เราชื่อก็มัวเช่คลาวน์แต่ขอคือป้วนหาเจเจียเราชื่อก็มัวเบคืออยู่รู้เช่เต้าชื่อมาก็จะใช้ตัวกู้กู้เหล่านุ่ยใหญ่อยู่จูเตามงหลงเปาข้อมูลต่อขนส่งอ้วนเต้เนอะมากู้ย่อเจ้าหน้าที่ธนาคารป้วนแนะนำเดินเต้านุ่ยใหญ่กู้อยู่จูเตามงติดต่อตัวต่อขนส่งใช้ให้ป้วนเต้าเต้าหลงเปาเลยจังจะอยู่ไออยู่เจ้ามงอ้วนหลักฐานเต้าเก๋ยื่นอุทธรณ์เนาะมากู้ห่ออ้วนจังเต้าคือไม่ห่อนองตัวฮะอ๋ออวดชองเตาโจอีเล็งพ้องยือก็อาชื่อลุ่มเบหัตตาประยุทธ์นะฮะก็กู้หัตตายัวลุลีไทยซื้อนะฮะเจเตเถาเอยิเม่มั่วเป็นสื่อแสดงความคิดเห็นตัวเตาฮอเอมกูฮอหาเจ้าเลยคือเป้จอนะจือกุตินิ่งจังคือเม่แสดงความคิดเห็นตัวนะวิยหัตตาจ้องเฮงโดยเจนี่กูยัวอวหูเมลุชาโซลิงโซตูมากูชื่อเตาฮาโดยเจอาเจียเคโอกาสจอสดเราแสดงความคิดเห็นตัวเอกูกูฮอหาเจ้าเล่เฝ่งเดาคือไม่อยู่อ๋อมาอวดช่องเดาคือก็หาช่องเดาเดาตัวฮะจอพงยูคือไม่ช่องเดาเดาตัวกงเกลอเฉยนุ่ยเจี๊ยบละกูมั่วชาวจีเกียเอหรือจ้านุ่ยเจี๊ยบกูมาจ้อกังลูจอเต้เกลอเฉยเจ้าเล่คือไม่สวดเล่าถอดตัวอ๋อมาอวดช่องเดาไม่จอสติ๊กเกอร์ฮะไม่เลยเก็บปังจั่วกดไลค์กดแชร์กดติดตามปูจั่วเพจสวทเชียงใหม่ AM อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าๆกิโลเฮิรตซ์มาอวดช่องเดาจอเมสดเลยอ๋อมารู้ชะเฮาชะใช้เกินเกาเลยตื้อยัวตังเลยฮะเจกูยัวลูจออีช่างสวปังเสียงอวยอีช่างต่อกันเกลอกูยัวลูจอไลเหล่าอีช่างสวปังเสียงกือมั่วลุ่มเบหะตันจูเจมาช่างหนัวกูยัวมั่วจอจัวอีเลงพงยือกือมึงอวเขาหลือยอดจัวหรือเตเชอคือสือลุ่มเบหะตาเสกลูกมีโม่มาอย่าตุพงยือกือยอดจัวหูติ๊กต่อเหรอช่องต้องแต่ตัวหะตามึงอวเขาหลือยอดจัวหรือเตเชอยืนยู่วังจูเจเลมาเมื่อฟีจัวจอคือย้อนแต่เจตอนจูหนังหนัวเจกูหอมบ้างเตาไล่เล่าอีช่างซัวปังเสงหะตาจูเจเอกูมั่วช่างหนัวจออวดช่างต่อกังเกิลเหล่าเอจอพงยือกือยอดจัวหูติ๊กต่ออย่ากูชื่อเตาเต้นต้องเตาเม่เนาะเราเขาอวดช่างเด่นเตอีปลากูหมักลูใช้เอกูหมักลูเตอ๋อหัวจอพงยือกือยอดจัวหูเพจเฟซบุ๊กเล่นตือกือไม่ช่องต้องเตาตัวกูชื่อปุ่มไม่จะคอมเมนต์ชื่อเตาเต้เหรอมีช้อสังเลยจังเออวดช่องเตาจัวเม่สดเล่ามอหนัวกูจัวเสาดูสุดต้องจัวฮัลลูมองดัดลูเสียงจังใหม่เบาเลยหนัวเหล่าซื้อเอพิกิเซิร์นจูเถาลูเฉาจื้อเต็งจูเจ้าเต็งไปหมักจะกังลูซึ่งจื้อตัวสวดเลยย่อชม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดอะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เมื่อสงค่า
3: ก็ว่า
1: ย้อนซอง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้าก
5: ูก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
4: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคม ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
9: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฮาก
10: ็ดอปปูแวปักยอโพนเมบาสะสู้อ่อนเมื่ออ่อนเลิฟวิทยุกันลิลอก็จะแตะเวกีแม่ตอนใหญ่อีบอบบาเน่บาคักเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่ออมมาออจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออ่อนจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 068เมตเมบา092 246 8579เซทอบโบลอ

0: แฮอีวิทยุกลือหลอก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลีกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปอปวากะหลือปวากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิกะเฮลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละเก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนก
1: ออัตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

ดอปูแวมือค่ะพาติพือพีก็ค่ะเนาะบัตรกอลอซาเดอร์ย่าพอโมลาวารัญญาฝ่ายแพรโรดแพลเลวิทยุกลือหลอกก็จะแต่วิกิแม่สวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ตาเชกตอนเลอฮาลอคอปาคืนนารีและตุเลอนุยนารีเนาะอันนอลฮาลอคอปาตินิยาอีกึมีและเจ้าสปีมือจ่าอากาจาตาลุและโอเทดาชอตเลลอซาเนาะดินิจานีเลือกโกโกคอสเกอร์ให้ตัวตานิเคเฮียเนาะดินิจ้าสิเนาะตาลุเลไม่โอดเดชอตเลลอซาสิเนาะดินิจ้านี่ฮาลอคอปาอีเดโตก่อนเลยยาเนาะตาเชื่อกันต่อดีอีกันนารอบกาเซเนาะวิทยุคลื่นเอเอ็มตึกโทลุยกยานนี่คือกิโลเฮิร์สวิทยุเลอพระบาโคเอฟเอ็ม 104.25 เมกะเฮิร์สออนไลน์แฟนเพจเฟซบุ๊กสวทเชียงใหม่AM 1476 KHZ เนาะโอเคสกอลอซาดีโทรศัพท์ตัวเดียวตัวจบกันสิเบอร์โทรศัพท์เบอร์ละล้อ0532760007วายาเซอร์คีนุ้ยคือบาบานุ้ยตาเชิญกันต่อเตอร์นาเรตปูเนาะดิซอลเลตินยัยกลิซอคอเรแหละตะกูลอดอนนีเนาะลอกาปะเต้ดามุกูกจูเนาะเด้อลอกาพี่อาเต้ไปดานิกาเนาะกจูโดบาตตอเนาะดินิชาเด้อบาคอกันหนาตากระจอกคือกุยดิซออามาซาดิจลอเนาะให้กอตากระจอกโอ้ปะเกเฮเต้คือนาเนาะเลกาตโมกันหนาซาตาซาวีปอลเลบเลอลือโพทาโพเนาะโทรศัพท์เฮลปาเซแม้จะมีกว่าดอกว่าเริ่มออนไลน์ค่ะอีเด้อแฮตโดโตโจปะคอมเมนต์เซเนาะเด้อดินิชานี้เนาะอัตโคแต่แค่กอกาลสตาเพื่ออีปะเลกันหนาดอกว่าตาซาวีเลือปืออนานาตาตะเพลเนาะตะเพลวีกระดอมเริ่มแม่ลอยตาตะเพลวีฮากิกันนาดอตากระเจาะตาบ่อบาให้ขอดอเนาะ

น้องขอแต่เศร้าอ้อถอแม่ลอยตาซาบิเนาะอ้อถอยขอชิกแกมเนาะฮากิกันนาดอกว่าตาเกิดจอบาแต่ปลอบดอเห็บเปลือยเลิ่มหมื่นลิกโลเนาะดิซอยีคานีบาคาเดอตาชา HIV ตาชาโรคเอดเปลือยเกินยอก็เลิศตาชาเออพี่ละยาขอปนาฮูเนาะเดอปับลี่ก็ค่ะตาไคเดอร์บาแต่โชเนาะตาเกิดจอใครจะแลกกว่านี้แพลเลอร์เพจข่าวจริงประเทศไทยเนาะอาเตเวดาบาแต่ตาโลโลดิซอ HIV the AIDS เนี่ยอลอชอลอซาเนาะโรคอะเลอ HIV อาแก้เชื้อไวรัสตะจ่าเลออะเลมา5กอตาโอชูโอเคลตาเลอประสบสุวิธีอะก้อยดาเลอภูมิคุ้มกันเนาะบาคาเดตาโอชูเคลนะลอเมื่อจ่าเลออะก้อยดา AIDS ตะคาอีเนี่ยอาแก้ดิซอเลออับบาเลนั่นน่ะเนาะโอเดตาปุ่นหล่อนตานี่ราลิตือเลอร์อันนั้นน่าจะนี่เนาะที่นี่จ้านี้เนาะใครอีนี่ปะเตวดากสีเลอร์ยูยาเมื่อเลือกกุญแจเนาะก่อนตานี่โตโอดีว่าเอาโอกสีเลอร์ตรอกค่ะเตเมื่อเลอร์อันน่าหล่ออากอดาเลอร์ยาต้านไวรัสเนาะดิซอเตเมื่อเลอร์ตาชาเลอร์ตาชาเออร์ใครนี้อับบานน่ารอหน่อเลื่อนหล่อบ่าหน่อดินิจ้านี้หน่อไคอินี้ปลาเลอร์อับบาตาชานี้อาแม่ออกกระสีเลือกก็ดายาต้านไวรัสหน่อแก้กระสีเลือดตรอกะตาชาเออร์ไคเดอร์กระสัวหมอตาโอชูเคลเลยีดีหน่อตาโอชูเคลเดอร์กระเฮมจ่าบ้าออกกระสีตะไคพลูโจติเลอร์อากระจัดตัวอุลวาจานี้เนาะดินิจ้านี่เนื้อแม่กว่าเลอร์คิลเลอร์เลอร์เลิ่นยาขอเนาะดิซอปาแม่บาจาตาชา SIV นี่อาเฮบัติบัตโดเดอร์ประตาโอมูราเนาะต้องมีเฮบัติบัตโดดีประกจาอาตาโอชูโอเคลวาเมื่อจ้าปาห้าทอห้าลอมตานี่เดอร์ต้องเปจิปากว่าเดอบากาซาเบเออบากาซาเออเลิกเออบาจ้าเนาะดินิจ้าเดอร์เตมเลอร์แลห้าทอห้าลอมแล้วตับล้อเวียกว่าปากว่าดาผาชีจ่ายเนาะผาชีวีประกวดดิซอลซับเบอร์จานี้วีเมื่อจากใครอีนี่อัลลอชอดิซออาจจะดิซอลเลียนเลยบ่าบากานี่บ้าเนาะบ้าเด้อเมื่อจากออกกระสีแล้วประกวดยาต้านไวรัสกระสีแล้วตรอกตาชาเออนี้วีสัวหมอตาโอมูเซดิซอลประกาศคือประแก้กว่ากว่าเนาะดิซอลเลอร์ก็จะแตะเนาะประบาดจะตาชาเออตาชาเอสไอวีเลิ่นนี่ขี้กระโทยากระยาคือชิคุยเนาะแต่เวลาดอทีดอกก่อนเลิกก็จะแตะโอ้กว่าแย่ชีแย่เซเนาะนุ้ยกระโทคุยกระยาคุยชีเซอร์กาโอวดาเตอร์ชีเซอร์เวเนาะ

sau lớn nhưng khi tôi ní mình về đã lỡ vì bỏ cọ nó bà cha về đã ố quả khó xì khó cái thô dễ cái giá sơ chỉ dễ gà nó anh nói khi phải lỡ về Chôn Bù Rì sơ xì từ cái thô núi chỉ khi gà nó đó lỡ anh nói sơ mình xin nhập lại to về kỳ mẹ có cho tệ thác khóa bà đập bài ý nó khi xì sơ cái thô khuy chi lùi ở vị trí khuy cái giá lùi chi khuy gà nó khi xì hợp lại nó lỡ về kỳ mẹ đó lỡ vì chăm rai từ xì núi cái thô dễ cái giá คีชิลีกาเนาะดอลเวอันนอกเยเนเวนครราชสีมาเตเซนุยกะโทเตกยาคุยชิคือกาเนาะดอลเลอร์อันนอกคือในมีเวดอลเวสมุทรปราการเนาะเตเซคือกะโทเยกยาเซชินุยกาดอลเลอร์นอกเห็นนุยเนาะเวนนทบุรีเตเซคือกะโทคีกยานุยชินุยกาอันนอกก็นี้มีเวดอลเลอร์เวขอนแก่นเนาะตึกตัวเสแยกกระโทข้อกระยานนี้ชีคือกาดออันนูเวคุยเวประทุมธานีตัวเสลุยกระโทเสกระยาข้อชีแยกาอันนูเวชีเวอุดรธานีตัวเสขีกระโทนี้ชีเสกาหนอดอเลอันนูเวติชิเตอร์เวระยองตัวเสตกระโทตัวชีตกาหนอดอเลอันนูเวตัวชีคีเวสงขาหนอตัวเสคือกระยาลุยชิลุยกาเนาะดอลเลอร์อันนู้นเกิดติชิเซอร์เวอุบลราชธานีเตเซเซอร์กะยาติชิลุยกาเนาะก็เลยก็จะในโอกว่าอาราแยชิแยชิแยเซเนาะหรืออับเละเนาะดิซอลเลอร์บาตาชาเออเลอร์เปิดทวีดานุกว่าอัลลอฮ์พิระเจตาชาเดคายเตมีชมซาละกะล้อมมุลอมามื้อจาปะบัดจ้าราดเนาะเลออัลลอฮ์โอเจเนาะดิในจ้านี้เพียปูขี่ประดุปะปะเนาะชอชเวดิซอเลอร์ปลับพลาลอตาดิซอตัดตัดแต่จุดหนักเนกแล่เนาะเมื่อเลปากรอค่ะตาชุดตาชาเออเมื่อเลก็ค่ะเนสีญาพระแม่บาอากมาซาจะหล่อให้บาที่บาโดดิจะหล่อเมื่อจ่าตาชาตะไคเนอาบาจะเซตอาจ่าเนาะดิซอปามีคือโชคือลอซ่าเนาะเดอเปิดทวายดาอาจ่าเนาะใครอีนี่ไม่แต่เดอเตลโลปะกันยอกรอจานี่เตลโปสโลตโปสเซนะเมื่อจ่าบางกันนี่มีคือโชคือบีต้นเนี่ยสัวหมอแล้วแต่เดือบก็ดัดถุงยางอนามัยมีก็ดอสัวหมอท่าตุบุกละซาดิซอยโยจอแต่ก็ได้ใช้เข็มร่วมกันดิซอบางามเลออาชโคกสีเนาะสัวหมอกสีตาเจ้ามูเนาะสัวหมอเลอกสีตุบุกละซาบีเลอปะแกปาเลิกแกตําหมูอ่ะแล้วบาจ้าลอเกล่าโพเนี่ยโอจีเนาะดินี่จ้านี้เลิกก็ศิษราเนาะตาชาหีเลิกคณะแพทยศาสตร์ตาชาหีโรงพยาบาลรามาธิบดีเทวดาคาอินเนตาเลิกโรคค่ะตาชาเออเนี่ยโอวดาอาจ่าตาละโนเกเตอร์เลิกโรคค่ะเกเตตือเนาะเกมีคือโชคคือปาตะการกานี้บาเตถอดเลิศแต่เดอถุงยางอนามัยก็บล็อกเนาะก็มาจึงการรอตาจุดตาคาเลอร์แกให้บาจ้าหล่อซาโนเฮคีเนตบาสัวหมอถ้าเลิศประเชษหรือเลิศประสุยประทีตบโบคนหล่อซาบาวีเซอร์จ่าตบาแลมีคือโชคคือเดอพระกะเคยเลิศต้นมีนกูเนาะโชบาดอนโนเฮลุยเนเตลดายาต้านSIV เนาะเซเลอร์เนอร์เกอแลมีคือโชคือเดอร์บัวกะคือเนาะอากอดาเลอร์แพรพอเนาะเลอร์ PR EP ตะไคเนาะมื้อจาแลกะเลอร์แลมีคือโชคือลีเดอร์บัวเริ่มปกว่าดาเลอร์บาตาชาเออเลอร์ SIV เดอร์คือซีเลอร์ยาต้านโอเจเนาะอากอดาตะจ๊ะแจกคือซีเนาะโอเคจ้ะเนาะคือซีเซเลอร์เกินแลมีคือโชคือเดอร์บัวเลอร์อาบาตาชา SIV oกรอกาตาชาอุตคาบีบากาตาสิญญาบาและมีคือโชคคือเดอร์เริ่มกับบาตาชา SIV บีออกเกดอกสีเลตาลคิโอเนาะดิเนจ้ามุจาเฮกตตึเลตาชาเอเนตึกเรเลบาบาเนาะอีคาเดไปเฮเตกนามมุจาบากากกว่ากะพาเวดาบาคาเดตาตมีเฮจาเกชมซาโอจอจิเรปะมุจาบาลานีโอบูเดปาเซเจเนาะดิเนจ้านี่ปลอปดอเฮดอกเนาะเฮเตบาบาสิญญากนาบาคาเดตาชาเอเลปะบาเวดาลนีคีกโทยะกะยาคือชิคุยเนาะโอเวดาเปอีปลอปดอลซากอกาเนาะตาใครดิปะตะตมุบาท่านอกะเมื่อจาอาแม่บ้านก็เดอกสีกระปามตาโอเนาะเรียกตัวตัวบ้าบ่าวเรียกดอกคอเนาะดีเนจ้าเนี่ยกันนะดอกกว่าตาซาวีเนาะดีซอเลิมแม่ลอยอะตาแต่เวดาวิซาจูเลอแอนนาเนาะหากีกันนะดอกตากระเจาะตาบ่าบ่าให้ขอดอกเนาะ

เมื่อก่อนจะแต่ถุงยางอนามัยเนาะถุงยางอนามัยพี่ปาตรค่ะกรค่ะตาชาตาชาเออตาชาเลยเฮวดาเดอเปมีคือชูคือลซานี่จะแต่ตัวบาจะเล็กก็แต่เดือนหนอไม่แก้ไม่แต่เดือนเนี่ยแก้แล้วแต่แล้ววันตีเราตามมาเมื่อจ่าไม่มีเลอเพื่อกันยอกก็เลอตาพลอดเดอร์เนาะตาพลอดเดอร์การนี้แก้แล้วพอควาสัวหมอเวดาเนาะเมื่อจ่าอยากจะสัวตากระตุ้นตัวบาสระมือกี้เงี้ยแต่กรอเกียเนาะเดอร์ดีเนจ้านี่ไม่มีถุงยางน้ำไม้เนาะอาแก้ตาเลิกกรอกะตรอกะตาชาเออตาชาเลอเฮเดอร์ตามีคือโชคคือเลอซะปะเปิ้ลยอก็ดาเลอตาพลอดเดอร์เลอดิซอบ่พอควาสัวหมอเวดาเนาะอีคาเดอร์เฮเตเดียนโลเดียบาดอฉีดอเนาะดีเนจ้านี้มุขปือรุ้งเนาะคือกนาตาซาวิเนาะอีคานี้เลอตาซาวิตะเพลเนาะและกนาสกอวีฮากิกนาดอตากระจอบาคาเดอร์บาสวัสดิการแห่งรัฐเนาะเพียปุขีปะเริ่มอัตนีว่าเฮวดาบาคาเดอร์มันตะตึมตะก้าแกปามาโลลีมตานีเดอบาจะเลบักเลกิจลอยขอบกระแฮเต้กันนะมอเลกันนาโชตาสวิตเพลินอยู่กับแต่หมวกกันน่องเมียตึ้มเมียวะหมวกกันน่องเนี่ยจะขาแจ๋เนาะอันนี้ค่ะหมวกกันน่องคุกเลือกคมหมอกะหน่อยเดี๋ยวนี้ใช่เนาะปลาคือจ้ะเนาะแต่เดิมแล้วแหละตาปลอดเด้อเนาะถุงยางน้ำไม้เนาะเคยก็ตื่นเลยก็รีบมือรีบล้นในส่วนหมอชุบๆเนาะตะบะกว่ากระเพาะว่าตาชาอื่นเนี่ยรอปลีหมอดีเนี่ยใช่เนี่ยกันนากว่าตาสวิเนาะตาสวิเลอะอากุระยอมจำนวนเนี่ยเป็นยาจะแล้วแลกกันหน้าสกอมอ

Nó ta xa vì từ lợi y nó cần nào đơn mẹ thịt lo rồi lo gá số ha gó xa ha gó nhà chị lo nó mới trả kia ta xa vì bà kha đờ tệ ta quy nó đi so lẽ là xa xe và đờ ồ bá phá xu phá xa bệ y nó đờ tình nề ồ xa có lọ xa mới trả đờ lẽ mư mư tờ gà gá đờ lẽ xua mọ đờ vẹ kê trả à ta ồ mù nó lẽ gà đờ ế đó gờ gần nà lẽ quài đờ xế nó đi so à quê ra vẹ đà yom châm nôn plè bên cà liền lơ đếc đòi tịp đìn à ta nó mư khó bử rung chờ chờ khó gặp gà bà ọ thỏi ọ à mì đờ đếc เด็กดอยติดดินเนาะเออแต่สวีพระมือกันหนาเด้อแม่ทีมพวกกันล้อชื่อเขาเมื่อเขาเนาะไอ้กี้กันหนาดอกกว่าตาก็จอตาบอบาเนาะดิซอเลอร์ไอ้แกบลูแกโผล่เด้อปลาเลิศมีปัสสวัสดิการแห่งรัฐเนาะดิซอเพียบผู้ขี่เนาะปลาแรกกว่าเนื้อแควบากันนี้บากันต้นนี้บากันเด้อเปิดหอดิซอเอ๊ะอ่ะเปิดหอแล้วก็มือตัวตื่นตัวก้าโอ้เนาะจากใครเด้อเกิดแกลกันดิจะแล้วเนาะตื่นเลยอีกค่ะจะแล้วกว่าเนาะตากระจอบแพลเลอร์เพจข่าวจริงประเทศไทยเนาะอาเตเวดาพี่อปูขีเนาะเดอร์ปัดตัวกอตติตาสบลือกะเนาะรอชอเลอร์อีคันนี้ปัดดูปับกะอาเลตุตุปกติดิซอลเลอร์ตัวโดตัวจดละซาดิซอลเกิดแกลเฮปัดเลอร์ตัวกอตติตาตัวพื้นพื้นเกิดแกลเกเวดาดิจะรออีคันนี้ตากระจอบเด็กไข่อีเนาะเลออาชื่อเขาไปด่าเริ่มมือนิมุซอแย่ลาสิงหาคมเนาะนี่คือโทยากายะคือจิคุยมหาชกรนี่นี่เนาะเดี๋ยวบักเขากระหนักตากระจอกกุยได้ซ้อคือแกลเกวดากุยจำเนาะอีค่ะตากระจอกแล้วแฮปปี้ทอซ้อเหรอเนาะเดี๋ยวอันนูริเตอร์แต่เวดาตาติตาลาเปิดถอดได้ซ้อมอตตื่นมอตก้าลอลลี่เนาะแต่ใครเนี่ยคือแกลเกวดาได้ซ้อเริ่มก็บ่าแลโตโดตัวจนแลชื่อลิชื่อจ่าเลิกขนส่งระบาหน่อยอีคันนี้แต่เวดาเพียปุขีปลาเลอร์อัปเปอร์ทอรอการเลิกมอตตืมตอก้าอเมียสาอุคิโชนอวิกระดอมแก้มมอตตืมตอก้าลอลีเนาะดิซอกรมการขนส่งทางบกเนาะก็ดอสุดก็คือเดอกระทรวงการคลังเนาะแลเกเวดาเนาะแลหากคือเวลาได้ซ้อแลมมาเกตาละซ้อได้ซ้อและกว่าตากอที่คอนโลเนาะเลกาเลอซัวมอมอตอตื่นมอตอก้าเนาะดิซ้อเลอมอตอก้านี่ราโนเลนี่คิจิเนาะมอตอตื่นอันนี้ราโนเลติชิเยนี่แต่ใครเนเดิมก็เป็นยนดิซ้อเลอแต่เวลาปากิฮิลอกินึกแควเนาะดิซ้อเลอเนื้อตบาดแลมาลีมาจานอปูลามุจาเนื้อบาแลยืนยันทบทวนสิทธิ์เลอร์แอปพลิเคชันกว่าเลอร์ธนาคารพี่ดิซอลาปุเหียเตวดาวีตบาแลตลอดตักแลเลอร์สำนักงานขนส่งระบาตบาแลเชื่อหรือเชื่อจัดนอกปุระบาอีคาเนเลอร์ประกอบดาระบบอาเกอร์มาเฮนาเดทีก็นอมเมอร์เนมีเกียแควจันนี่เนาะดินิจันนี่เดบาข้อกว่าอาเกอสัวมัวตาเชือกต่อเลอร์ตาตะลานใหญ่อีเนาะวีก็ดอบักกว่าดอตาเราตีเราแชร์ได้เดทีวีอันนอกเฮคีตาติตาเปิดเอาไว้ดาเริ่มมาต่อตื่นมาต่อก้าปลาหนึ่งเปย์หนึ่งเปย์วีหนึ่งล่อเปย์เตอร์ประกอบดาเตอร์เปย์ถอยเปย์เฮคีนี่กี้มาต่อก้ามือมาต่อก้ามาต่อตื่นเนาะวีก็ดอมนี่จะแล้วมึงมีสาโอดีบากานิชาลิชามันตะตืมตะก้าลิมจ่าอเมียสาโอเลนาดีดิซอโอนลอยค่ะเนาะบากามันตะตืมตะก้าเมียสาวดีมันจ่ามันตะตืมตะก้าตะโอนเลยโอเคที่อาจะรออะคอรี่กว่าโอเคที่อะโคคีกว่าโอเจเนาะดินเนจ่าเดอแต่ใครอินี้เลิกกรมการขนส่งแต่เวดาเนื้อบาแลเชอร์ลีเชอร์จ่าเลิกขนส่งชิเกดิซอบาราเนาะแม่ชาโลนอนหลีตื้อคอหลีเลิศในชาโลเนี่ยบาโอเนาะไม่จะมีบาคาเดอร์ปลาช่วยเขาเกลือช่วยเขาเจียมตาเนี่ยบาโอและจ้าตลอดที่เราแช่เลิศขนส่งเนาะโอตัววีเขาเลิศเนาะโอไม่มีเดอร์ลาบุลอซาเดนาดีอาเคลเนาะอากันนี่แลกแลเกนาเดียบาริบาเรเนาะอันนอเรเซอร์อาก้อยดาเลิศปัญหาข้อมูลคลาดเคลื่อนเนาะบาคาเดอร์กระเดกเกิ้มมาตัวเจ้เลิศผาเลิศธนาคารมีเรประกันชีวิตวิทย์มีเงี้ยก็ดอลเลอร์บาราพี่ลมมาโลตาเลอร์กศนมตานี่เพียบผู้ขี่ปลามาขี่เด็กแควเนาะตาแค่นี้อาเกิดเกลเกวดาเลอร์ซอหนอนดิซอลเลอร์เกิดกว่าเวดานอกอเนื้อกลุ่นจิ้มไม่ตู่ดิซอลเลอร์อาตาแค่นี้เนื้อและเชือกก็เลอร์ประกอบด่าหลีตบีก็เลอร์สมุดบัญชีธนาคารเนาะและเลอร์ประกอบด่าศูนย์one stop service เนาะอโอเลอร์อำเภอมีเรอบตมีเรเทศบาลมีเรลาโอบุลอซาเดนาและเชอริเชอจัดเซเนาะอีคันนี้มื้อจาเลกาเลอร์แก้ปลามาโลตา
เนาะมาโลตาดิซอเลกสนเนาะอันนี้ค่ะเดอและประดุบประภาครัฐเนี่ยแต่ดาไม่นำสถานะการศึกษามาเป็นเงื่อนไขคอบิโยเลอร์ตาใครเดอตบัสซะอื่นละบะหนึ่งแก้ปมาโลนเนาะแก้แล้วกสนเดอพี่มหาเดอเนื้อตาเควลอมมาเดคานีเนื้อทบทวนสิทธิ์เนาะเนื้อทบทวนสิทธิ์วีเดอนี้อคอบิโยเลอร์อักเกลเกเวดาลาซอวีนึกนิกิเนาะวีปาเลอร์แก้ผู้ถือหุ้นเนาะผู้ถือหุ้นหรือกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมชุมชนตาตะไคเนอคอบิโยเลอร์แก้พระพิตามาตานีแก้พระฮิโปโคโปเนาะพระฮิโปโคโปเดอตาไคเนเดออักเกลเกเวดาเนาะเมื่อละเกลตาตาไคเนเดอตาคันนี่นึกกันนี้กันนึกเควจีเนาะเลกาเนาะเลกาดิซอลเลอร์ในบัญชีเงินฝากในกลุ่มในเจนในหลีประกอบได้ในกล้อนหลีมตานี่โอ้ร้านเนาะเลอร์เกลเลอร์นี่บัตรสวัสดิการแห่งราชตาใครเดออาเมตุมีดิซอลเลอร์อัปเปอร์ทอร์เดอร์เนี่ยเล็กๆเกย์เนาะเล็กแต่ต่อคอพี่จะเต็มเมื่อก่อนนี้ศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสเนาะดิซอลเลอร์อำเภอมิเรย์อบต.มิเรย์เทศบาลมิเรย์ก่อนเลยอันยอนเดินหน้าเดินแลเซเนาะวีเราชอบเริ่มปลาเริ่มห้าถอห้าเราจะซื้ออากอยดาเริ่มอากอยดาเริ่มบอกว่าดากลุ่มเปราะบางน้องดิซอฟิลิซาปลาปลาเริ่มเติร์นเริ่มไปแพร่ปลาเริ่มตัวเจอมาเจอเราซาจะซื้อห้าถอห้าเราจะซื้อว่าแล้วก็จับเป็นจะเสียเดิมมือเริ่มปลาก็คือแลนี่แค่นะซื้อเนาะเวลาเลื่อนหลีเลื่อนจ่าดิซอลก็ดาใบมอบอำนาจเนาะแลตตอคอลเลอร์ธนาคารใหญ่ต่อนอนดิซอธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารทกสธนาคารทอสก็ดอลเลอร์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเนาะดินิจ่าเดอและเชื่อหรือเชื่อจ่าแต่เริ่มเป็นปัจจุบันมีเวลาหนังสือมอบอำนาจตะเบะเนาะและที่เนเลอร์เว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะก็ดอลเลอร์บัตรประจำตัวประชาชนกาเลอร์เกินนี่เควเลอร์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะดิซอปาเลมอบอำนาจการนี้วิกอดอสำเนาบัตรเบกนอกเวลามีเวลาสาเดียเราติเราแชะวิกอดอเลกาแก้เลือกปลาเตลเลือกเพื่อแก้ผู้พิการจะเนี่ยเนาะสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการใบรับรองแพทย์แม่อุเดินและเฉาะจีเนาะอีกานี่เดอเฮตเตบอบาสินยาเงินหน้าเนาะเดอเนี่ยก็ตื่นเลกาเริ่มมาชมมือตาตัวทอจากกว่าเริ่มปอกแขวทราบเผื่อเกือบมาจะแลกกับบัตรแกลก็ดีจะแลเนาะดีเนจ่าเดอเนาะอีคาเฮเตบบะสีญาขึ้นหน้าเนาะดิเนจ้านี่ได้ยังเนาะเลกาเลตินีทบทวนสิทธิ์ที่ว่าเปหีรอตาเชิญกันต่อดิเนาะเมื่อเลอร์เนอทบทวนสิทธิ์จะถอดเลือกใครอีและตือเลอร์มือนีมือซอเซอร์ชิเตอร์ลาสิงหาคมนี่คิดกระโทยกยาคือชิควีเนาะแพลเลอร์แอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังเนาะเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ดอลเลอร์ธนาคารใหญ่ต่อพี่จิตเต้เมื่อก่อนนี้ธนาคารกรุงไทยธนาคารอมสินธนาคารทกสธนาคารทอสก็ดอลเลอร์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเนยย้อนหนึ่งแล็บและต่อเดอร์มาพินิจตะคันนี้เนาะกว่าเลอร์อันย้อนหรือเดินนาก็ตื่นนะอีกคันเนี่ยแก่แต่เลอร์หนึ่งกลัวเลิกกันนี่เนาะดิจิลอร์เดอร์ปกติแหลกแหลกเกลี่ยอะไรเนาะดิเนจ่าเดิมเฮตเต้กันนะอุบัติเหตุอีตาเชื่อกันต่อคุณผู้คิดหรือเนาะจะออทอตัสซาวีเสียเราตะเพลือหล่อเลยกันแล้วจะตื่นเหนียวออทอกันนะวิสาจูจะออทอตัสซาวีเขาพี่กับฟูเราตะเพลือวีแหลกเกลือหรือโพธาโพตัตุตาเชื่อกันต่อเลยเนาะเลอร์ก็เฮตโตกอลซาดอเดียาเลอร์ฮาร์คอปะคือนารีและตื่นเลนุยนารีเนาะเลอร์เจ้าสปีกเฮตโตตาโลโกคออาเทวดาดินีเนาะเดอบาคอกอดาทีตาลุเลแม่โอบาชอตเลสซาดิกันนาตัสซาวีเราตะเพลือวีแหลกเกลือหรือโพธาโพตัตุตาเชื่อกันต่อเลยมีมอตามือก็ค่ะเราพาเราทราบไปอีตามเรื่องเนาะ

Non, mais là, promener, sauver ça que d'aller, promener, ne doit pas tata, l'île, ce bas au dos, ce monsieur d'alors, ce bas mi bas meurt, ce bas nova, ce monsieur d'alors, d'alors, ce mes promener, ce monsieur d'aller me d'aller là, comme bas au lieu de le là, Bhuta Thata Dali Bechelu No Bhuta Pacha No Ule Dele La No Do Thi Pako No Ita Kwata No Di Sopa Malu Ma Thay La Pomula No Sine Methi Lu Po Be Po Ne No Oveda Tumuba No Tumaba Ven Oveda Keva Di sopo matai, besu do hela lewe, bego do hela lewe, do kui na hu do kui ge, kaha na hu kaha ge, nora sia chiu ge, etma ba ge uri ge, aku ni amu dane, ngu ba me din lo, no pomu pomu le, ano si le, aku aka, alo ti den no ni. More that's it, Panino. No, but we tell you, don't mind the killing in all. No, come on, little, the two or two, or the tea pack, or the all, where all. Now, Buddha Tata, the little vegetal, Tatu Tamo. No, this, so, but my little tapo is all. Pop up with a harizo, only better nibble. On ne l'a pas pris pour le les n'a pas fait nuit de ta qu'on a charité ni et ta qui n'a oula ce qui mais ce que elle le bue mais quand elle le bue donc il n'a pas de qui est car n'a pas de qui est non là c'est tu bête ma bave ou le qu'est No ba mu da do ko ba do ta ko ki ki pui do ge ge ge so do chuo pho o do tu lo chu mi do ko do ha do ko ba i ta kwa ta ni lo ko ne do pa sa pa le lo so ge so ge pu mpo kwa do ba pu lo pche we pa che le ke ni lo pu mpo kwa se o se do ta ta ta ba mi ba mo lo Lido, suba, udah suku masuk kalo su, udah tak etak kira, uku pada uku masuk kalo, no, no, udah tak eci esumi ni so pemandu pota pono, sila top bagi, no lagi lu semui, no, pada lu silu semui ni baca kene no. Yes, so for my matas with all. No, preacher law, open your zibu on your law. No, polo. A dog and a mopa, a glue, a guitar, two more two pad panedo. A mopa. So kusa kudo. No, me when it over we law. No, pomu pokalo. Atau dah takut tak pernah ni, dah budu pernah ni, nanti orang lo tak kita sini mupa berbiba, mepolo, mui pasinya si kota ni dah nanti orang musa muna ke overbiro, mepolo, atau dah nak po pak tu dah sumi cerita dah, pada Tenor, tenor lorot tenor tapi tak masih panen. Mupa, lucu nolor cek udah min nolor tu kulah. Mereka sini dah over tu bila. Bob lor pasir lor muncul. Bob lor nolor muke, muke jebon nanti ke. Muke jebon nanti tu, muke jebon nanti tu. Rồi tụi bọn này, tế bảo đó, ở phố mù phố khoa đi dế đó.
ผมพวกข้าเสียผู้แก่ถอดปริญญาอีเน่ดอกผู้โตอุดละทุมุละทุเวบานอสกับบ้านดอกปุกบ้าช่อยช่อข้อดอกถอดสุดนิ่มมาดอกพวกอะไรล้อดอกแต่เลิกผู้แก่ถอดปกควาอีเน่ดอกว่าสับว่าเจ้าดีชีพันเนสโลอกวิลเนก็บากขาสาวเสือบอลเนาะเมตขาสาวเนวิลบัตใจคนเนาะนอตุเมเลผู้ผ่าภาษาเลผู้เอออดอผู้อกุชกคือดอกสีดอกสีคือดอกมูดอกมูคือดอกเนผู้สีตะกวาเลอะเรอะวาเรว่าเลอะอสิญาสิคอตาดอกอสุเวสาวะดอกอจิวเซคอเซดอกอคบคิคิคีนี่ล้อดอกนี่สอบมาไทยอจิคิคอมีว่าเทสุดอสลามุเอเวนอจิคิคอมีตัวอากปอดอลามุรมา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาหารือแบบเต็มคณะพร้อมลงนามความร่วมมือระหว่าง2ประเทศ3ฉบับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดแคมเปญตอบโจทย์ในแต่ละภูมิภาคพร้อมคาดการปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนจะสูงกว่า5ล้านคนผู้นำสหรัฐระบุการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นไปในทิศทางที่ดีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาหารือแบบเต็มคณะพร้อมลงนามความร่วมมือระหว่าง2ประเทศ3ฉบับ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมินอ่องไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการโดยทั้งสองฝ่ายหารือเต็มคณะเพื่อยกระดับความร่วมมือทวิภาคีในทุกมิติพร้อมยืนยันเดินหน้าสานต่อความสัมพันธ์อันใกล้ชิดบนพื้นฐานของมิตรภาพและผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศในการหารือทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ผ่านการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันการดำเนินงานตามแถลงการร่วมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความสำคัญของการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยเมียนมาและการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศด้านเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีเสนอให้ทั้งสองฝ่ายเร่งลดอุปสรรคด้านกฎระเบียบอำนวยความสะดวกการค้าชายแดนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมหลังการกลับมาเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2แม่สอดเมียวดีพร้อมเดินหน้าความร่วมมือด้านพลังงานการลงทุนและการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจควบคู่กับการลงนามความร่วมมือด้านแรงงานยืนยันการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการแรงงานเมียนมาในไทยรวมถึงการส่งเสริมการจ้างงานถูกกฎหมายนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนการจัดการคุณภาพน้ำและการบริหารทรัพยากรน้ำร่วมกันตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศเพื่อการพัฒนาและการจัดการภัยพิบัติภายหลังการหารือทั้งสองฝ่ายได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือ3ฉบับครอบคลุมด้านแรงงานการจัดการคุณภาพน้ำและความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศชวิศาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงแรงงานเตรียมเสนอ MOU แรงงานไทยเมียนมาฉบับใหม่ขยายเวลาขึ้นทะเบียนเป็น5ปีผลักดันแรงงานเข้าสู่ระบบกฎหมายและนำแรงงานเมียนมาเข้าสู่ระบบประกันสังคม
3: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าเตรียมนำบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยและเมียนมาฉบับใหม่เสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้เจรจาปรับปรุง MOU ฉบับเดิมที่ลงนามเมื่อปี2559เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์แรงงานในปัจจุบันและหลักการด้านสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO สาระสำคัญของ MOU ฉบับใหม่คือการขยายกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนแรงงานเป็น5ปีเพื่อให้แรงงานเมียนมาสามารถเข้าสู่ระบบและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้นรวมถึงกำหนดให้แรงงานนอกภาคเกษตรสามารถทำสัญญาจ้างและพำนักทำงานได้สูงสุด2ปีโดยจะเปิดโอกาสให้แรงงานที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรวมถึงผู้ที่ใบอนุญาตทำงานใกล้หมดอายุสามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนได้อีกครั้ง
4: ส่วนสำคัญเนี่ยก็คือในเรื่องของกรอบระยะเวลาของตัว MOU เองที่เพิ่มเป็นระยะเวลา5ปีเพื่อให้สามารถที่จะดำเนินการในเรื่องการขึ้นทะเบียนแรงงานเนี่ยให้เป็นไปตามกฎหมายได้อย่างครบถ้วนให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาดำเนินการในเรื่องของการเป็นแรงงานที่ถูกต้อง
3: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์กล่าวว่าปัจจุบันแรงงานเมียนมาในประเทศไทยมีประมาณ4ล้านคนถือเป็นกำลังสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยรัฐบาลจึงมุ่งดูแลสวัสดิภาพแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันกับแรงงานไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสอยู่ระหว่างหารือเกี่ยวกับงบประมาณและพิจารณามาตรการที่เหมาะสม นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงรายละเอียดโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือรายละเอียดร่วมกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อผลักดันมาตรการดังกล่าวซึ่งแนวทางอาจมีลักษณะคล้ายโครงการเที่ยวคนละครึ่งโดยมีเป้าหมายให้เม็ดเงินกระจายไปถึงผู้ประกอบการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงส่วนความเป็นไปได้ในการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้ยังไม่สามารถระบุได้เนื่องจากต้องพิจารณาหลายด้านทั้งข้อเสนอจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงการคลังและความเหมาะสมของมาตรการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดแคมเปญตอบโจทย์ในแต่ละภูมิภาคพร้อมคาดการปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนจะสูงกว่า5ล้านคน
5: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททช.เปิดเผยว่าททช.เดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อเจาะตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนตลอดปี2569โดยมุ่งดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพและกระจายรายได้สู่เมืองน่าเที่ยวผ่านกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมเฉพาะในแต่ละภูมิภาคสำหรับพื้นที่จีนตะวันออกสำนักงานเซี่ยงไฮ้ได้ชูจุดขายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ Wellness Tourism โดยร่วมกับพันธมิตร Land Space และแพลตฟอร์ม TrueNew.comนำเสนอแคมเปญฟื้นฟูสุขภาพกายและใจควบคู่กับการโฆษณาผ่านโรงภาพยนตร์และสถานีโทรทัศน์เพื่อเจาะกลุ่มครอบครัวที่มีกำลังซื้อสูงด้านภูมิภาคจีนตะวันตกสำนักงานเฉินตูมุ่งเน้นโปรโมทการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือสปอร์ตทัวริซึมโดยร่วมกับ ZX Tour ดึงดูดนักวิ่งมาราธอนสู่เมืองรองพร้อมนำคอนเทนต์ครีเอเตอร์ร่วมทริปสัมผัสวิถีชุมชนในเชียงใหม่และเชียงรายขณะที่ภูมิภาคจีนตอนเหนือสำนักงานปักกิ่งได้จัดกิจกรรมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ไทยในเมืองชางชุนเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวช่วงปิดเทอมฤดูร้อนซึ่งดึงดูดผู้เข้าร่วมงานได้กว่า 80,000 คนทั้งนี้นักท่องเที่ยวจีนยังคงครองอันดับ1ของตลาดต่างชาติโดยช่วงวันที่1มกราคมถึง5สิงหาคม2569มีผู้เดินทางเข้าไทยแล้วกว่า 3,140,000 คนและททช.คาดการณ์ว่ายอดรวมทั้งปีจะสูงเกิน5ล้านคนซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงดีอีร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขับเคลื่อนโครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อยกระดับความปลอดภัยและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน SME นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่ากระทรวง DE บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขับเคลื่อนโครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อยกระดับแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวของประเทศไทยหรือ Tourism Data Platform ให้มีความเป็นเอกภาพโดยการดำเนินงานเบื้องต้นได้จัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยวโดยเน้นเรื่องความปลอดภัยและการบูรณาการข้อมูลของนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริมการทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและ SME ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยลดความซ้ำซ้อนของการพัฒนาระบบภาครัฐและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนอย่างแท้จริงกระทรวงการคลังพอใจพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีขณะที่นักลงทุนรายย่อยให้ความสนใจกว่า 22,000 รายเตรียมเปิดจองรอบต่อไปวันที่4กันยายนนี
6: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความสำเร็จของการเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสครั้งที่1วงเงิน 4,000 ล้านบาทซึ่งได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างล้นหลามโดยเฉพาะช่องทางบอนคอนเน็กที่มียอดจองซื้อทะลุกว่า 16,500 ล้านบาทหรือสูงกว่าวงเงินจำหน่ายถึง8เท่าทำให้กระทรวงการคลังต้องใช้วิธีจัดสรรแบบ Small Lot First เพื่อกระจายสิทธิ์อย่างทั่วถึงส่งผลให้มีนักลงทุนรายย่อยได้รับการจัดสรรรวมทั้งสิ้น 22,703 รายเป็นการจองซื้อผ่าน Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง 1,590 รายและบอนคอนเน็ก 21,113 รายโดยได้รับวงเงินสูงสุดต่อรายที่ 117,000 บาทซึ่งผู้ที่ไม่ได้รับการจัดสรรจะได้รับเงินคืนภายในวันนี้ความสำเร็จนี้ตอกย้ำถึงมิติใหม่ของการออมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำที่ให้ผลตอบแทนจูงใจมีช่องทางหลากหลายและมีตลาดรองรับสภาพคล่องอย่างโปร่งใสสำหรับผู้ที่พลาดโอกาสในรอบแรกกระทรวงการคลังจะเปิดจำหน่ายรอบใหม่ผ่าน Wallet สบม.ในวันที่ 4-15 กันยายน 2569และผ่านบอนคอนเน็กระหว่างวันที่7ถึง9กันยายน2569ต พร้อมเตรียมแผนเปิดจำหน่ายอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนตลอดปีงบประมาณพุทธศักราช2570ปฏิพลสารพงมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลพร้อมยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลส่วนบุคคลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในหาต้นเหตุและผู้รับผิดชอบเพราะเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ควรเกิดขึ้นและต้องใช้เป็นโอกาสยกระดับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลภาครัฐทั้งระบบสำหรับการดำเนินงานของหน่วยงานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรายงานว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบว่าฐานข้อมูลภาครัฐถูกเจาะโดยตรงและได้ปิดช่องทางการเข้าถึงที่เกี่ยวข้องพร้อมเร่งตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลเพื่อหาสาเหตุและผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนกระทรวงคมนาคมระงับบัญชีผู้ใช้งานที่เข้าข่ายผิดปกติสั่งเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทุกหน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกและส่งข้อมูลให้กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดำเนินการสืบสวนขณะที่กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเข้าถึงข้อมูลพร้อมยืนยันว่ายังไม่พบการรั่วไหลจากฐานข้อมูลหลักของระบบทะเบียนราษฎรสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเร่งตรวจสอบและประเมินระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐประมาณ300กรมทั่วประเทศภายใน30วันพร้อมผลักดันให้ทุกหน่วยงานใช้ระบบยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัยเป็นมาตรฐานเพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลภาครัฐลดความเสี่ยงจากการเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วขณะที่ตำรวจเตรียมส่งสำนวนให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในวันที่12สิงหาคมนี้นายธีรุจสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.พร้อมทนายความเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนณกองบังคับการปราบปรามเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซึ่งก่อนหน้านี้ได้ยื่นหนังสือให้การแล้วโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำพันตำรวจเอกเนติวิทย์ธนาสิทธินิติกุลผู้บังคับการ2กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยว่าคดีนี้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ต้องหารวม13คนแบ่งเป็นกลุ่มข้าราชการท้องถิ่นและพนักงานบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขกระดาษคำตอบ11คนและอีก2คนคือนายธีรุจสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและนายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสำหรับนายธีรุจและนายเรืองเดชถูกแจ้งข้อกล่าวหารวม6ข้อหาอาทิปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบปลอมและรับรองเอกสารราชการอันเป็นเท็จรวมถึงร่วมกันปลอมและเปิดเอกสารราชการขณะที่ผู้ต้องหาอีก11คนถูกดำเนินคดีในข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา188และความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งนี้เบื้องต้นมีผู้ต้องหาเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว6คนส่วนที่เหลือกำลังประสานเข้าพบพนักงานสอบสวนภายในวันที่10สิงหาคมนี้ก่อนที่ตำรวจจะสรุปสำนวนส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ภายในวันที่12สิงหาคมนี้พร้อมทั้งประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องหากพบความผิดปกติจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป10เดือนแรกปีนี้กรมสรรพสามิตปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายได้กว่า 32,000 คดีเป็นคดียาสูบมากที่สุดโดยยึดของกลางได้กว่า 4,860,000 ซอง
8: นายพรชัยถีระเวศอธิบดีกรมสรรพสามิตเปิดเผยผลการปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศโดยเฉพาะขบวนการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่เถื่อนที่ยังคงเป็นรูปแบบการกระทำผิดที่พบมากที่สุดซึ่งสร้างความเสียหายต่อรายได้ของรัฐและส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายสำหรับภาพรวมผลการปราบปรามในช่วง10เดือนแรกของปีงบประมาณ2569 ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึง31กรกฎาคม2569กรมสรรพสามิตสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้รวม 32,812 คดีโดยคดียาสูบมีสัดส่วนสูงถึง 2,160 คดีพร้อมยึดของกลางได้กว่า 4.86 ล้านซองเฉพาะในเดือนกรกฎาคม2569เพียงเดือนเดียวมีการจับกุมคดีรวม 3,196 คดีโดยเป็นการยึดยาสูบผิดกฎหมายจำนวน 408,205 ซองซึ่งคดีสำคัญที่มีมูลค่าสูงที่สุดเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจากการตรวจยึดบุหรี่ยี่ห้อกรองทิพย์กว่า 1.24 แสนซองมีประมาณการค่าปรับสูงถึง 124.08 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีการบูรณาการตรวจยึดสินค้าหนีภาษีล็อตใหญ่ในอีกหลายพื้นที่ทั้งสงขลาสตูลนครศรีธรรมราชเชียงใหม่นนทบุรีและระยองแม้กลุ่มขบวนการจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการลักลอบและขนส่งอย่างต่อเนื่องก็ตามนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยด้านเสือโคร่งลงพื้นที่สำรวจและหาสาเหตุกรณีเสือโคร่งทำร้ายเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเสียชีวิต
9: นายสัตวแพทย์ภัทรพลมณีอ่อนหรือหมอล็อตหัวหน้าฝ่ายจัดการสุขภาพสัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญเสือโคร่งของประเทศไทยและทีมวิจัยเสืออยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งแล้วเพื่อเตรียมสำรวจและหาสาเหตุจากเหตุการณ์สัตว์ป่าทำร้ายเจ้าหน้าที่เสียชีวิตเนื่องจากการที่เสือโคร่งกัดเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่ปกติของเสือจึงเป็นกรณีศึกษาที่ทีมวิจัยต้องหาคำตอบโดยยึดหลักนิติวิทยาศาสตร์ร่วมกับการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ป่าและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เพราะการจับเสือมาตรวจรหัสพันธุกรรมหรือ DNA เป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่าจากร่องรอยตีนขนเสือเลือดและหลักฐานในจุดเกิดเหตุ
10: ในทีมนักวิจัยเสือโคร่งเนี่ยด้วยความที่ประเทศไทยเนี่ยมีนักวิจัยที่มีผลงานในระดับสากลในระดับนานาชาตินะครับเพราะฉะนั้นการพูดคุยในเครือข่ายของนักวิจัยเสือโคร่งทั่วทั้งโลกเนี่ยเขามีการพูดคุยมีการสื่อสารกันอยู่แล้วมีการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นมีการให้คำแนะนำกันอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันก็จะเป็นประโยชน์นะครับในการจัดการแล้วก็มันก็จะเป็นแนวทางที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วก็สังคมก็จะเปิดโอกาสสำหรับได้การเรียนรู้ในเรื่องของแนวทางปฏิบัติในเรื่องแบบนี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นให้เวลาแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยต้องการสมาธิในการดำเนินการเป็นอย่างมาก

0: นายธีรพัฒน์ชัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงแนวทางการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่าปภ.ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดตั้งวอลลุ่มบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคาดการณ์ความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยผ่านช่องทางต่างๆโดยเฉพาะระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ล่าสุดได้ประสานแจ้งเตือนไปยัง17จังหวัดอาทิจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารหนองบัวลำพูนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในวันนี้ถึง9สิงหาคมนี้พร้อมสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตในพื้นที่จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมเข้าสนับสนุนการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามนโยบายรัฐบาลทันทีชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ออกแนวทางใหม่เปิดโอกาสให้อาจารย์นักวิจัยและบุคลากรในสังกัดสามารถย้ายหรือแลกเปลี่ยนไปปฏิบัติงานกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่นได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นผู้ที่เข้าร่วมโครงการยังคงนับอายุราชการหรืออายุงานได้อย่างต่อเนื่องไม่กระทบสิทธิประโยชน์เงินเดือนหรือความก้าวหน้าในอาชีพหรือการขอตำแหน่งทางวิชาการอีกทั้งผลงานที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานยังสามารถนำไปใช้ประกอบการประเมินผลงานได้ตามหลักเกณฑ์และผู้ที่มีภาระชดใช้ทุนยังสามารถนับระยะเวลาปฏิบัติงานดังกล่าวได้เป็นระยะเวลาชดใช้ทุนได้ตามเงื่อนไขของหน่วยงานต้นสังกัดรัฐบาลเชื่อว่าแนวทางนี้จะช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่หลากหลายและร่วมกันยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสารปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Fox 5ของสหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่มีจุดประสงค์เพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเจรจาดังกล่าวประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าเขาต้องการบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านแต่เตือนว่าสหรัฐอาจกลับมาเปิดปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้งหากความพยายามทางการทูตของทั้งสองฝ่ายประสบความล้มเหลวความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังทางการอิหร่านอ้างว่าสหรัฐพร้อมที่จะกลับมาปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้บันทึกความเข้าใจที่อิหร่านและสหรัฐได้ลงนามไว้เมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการปูทางไปสู่สันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้ในวันนี้ที่สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรทั้งหมดที่มีเพื่อรับมือกับคลื่นความร้อนรุนแรงที่กำลังปกคลุมหลายพื้นที่ของเกาหลีใต้ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต

0: 121รายผู้นำเกาหลีใต้ยังเน้นย้ำถึงการคุ้มครองชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนด้วยการเพิ่มมาตรการดูแลกลุ่มเปราะบางพร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการทำงานหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเวลาที่อากาศร้อนจัดด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของเกาหลีใต้คาดการณ์ว่าหลายพื้นที่ในกรุงโซลจะมีอุณหภูมิสูงถึง39องศาเซลเซียสพร้อมเตือนว่าอิทธิพลของพายุดอลฟินอาจทำให้สภาพอากาศร้อนจัดในเกาหลีใต้ทวีความรุนแรงขึ้นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่6บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.thหรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางแพร่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ วันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 13:32 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78 ซม.และเวลา 22:11 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 37 ซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 6:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44 ซม.และเวลา 16:09 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง47 ซม.วันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:41 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:03 น.
1: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
2: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
1: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพร

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระเนมิราชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมนรกขุมที่10นรกอุจจาระปัสสาวะมาตลีเทพสารถีขับราชรถต่อไปห้วงน้ำเบื้องหน้าเป็นห้วงน้ำอุจจาระและปัสสาวะเหล็กเน่าเหม็นกลิ่นฟุ้งกระจายพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกกินอุจจาระและปัสสาวะของตนจึงตรัสถามมาตลีเทพบุตรว่าสัตว์นรกเหล่านี้หิวโหยไม่อาจอดกลั้นความหิวได้จึงเคี้ยวกินอุจจาระและปัสสาวะที่เดือดพล่านควันฟุ้งลอยอบอวลด้วยเปลวไฟร้อนแรงโหมไหม้สัตว์นรกเหล่านี้ทำกรรมอะไรไว้จึงกินอุจจาระและปัสสาวะของตนเป็นอาหารมาตลีเทพบุตรกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์สัตว์นรกเหล่านี้เป็นอันธพาลเกเรเกรี้ยวกราดโวยวายสร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมเบียดเบียนเพื่อนบ้านมิตรสหายให้ได้รับความลำบากอยู่ตลอดจึงต้องเกิดมากินอุจจาระและปัสสาวะของตนนรกขุมที่11นรกน้ำเลือดน้ำหนองมาตลีเทพบุตรขับราชรถผ่านไปทางนรกอื่นอีกห้วงน้ำใหญ่เบื้องหน้าเต็มไปด้วยน้ำเลือดและน้ำหนองเน่าเหม็นคืนคาวกลิ่นฟุ้งกระจายพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกเหล่านี้ถูกความหิวแผดเผาไม่สามารถอดกลั้นความหิวได้จึงดื่มกินน้ำเลือดและน้ำหนองสกปรกได้ตรัสถามว่าสายน้ำนี้เต็มไปด้วยน้ำเลือดและน้ำหนองมีกลิ่นเหม็นไม่สะอาดเน่าฟุ้งสัตว์นรกถูกไฟนรกแผดเผาเร่าร้อนหิวกระหายจึงดื่มกินน้ำเลือดและน้ำหนองจากห้วงน้ำนั้นสัตว์นรกเหล่านี้ได้ทำบาปอะไรไว้จึงดื่มกินน้ำเลือดและน้ำหนองเป็นอาหารมาตลีเทพสารถีกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์สัตว์นรกเหล่านี้ทำกรรมหยาบช้าได้ฆ่าบิดามารดาและพระอรหันต์ชื่อว่าต้องปาราชิกในชีวิตคฤหัสถ์จึงดื่มกินน้ำเลือดและน้ำหนองเป็นอาหารนรกขุมที่12นรกเบ็ดมาตลีเทพสารถีขับราชรถต่อไปพระเจ้าเนมิราชเห็นนายนิรยาบาลเอาเบ็ดเหล็กโตเท่าต้นตาลมีเปลวไฟลุกไหม้เกี่ยวลิ้นสัตว์นรกลากมากระชากให้ล้มลงบนแผ่นเหล็กร้อนมีเปลวไฟลุกไหม้จับให้นอนหงายแล้วเอาตะขอเหล็กสับหนังเหมือนสับหนังโคสัตว์นรกเหล่านั้นดิ้นรนกระสือกระสนหนีเหมือนปลาดิ้นอยู่บนบกทนทุกข์ทรมานไม่ได้จึงร้องไห้คร่ำครวญโอดโอยน้ำลายไหลออกมาพระเจ้าเนมิราชตรัสถามมาตลีเทพบุตรว่าดูลิ้นของสัตว์นรกที่ถูกเบ็ดเกี่ยวและถูกแล่นหนังแผ่ออกดิ้นรนกระสือกระสนร้องไห้น้ำลายไหลเหมือนปลาถูกโยนขึ้นไปบนบกดิ้นรนอยู่สัตว์นรกเหล่านี้ทำบาปกรรมอะไรไว้จึงกลืนกินเบ็ดนอนดิ้นรนอยู่มาตลีเทพบุตรกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เขาอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจในการตีราคาประกวดประมูลงานได้ตีค่าสิ่งของให้น้อยกว่าราคาที่เป็นจริงทำกรรมด้วยการโกงราคาสินค้าเพราะถูกล่อด้วยความโลภในเหยื่อคือทรัพย์เหมือนคนเสียบเหยื่อล่อปลาให้ติดเบ็ดคนโกงถูกกรรมของตนหุ้มห่อไว้ไม่มีใครสามารถช่วยป้องกันสัตว์นรกจากกรรมที่คดโกงผู้อื่นได้จึงต้องกลืนกินเบ็ดนอนอยู่นรกขุมที่13นรกภูเขาเพลิงมาตลีเทพบุตรขับราชรถต่อไปพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นหญิงนรกซึ่งยืนอยู่ในหลุมทานเพลิงใหญ่ที่มีเปลวไฟลุกโหมโชติช่วงถูกนายนิรยาบาลแทงด้วยอาวุธต่างๆเหมือนคนเลี้ยงโคแทงฝูงโคที่ไม่เข้าคอกนายนิรยาบาลจับที่ขาหญิงนรกเหล่านั้นแล้วโยนลงไปในหลุมทานเพลิงด้วยพละกำลังมหาศาลพระเจ้าเนมิราชตรัสถามว่า หญิงนรกเหล่านี้มีร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลน่าเกลียดน่ากลัวมีแมลงวันตอมเปรอะเปื้อนด้วยเลือดและหนองบางคนไม่มีหัวยืนประคองแขนร้องไห้บางคนจมอยู่ในพื้นถึงเอวภูเขาไฟกลิ้งมาจากสี่ทิศบททับหญิงนรกเหล่านั้นแหลกละเอียดภูเขากลิ้งทับหญิงเหล่านั้นทั้งที่จมอยู่ในแผ่นดินถึงเอวอย่างนี้ภูเขาเหล็กลุกโพลงตั้งขึ้นทางทิศตะวันออกกลิ้งมาเสียงดังสนั่นหวั่นไหวคำรามดุจสายฟ้าบทร่างหญิงนรกให้แหลกละเอียดเมื่อภูเขานั้นกลิ้งไปหยุดอยู่ทางข้างทิศตะวันตกร่างของหญิงนรกเหล่านั้นก็ปรากฏขึ้นอีกแล้วภูเขาไฟก็เคลื่อนเข้ามาบททับอีกหญิงนรกเหล่านั้นทนทุกข์ทรมานไม่ได้จึงประคองแขนร้องไห้อย่างน่าเวทนาภูเขาสองลูกปรากฏขึ้นบทร่างของหญิงนรกเหล่านั้นเลือดไหลออกเหมือนหีบอ้อยบางครั้งภูเขาปรากฏสามลูกบางครั้งสี่ลูกบทขยี้ร่างของหญิงนรกเหล่านั้นหญิงนรกเหล่านั้นทำบาปกรรมอะไรไว้จึงต้องมาจมอยู่ในภูเขาไฟนี้มาตลีเทพสารถีกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์หญิงนรกเหล่านั้นเป็นสตรีไม่ทำหน้าที่การงานอะไรประพฤติตัวไม่ดีเป็นหญิงนักเลงนอกใจสามีมีจิตยินดีในชายอื่นคบหาชายอื่นเพราะราคะจึงถูกภูเขาไฟลุกโผล่กลิ้งมาจากทิศทั้งสี่บทขยี้ให้แหลกละเอียดนรกขุมที่14นรกหลุมเพลิงมาตลีเทพบุตรขับราชรถต่อไปพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกนั้นยืนร้องโอดครวญอยู่ในบ่อใหญ่เต็มไปด้วยถ่านเพลิงโหมไหม้สัตว์นรกเหล่านั้นถูกนายนิรยาบาลไล่ต้อนแทงด้วยอาวุธต่างๆให้ตกลงไปในหลุมถ่านเพลิงเหมือนนายโคบาลต้อนแทงฝูงโคที่ไม่เข้าคอกต่อจากนั้นนายนิรยาบาลจับขาสัตว์นรกเหล่านั้นโยนลงไปในหลุมเพลิงใหญ่จึงตรัสถามถึงสาเหตุที่นายนิรยาบาลทั้งหลายจับสัตว์นรกเหล่านี้โยนลงไปในนรกมาตลีเทพสารถีกราบทูลพระราชาว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เขาได้ทำกรรมชั่วเป็นชู้กับภรรยาของชายอื่นจึงมาตกนรกรับทุกทรมานในนรกยาวนานไม่มีใครสามารถป้องกันกรรมของเขาได้นรกขุมที่15นรกหมกไหมครั้นมาตลีเทพบุตรกราบทูลอย่างนี้แล้วได้ขับราชรถต่อไปข้างหน้าพระเจ้าเนมิราชได้ทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกที่หมกไหมในหลุมถ่านเพลิงขนาดใหญ่สัตว์นรกเหล่านั้นมีรูปร่างหน้าตาพิลึกแตกต่างกันไปพระเจ้าเนมิราชตัดถามถึงสัตว์นรกที่มีรูปร่างพิลึกต่างๆประสบทุกทรมานแสนสาหัสอย่างยิ่งเช่นนี้มาตลีเทพบุตรกราบทูลให้ทราบว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์สัตว์นรกเหล่านี้เป็นพวกมิจฉาทิฐิทำกรรมที่เกิดจากความเห็นผิดยังชักชวนผู้อื่นให้เห็นผิดเช่นนั้นด้วยเพราะสัตว์นรกเหล่านั้นเป็นผู้มีมิจฉาทิฐิจึงต้องเสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเผ็ดร้อนประมาณยิ่งอยู่อย่างนี้ขณะที่มาตลีเทพสารถีกำลังกราบทูลถึงนรกหมกไหมก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่หมู่เทวดาในเทวโลกนั่งประชุมกันในเทวสภาชื่อสุธรรมมาต่างรอคอยการเสด็จมาของพระเจ้าเนมิราชท้าวสักกะเทวราชทรงใคร่ครวญดูว่าทำไมมาตลีเทพบุตรจึงได้ชักช้านักก็ทราบว่ามาตลีเทพบุตรกำลังนำพระเจ้าเนมิราชเที่ยวชมนรกเพื่อแสดงความเป็นทูตพิเศษของตนท้าวสักกะทรงหวั่นเกรงว่าอายุของพระเจ้าเนมิราชมีอยู่น้อยนิดมากหากเทียบกับเวลาในสวรรค์จะหมดสิ้นไปก่อนที่มาตลีเทพบุตรจะนำพระเจ้าเนมิราชชมนรกได้ครบทุกแห่งครั้นทรงดำริดังนี้แล้วจึงส่งเทพบุตรคนหนึ่งซึ่งมีความเร็วมากไปแจ้งให้มาตลีเทพบุตรรีบเชิญเสด็จพระเจ้าเนมิราชมาโดยเร็วมาตลีเทพบุตรทราบแล้วจึงแสดงนรกทั้งหมดให้ปรากฏพร้อมกันทีเดียวทั้งสี่ทิศท่องแดนสวรรค์เมื่อมาตลีเทพบุตรได้นำเสด็จพระเจ้าเนมิราชชมนรกทั้งหมดครั้นแล้วจึงรีบนำเสด็จขึ้นไปวิมานของท้าวสักกะเทวราชตามคำเร่งเร้าของเทพบุตรตนนั้นวิมานแก้วมณี5ยอดมาตลีเทพบุตรขับราชรถมุ่งตรงไปยังเทวโลกอย่างรีบเร่งพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นวิมานของเทพธิดานามว่าพีรณีมียอด5ยอดล้วนทำด้วยแก้วมณีมีขนาดใหญ่ถึง12โยชน์ประดับตกแต่งอย่างงดงามมีอุทยานและสระโบกธรณีน่ารื่นรมมีต้นกัลปพฤกษ์ล้อมรอบพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเทพธิดานั่งอยู่ภายในปราสาทแวดล้อมด้วยหมู่เทพอัปสรพันนาง เปิดหน้าต่างแก้วมณีมองดูภายนอกจึงตรัสถามมาตลีเทพบุตรว่าเทพธิดานั้นทำบุญอะไรไว้จึงได้มาเกิดในสวรรค์เพลิดเพลินอยู่ในวิมานมาตลีเทพบุตรกราบทูลพระราชาว่าเทพธิดาที่พระองค์ทรงหมายถึงนั้นชื่อพีรณีเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เป็นนางทาสในเรือนของพราหมณ์คนหนึ่งนางรู้ว่าผู้ที่มาเป็นแขกในเรือนของนายคือพระภิกษุจึงนิมนต์ให้นั่งมีความยินดีที่ได้เห็นพระภิกษุนั้นเหมือนมารดาเห็นบุตรผู้จากไปนานได้มีโอกาสกลับบ้านนางดูแลพระภิกษุนั้นด้วยความเคารพบางครั้งได้ถวายสิ่งของของตนแม้เล็กน้อยเป็นผู้สำรวมระวังคอยจัดแจงทานจึงมาบันเทิงอยู่ในวิมานนี้คราวนั้นเป็นยุคสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะพราหมณ์ผู้เป็นนายต้องการถวายสลากกพัทแด่พระภิกษุสงฆ์จึงสั่งภริยาให้ช่วยจัดเตรียมสลากกพัท8ที่แต่ละที่ให้มีราคา1กหาปณะสำหรับพระภิกษุแต่ละรูปแต่ภริยาตลอดจนบุตรธิดาต่างก็ปฏิเสธไม่ยอมจัดเตรียมพราหมณ์จึงถามสาวใช้ว่าทำได้หรือไม่นางรับว่าทำได้แล้วจัดแจงข้าวต้มของขบเคี้ยวและภัตตาหารเป็นต้นด้วยความเคารพได้ทันเวลาที่พระภิกษุมาถึงนิมนต์ให้นั่งบนอาสนะที่ปูเตรียมไว้เอาดอกไม้สดมาประดับตกแต่งไว้หน้าบ้านสาวใช้นั้นเพลิดเพลินยินดีตลอดเวลาที่ได้จัดเตรียมของถวายดูแลพระภิกษุด้วยความเคารพได้ถวายอะไรอะไรซึ่งเป็นของของตนด้วยผลบุญนั้นจึงได้มาเกิดบนสวรรค์วิมานทองทั้ง7ครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วมาตลีเทพสารถีได้ขับราชรถผ่านไปทางวิมานทองทั้ง7ของเทพบุตรชื่อโสนทินนะพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นวิมานและสิริสมบัติของโสนทินะเทพบุตรนั้นจึงตรัสถามถึงบุญกุศลที่เทพบุตรนั้นได้ทำไว้มาตลีเทพสารถีกราบทูลว่าเทพบุตรนี้เป็นคหบดีชื่อโสนทินะบริจาคเงินสร้างวิหารทั้ง7หลังถวายพระภิกษุสงฆ์ได้ปฏิบัติบำรุงพระภิกษุสงฆ์ด้วยความเคารพทั้งถวายผ้านุ่งผ้าห่มภัตตาหารเสนาสนะและเครื่องประทีปรักษาอุโบสถศีลในวันพระ14ค่ำ15ค่ำและ8ค่ำสำรวมในศีลตลอดเวลาจึงมาเกิดในสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานนี้วิมานแก้วผลึกครั้นกล่าวถึงกุศลกรรมของโสนทินนะเทพบุตรอย่างนี้แล้วมาตลีเทพบุตรก็ขับราชรถผ่านไปทางวิมานแก้วผลึกวิมานแก้วผลึกนั้นสูง25โยชน์ประกอบด้วยเสาทำด้วยแก้ว7ประการหลายร้อยต้นประดับด้วยยอดหลายร้อยยอดมีกระดิ่งห้อยเป็นแถวรายรอบส่งเสียงดังไพเราะมีธงสีทองและสีเงินโบกสะบัดปลิวสวัยมีอุทยานและหมู่ไม้ดารดาษด้วยบุพชาตินานาชนิดประกอบด้วยสระโบกครณีน่ายินดีมีป่าที่น่ารื่นรมเต็มไปด้วยเทพอัปสรผู้ชำนาญในการฟ้อนรำขับร้องและประโคมดนตรีพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นวิมานแก้วผลึกนั้นมีพระหทัยยินดีตรัสถามถึงบุญกุศลที่เทพอัปสรเหล่านั้นทำไว้ว่าวิมานอันบุญญานุภาพตกแต่งดีแล้วนี้เกลื่อนไปด้วยหมู่อัปสรผู้ประเสริฐรุ่งเรืองด้วยปรียอดบริบูรณ์ด้วยข้าวและน้ำงดงามด้วยการฟ้อนรำขับร้องมีแสงสว่างส่องออกมาจากแก้วผลึกเรารู้สึกปลื้มใจที่ได้มาเห็นเทพอัปสรเหล่านี้ได้ทำกุศลอะไรไว้จึงได้มาเกิดในวิมานนี้มาตลีเทพบุตรกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เทพอัปสรเหล่านี้เป็นผู้มีศีลชอบให้ทานมีจิตเลื่อมใสเป็นคนมีสัจจะไม่ประมาทในการรักษาอุโบสถศีลเป็นผู้สำรวมระวังและยินดีในการจัดแจงทานจึงมาบันเทิงอยู่ในวิมานนี้วิมานแก้วต่างๆจากนั้นมาตลีเทพบุตรขับราชรถต่อไปแสดงวิมานแก้วมณีต่างๆแด่พระเจ้าเนมิราชวิมานแก้วเหล่านั้นประดิษฐานอยู่ในสถานที่ราบเรียบเปล่งรัศมีดุจภูเขาแก้วมณีกึกก้องบรรลือลั่นด้วยการฟ้อนรำขับร้องและประคมดนตรีเกลื่อนไปด้วยเทพบุตรเป็นอันมากวิมานแก้วผลึกนั้นประดับด้วยยอดมิใช่น้อยวิมานบางแห่งประดับด้วยแก้วไพฑูรย์บางแห่งประดับด้วยทองมีวนอุทยานปกคลุมไปด้วยบุพชาตินานาพันธุ์แวดล้อมไปด้วยแม่น้ำใสสะอาดเจ้ยเจ้าไปด้วยฝูงวิหกส่งเสียงร้องมีหมู่เทพอัปสรแวดล้อมเป็นสถานที่อยู่ของเทพบุตรผู้มีบุญพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นเช่นนั้น จึงตรัสถามถึงกุศลกรรมของเทพบุตรเหล่านั้นมาตลีเทพสารถีกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เทพบุตรเหล่านี้เป็นผู้มีศีลได้ก่อสร้างสวนดอกไม้บ่อน้ำสระน้ำและสะพานได้ปฏิบัติพระอรหันต์ด้วยความเคารพได้ถวายจีวรบิณฑบาตยารักษาโรคและเสนาสนะแด่ท่านผู้บำเพ็ญตนด้วยจิตเลื่อมใสได้รักษาอุโบสถศีลในวันพระ14ค่ำ15ค่ำและ8ค่ำเป็นผู้สำรวมในศีลตลอดเวลายินดีในการให้ทานจึงมาเกิดในสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานนี้วิมานสาวกพระกัสสปะพุทธเจ้าในขณะที่มาตลีเทพสารถีนำพระเจ้าเนมิราชชมวิมานบนสวรรค์อยู่นั้นท้าวสักกะเทวราชดำริว่ามาตลีเทพบุตรชักช้าเกินไปจึงส่งเทพบุตรผู้ว่องไวไปเตือนให้ทราบอีกมาตลีเทพบุตรคิดว่าตนชักช้าไม่ได้แล้วจึงแสดงวิมานเทพเป็นอันมากพร้อมกันทีเดียวพระเจ้าเนมิราชตรัสถามถึงกรรมของเหล่าเทพบุตรผู้เสวยทิพยสมบัติในวิมานนั้นๆมาตลีเทพบุตรกราบทูลให้ทราบว่าในการก่อนเทพบุตรทั้งหมดเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีศรัทธาตั้งมั่นในพระสัทธธรรมได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระศาสดาเทพบุตรเหล่านั้นบวชในพระศาสนาของพระกัสสปะพุทธเจ้าเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์บำเพ็ญสมณธรรมจนได้บรรลุโสดาปัตติผลแต่ไม่สามารถบรรลุธรรมได้เป็นพระอรหันต์ครั้นสิ้นชีวิตแล้วได้มาเกิดในวิมานทองเหล่านี้สถานที่เหล่านั้นเป็นที่สถิตของสาวกพระกัสสปะพุทธเจ้าขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรเถิดภูเขาสัตตบริพันธ์วิมานเท้าจัตตุโลกบาลครั้นมาตลีเทพบุตรนำพระเจ้าเนมิราชชมวิมานที่ปรากฏอยู่ในอากาศอย่างนี้แล้วจึงเสด็จตรงไปยังที่อยู่ของเท้าสักกะเทวราชแม้เร่งรีบเช่นนั้นก็ยังมีความอุตสาหะอุตสาห์ชี้ให้พระเจ้าเนมิราชดูภูเขาสัตตบริพันธ์ซึ่งทอดเทือกโอบล้อมภูเขาสิเนรุพระเจ้าเนมิราชประทับอยู่บนยานทิพย์เทียมด้วยม้าสินทบ 1,000 ตัวเสด็จไปทรงเห็นหมู่ภูเขาในระหว่างนาทีสีทันดรจึงตรัสถามเทพทูตมาตลีว่าภูเขาเหล่านั้นชื่ออะไรมาตลีเทพบุตรขับราชรถมุ่งหน้าไปพรางกราบทูลว่าภูเขาเหล่านี้ตั้งเรียงรายเป็นปราการธรรมชาติ7ชั้นคือภูเขาสุทัศน์อยู่นอกสุดถัดจากภูเขาสุทัศน์นั้นไปคือภูเขากรวิกภูเขากรวิกนั้นสูงกว่าภูเขาสุทัศน์มีทะเลทีสีทันดรขั้นอยู่ในระหว่างภูเขาทั้ง2ลูกนี้ถัดจากภูเขากรวิกเข้ามาคือภูเขาอิสินธรภูเขาอิสินธรนั้นสูงกว่าภูเขากรวิกมีทะเลนาทีสีทันดรขั้นอยู่ระหว่างสองภูเขานั้นถัดจากภูเขาอิสินธรคือภูเขายุคันธรภูเขายุคันธรนั้นสูงกว่าภูเขาอิสินธรมีทะเลนาทีสีทันดรขั้นอยู่ระหว่างภูเขาสองลูกนั้นถัดจากภูเขายุคันธรคือภูเขาเนมินธรภูเขาเนมินธรนั้นสูงกว่าภูเขายุคันธรมีทะเลนาทีสีทันดรขั้นอยู่ระหว่างสองภูเขานั้นถัดจากภูเขาเนมินธรคือภูเขาวินตกะภูเขาวินตกะนั้นสูงกว่าภูเขาเนมินธรมีทะเลนาทีสีทันดรขั้นอยู่ระหว่างสองภูเขานั้นถัดจากภูเขาวินตกะคือภูเขาอัศกัณณะภูเขาอัศกัณณะนั้นสูงกว่าภูเขาวินตกะมีทะเลนาทีสีทันดรขั้นอยู่ระหว่างสองภูเขานั้นเช่นกันภูเขาทั้ง7เหล่านั้นสูงขึ้นไปโดยลำดับมีทะเลนาทีสีทันดรขั้นอยู่ระหว่างภูเขาแต่ละลูกดุจขั้นบันไดขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรภูเขาเหล่านี้ซึ่งเป็นที่อยู่ของท้าวจาตุมหาราชเทวดาผู้รักษาโลกประจำทิศทั้ง4บางครั้งเรียกว่าท้าวจาตุโลกบาลท้าวทัตรถประจำทิศตะวันออกท้าววิรุณหกประจำทิศใต้ท้าววิรูปักประจำทิศตะวันตกเท้ากูเวนประจำทิศเหนือจิตตกูดประตูสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงมาตลีเทพบุตรแสดงเทวโลกชั้นจาตุมหาราชแด่พระเจ้าเนมิราชอย่างนี้แล้วได้ขับราชรถต่อไปชี้ให้ดูรูปเหมือนพระอินทร์ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่ซุ้มประตูจิตตกูดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นแล้วตรัสถามว่าประตูนี้ชื่ออะไรมาตลีเทพสารถีกราบทูลว่าประตูนี้เขาเรียกว่าจิตตกูดเป็นทางเสด็จเข้าออกของท้าวสักกะเทวราช เป็นประตูเทพนครซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสุทัศน์สลักสลาด้วยรูปจิตรกรรมต่างๆรุ่งเรืองวิจิตรบรรจงด้วยรูปเหมือนเท้าสักกะเทวราชคอยรักษาเทพนครประหนึ่งเสือโคร่งรักษาป่าครั้นทูลอย่างนี้แล้วมาตลีเทพสารถีได้ทูลเชิญเสด็จพระเจ้าเนมิราชเสด็จเข้าสู่เทพนครสู่เทวสมาคมพระเจ้าเนมิราชประทับอยู่บนยานทิพย์ทอดพระเนตรเทวสภาชื่อสุธรรมาตรัสถามมาตลีเทพสารถีว่าสถานที่พระองค์ประทับอยู่นี้ชื่ออะไรมาตลีเทพสารถีกราบทูลว่าวิมานนี้เป็นเทวสภาชื่อว่าสุธรรมารุ่งเรืองด้วยแก้วไพฑูรย์งามวิจิตรถูกเนรมิตขึ้นด้วยบุญญานุภาพมีเสาแปดเหลี่ยมทำด้วยแก้วไพฑูรย์ทุกต้นเป็นสถานที่เหล่าเทพชั้นดาวดึงส์ทั้งหมดมีพระอินทร์เป็นประมุขมาประชุมกันคิดประโยชน์ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายฝ่ายเทวดาทั้งหลายนั่งคอยการเสด็จมาของพระเจ้าเนมิราชครั้นทราบว่าพระเจ้าเนมิราชเสด็จมาแล้วต่างก็ถือของหอมธูปเทียนเครื่องอบและดอกไม้ทิพย์ไปคอยอยู่ที่ทางจะเสด็จเข้ามาตั้งแต่ซุ้มประตูจิตตกูฏบูชาพระโพธิสัตว์ด้วยของหอมและดอกไม้นานาพันธุ์ห้อมล้อมนำเสด็จเข้าสู่สุธรรมาเทวสภาพระเจ้าเนมิราชเสด็จลงจากราชรถเข้าสู่เทวสภาเทวดาทั้งหลายในที่นั้นเชิญเสด็จให้ประทับนั่งบนทิพยอาสน์เทวดาทั้งหลายเห็นพระเจ้าเนมิราชเสด็จมาถึงต่างก็แซ่ซ้องสาธุการต้อนรับด้วยความยินดีว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระองค์เสด็จมาดีแล้วเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลพระองค์ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ขอเชิญประทับนั่งใกล้กับเท้าสักกะเทวราชเถิดส่วนเท้าสักกะเทวราชทรงยินดีกล่าวสรรเสริญพระเจ้าเนมิราชเชิญชวนให้ประทับอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ท่ามกลางหมู่เทวดาด้วยการอยู่อันเป็นทิพย์พระเจ้าเนมิราชตรัสห้ามว่าสิ่งที่ได้มาเพราะผู้อื่นให้เปรียบเหมือนยานพาหนะหรือเงินทองที่ยืมเข้ามาเราไม่ปรารถนาสิ่งของที่ผู้อื่นให้บุญทั้งหลายที่เราทำเองย่อมเป็นทรัพย์ที่จะติดตามเราตลอดไปเราจะกลับไปทำกุศลให้มากในโลกมนุษย์ด้วยการบริจาคทานการประพฤติธรรมสม่ำเสมอการสำรวมระวังและการฝึกอินทรีย์ซึ่งทำไว้แล้วจะมีความสุขและไม่เดือดร้อนในภายหลังพระโพธิสัตว์ประทับอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์7วันตามการนับในโลกมนุษย์ทรงแสดงธรรมด้วยพระสุรเสียงไพเราะแก่เทวดาทั้งหลายทำให้หมู่เทพต่างเกิดความยินดีปรีดาครั้นแล้วทรงสรรเสริญมาตลีเทพสารถีว่ามาตลีเทพบุตรมีอุปการะแก่เรามากได้นำชมสถานที่อยู่ของถวยเทพผู้มีกรรมดีและสถานที่อยู่ของสัตว์นรกผู้มีกรรมหยาบช้าพระเจ้าเนมิราชปรารถนาจะกลับไปโลกมนุษย์เท้าสักกะเทวราชจึงรับสั่งมาตลีเทพบุตรให้นำพระเจ้าเนมิราชเสด็จกลับสู่กรุงมิถิลานครมาตลีเทพสารถีได้จัดเตรียมราชรถรอรับเสด็จกลับแล้วขับไปถึงกรุงมิถิลานครทางทิศใต้มหาชนเห็นยานทิพย์ก็ยินดีว่าพระราชาของเราเสด็จกลับมาแล้วมาตลีเทพสารถีทำประทักษิณกรุงมิถิลานครแล้วนำพระโพธิสัตว์เสด็จลงที่สีหบัญชรเหมือนเดิมแล้วทูลลากลับวิมานส่วนมหาชนได้แวดล้อมพระราชาทูลถามถึงเทวโลกว่าเป็นอย่างไรพระเจ้าเนมิราชตรัสเล่าถึงสมบัติของเหล่าเทวดาและสมบัติของเท้าสักกะเทวราชให้ประชาชนฟังแล้วทรงแสดงธรรมแก่อาณาประชาราชว่าแม้พวกท่านทั้งหลายจงทำบุญมีการให้ทานเป็นต้นก็จะบังเกิดในเทวโลกเช่นกันครั้นการต่อมาเมื่อนายภูสามาลากราบทูลให้ทราบว่ามีพระเกศาหงอกแล้วจึงทรงให้ถอนพระเกศาหงอกด้วยแหนบทองคำวางในพระหัตถ์ทอดพระเนตรเห็นพระเกศาหงอกนั้นแล้วทรงสลดพระทัยได้พระราชทานบ้านสวยแก่นายภูสามาลามีพระราชประสงค์จะทรงผนวดจึงมอบราชสมบัติแก่พระราชโอรสพระราชโอรสทูลถามว่าพระองค์จะทรงผนวดเพราะเหตุไรพระเจ้าเนมิราชจึงตรัสบอกเหตุผลเหมือนพระราชาพระองค์ก่อนๆทรงผนวดแล้วประทับอยู่ณพระราชอุทยานอัมพวันนั้นนั่นเองเจริญพรหมวิหารสี่จนได้บรรลุฌานมีฌานไม่เสื่อมได้ไปบังเกิดในพรหมโลกกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลครั้นพระพุทธองค์ตรัสเล่าเรื่องในอดีตชาติของพระองค์ให้ภิกษุทั้งหลายฟังแล้วได้ตรัสสรุปว่าต ภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่ตถาคตออกมหาพิเนสกรมแม้ในอดีตชาติตถาคตก็ออกมหาพิเนสกรม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสุรินทร์ธิราสภากาชาดไทยครั้งที่64ผู้แทนพระองค์เชิญดินพระราชทานฝังศพแก่เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบจุดตรวจบุเกซามีเชิดชูเกียรติผู้เสียสละเพื่อแผ่นดินคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียมีมติเอกฉันท์เลือกไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชีย2027ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:43 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยภัทรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยครั้งที่64ณอาคารสรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 17:30 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธนาคาธิบดีศรีวิสุทธิเวชณวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 9:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรพระราชทานณวัดชูจิตธรรมารามอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานดินฝังศพแก่เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบจุดตรวจบูเกซามีเชิดชูเกียรติผู้เสียสละเพื่อแผ่นดิน
2: ที่กูโบมัสยิดอัญญามิยะตำบลลูโบปือซาอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีกรกฎผู้โชติรองแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีพระราชทานดินฝังศพแก่อาสาสมัครทหารพรานซอลาฮูดิงปีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบโดยมีนายชัยยะเจ๊ะแล้ผู้ช่วยเลขาธิการสอปตผู้นำศาสนาข้าราชการกำลังพลและประชาชนเข้าร่วมในพิธีทั้งนี้อาสาสมัครทหารพรานซอลาอูดิงปีได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนยิงและคว้างระเบิดแสวงเครื่องแบบไปป้อมใส่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจปูเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ภายในพิธีพลตรีกรกฎผู้โชติได้ประกอบพิธีพระราชทานดินฝังศพโดยวางกระทงข้าวตอกดอกไม้และดินพระราชทานเหนือหลุมฝังศพพร้อมถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมให้มีการบรรเลงเสียงแตรเดียวเพลงนอนและเพลงเคารพเพื่อสดุดีและเชิดชูเกียรติผู้วายชนผู้เสียสละชีวิตอย่างสมเกียรตินับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างความซาบซึ้งมาสู่ครอบครัวของผู้วายชนอย่างหาที่สุดมิได้วีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพัฒนาหุบกระพงห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรี
3: พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่หุบกระพงและห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรีณอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐเหล่าทัพและภาคเอกชนในการเร่งรัดและขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ให้บรรลุผลสำเร็จตามพระบรมราโชบายการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังของหลายหน่วยงานโดยได้เดินทางไปยังห้องประชุมรังสิพรามนกุล ุลค่ายนเรศวรเพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโดยมีร้อยตำรวจโทภพชนกฉลาดนุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนในระดับจังหวัดจากนั้นเป็นการรายงานจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมชลประทานกองทัพบกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยผู้แทนภาคเอกชนได้แก่บริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนส่วนนงนุชบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนและบริษัทปตท.จำกัดมหาชนจากนั้นเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เดินทางไปยังพื้นที่ก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่เพื่อเปิดระบบสูบน้ำจากแก้มลิงไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้เป็นวันแรกพร้อมเยี่ยมชมความคืบหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำห้วยใหญ่ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดเพชรบุรีพร้อมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าของชุมชนอันจะนำมาซึ่งการสร้างงานสร้างรายได้ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไปณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาเปิดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลิกฟื้นเศรษฐกิจชายแดนตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้า 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนของทั้งสองประเทศ
4: นายอันทรีนชายวรกูลนายกรัฐมนตรีและนายมีอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ในงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและเมียนมาพร้อมก้าวสู่บทใหม่ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจบนความเชื่อมั่นความไว้วางใจและผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศย้ำว่าเมียนมาเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมีมูลค่าการค้าระหว่างกันกว่า 7,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐและยังมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกมากขณะที่การลงทุนของไทยในเมียนมาครอบคลุมทั้งพลังงานอุตสาหกรรมการผลิตคมนาคมโลจิสติกการสื่อสารอสังหาริมทรัพย์และการท่องเที่ยวเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวแต่การหารือระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศเป็นพ้องเดินหน้าความร่วมมือด้านการค้าจะร่วมกันแก้ไขอุปสรรคด้านกฎระเบียบส่งเสริมการค้าชายแดนและพัฒนาการเชื่อมโยงด้านคมนาคมพร้อมแสดงความยินดีที่จะพามิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองแม่สอดเมวดีกลับมาเปิดใช้งานอีกครั้งและเตรียมพิจารณาเปิดจุดผ่านแดนเพิ่มเติมในพื้นที่ที่สถานการณ์เอื้ออำนวยเพื่อทำให้บรรยากาศการค้าชายแดนกลับมาคึกคักและภายในปีนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านการค้าระหว่างรัฐมนตรีพาณิชย์ของทั้งสองประเทศเพื่อผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันสู่เป้าหมาย 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่ารัฐบาลทั้งสองฝ่ายพร้อมสนับสนุนให้ภาคธุรกิจของการค้าและผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเปลี่ยนโอกาสให้เป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้การจัดงานในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือและความเปลี่ยนแปลงที่ภาครัฐและภาคเอกชนจะร่วมกันสร้างเพื่ออนาคตทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศริชาร์ดขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่พลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาได้กล่าวสุนทรพจน์ในงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกล่าวขอบคุณประเทศไทยและนายกรัฐมนตรีของไทยรวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจและผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศเป็นโอกาสสำคัญที่จะนำพาให้ประเทศไทยและเมียนมาสามารถก้าวข้ามวิกฤตทางเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันไปสู่มิติใหม่ได้เป็นอย่างดีส่วนสมาคมมิตรภาพไทยเมียนมาร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนจัดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026มุ่งยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศและในภูมิภาค
5: นายพิษณุสุวรรณชตนายกสมาคมมิตรภาพไทยเมียนมาเปิดเผยถึงการจัดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ภายใต้หัวข้อ A New Chapter in Thailand Myanmar Business Partnershipซึ่งเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างสมาคมมิตรภาพไทยเมียนมาสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งเมียนมาคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันและองค์กรพันธมิตรทางเศรษฐกิจชั้นนำของทั้งสองประเทศงานดังกล่าวจัดขึ้นในวาระสำคัญที่สอดคล้องกับการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำระดับสูงจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาซ ึ่งได้รับความสนใจจากตัวแทนภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเข้าร่วมงานกว่า700คนถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างกันภายในงานได้มุ่งเน้นหารือถึงประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจทั้งการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อเอื้อต่อการค้าการลงทุนรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจให้ไร้รอยต่อเปิดพื้นที่ให้ภาคเอกชนของทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันพัฒนาแนวคิดและโครงการใหม่ๆปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมการศาสนาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมจัดงานมหกรรมสีสันแห่งศรัทธาพัฒนาชุมชนคุณธรรมพลังบวรสืบสานคุณธรรมต่อยอดทุนวัฒนธรรมสู่ชุมชน
6: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาร่วมกับจังหวัดสตูลและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมจัดงานมหกรรมสีสันแห่งศรัทธาพัฒนาชุมชนคุณธรรมพลังบวรภาคใต้ภายใต้โครงการพลังบวรในมิติศาสนาระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมณลานวัฒนธรรมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเครือข่ายกูเดนอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศแปลงทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านการยกระดับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและเชื่อมโยงอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่สากลภายในงานมีการจัดกิจกรรมอาทิการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนการบรรยายรวมพลังบวรสร้างเศรษฐกิจชุมชนหัวข้อตลาดออนไลน์สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและเปิดบูธแสดงสินค้าทางวัฒนธรรมจำนวน40บูธการแสดงวัฒนธรรมพหุศิลป์ถิ่นแดนใต้สีสันลายผ้าบาติกจำปาดะราชินีผลไม้แห่งเมืองสตูลเคบาย่าสู่มรดกโลกลิเกป่าการแสดงสีสันแห่งศรัทธานิทรรศการสาธิตอาหารพื้นบ้านและนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมพลังบวรจากทั้ง14จังหวัดภาคใต้มาริชโยรายงาน
1: หอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงเทศกาลวันแม่เงินสะพัดกว่า 11,000 ล้านบาทขยายตัวเล็กน้อยจากปัจจัยด้านค่าครองชีพนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาติประจำปี2569พบว่าจะมีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจกว่า 11,139 ล้านบาทขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 จากปีก่อนแม้ประชาชนจะยังคงให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวแต่จากสภาวะค่าครองชีพและราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นส่งผลให้ต้องปรับพฤติกรรมรัดเข็มขัดเช่นงดเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดเลือกร้านอาหารที่ราคาถูกลงและลดงบซื้อของขวัญโดยกิจกรรมยอดนิยมยังคงเป็นการพาแม่ไปรับประทานอาหารทำบุญและมอบของขวัญประเภทพวงมาลัยอาหารเสริมเครื่องนุ่งห่มหรือเงินสดซึ่งกลุ่มเจนซีเป็นกลุ่มที่มีความตั้งใจเดินทางไปหาแม่มากที่สุดนายธนวัฒน์เปิดเผยอีกว่าผลสำรวจยังสะท้อนมุมมองที่ต้องการให้สังคมเพิ่มสวัสดิการดูแลแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวที่มีความหลากหลายให้มากขึ้นควบคู่ไปกับความน่ากังวลด้านโครงสร้างประชากรเนื่องจากคนรุ่นใหม่ทั้งเจน Y และเจน Z มีแนวโน้มไม่อยากมีบุตรจากปัจจัยกดดันด้านภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูและความกังวลต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตกรมทรัพย์สินทางปัญญาเตรียมจัดงาน IPX Venture Rise Thailand 2026ผลักดันนวัตกรรมไทยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ตั้งเป้าสร้างมูลค่าซื้อขายไม่น้อยกว่า50ล้านบาท
7: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสว.เตรียมจัดงาน IPX Venture Rise Thailand 2026 From Innovation to Income หรือนวัตกรรมสร้างรายได้เพื่อผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมของไทยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยภายในงานจะรวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพกว่า250ผลงานจากมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนครอบคลุม5กลุ่มเทคโนโลยีแห่งอนาคตได้แก่เทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เ ทคโนโลยีอาหารและเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเปิดเวทีจับคู่ธุรกิจเชื่อมโยงนักวิจัยผู้ประกอบการนักลงทุนและแหล่งทุนเพื่อสร้างโอกาสการร่วมลงทุนถ่ายทอดเทคโนโลยีและต่อยอดนวัตกรรมสู่ภาคธุรกิจโดยตั้งเป้าสร้างการจับคู่ธุรกิจภายในงานไม่น้อยกว่า100คู่และสร้างมูลค่าการซื้อขายไม่น้อยกว่า50ล้านบาท
8: การจัดงาน IPX Venturerise 2026นะคะเราต้องการให้ผลงานนวัตกรรมนะคะทรัพย์สินทางปัญญาของไทยเนี่ยค่ะได้สามารถก้าวข้ามไปเจอตลาดหรือว่าเจอผู้ซื้อนะคะเราก็เลยเลือกผลงานนวัตกรรมมาไม่ต่ำกว่า250ผลงานนะคะคือมีทั้งคลัสเตอร์ Health นะคะเรื่องสุขภาพเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ AI นะคะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียนนะคะเป็นต้นแล้วก็สิ่งที่เราคาดหวังอะค่ะเราอยากจะเชิญชวนนะคะให้ผู้ประกอบการของไทยนะคะนักลงทุนนะคะเข้ามาเดินชมงานเพื่อที่ว่าท่านจะได้นำไปต่อยอดนะคะธุรกิจของท่านเพื่อสร้างความแตกต่างในการแข่งขันนะคะเราตั้งเป้าอย่างน้อยเนี่ยค่ะอยากจะให้มีการจับคู่ธุรกิจนะคะไม่ต่ำกว่า100คู่แล้วก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า50ล้านบาทท
7: ั้งนี้งาน IPX Venturerise Thailand 2026From Innovation to Income จะจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง29สิงหาคมนี้ณฮอ8ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีปุริมปราโสภาภาครายงาน
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
10: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำโคลอมเบียปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ปรากฏในรายงานของสำนักข่าวโนติเชียสกาลาโกของโคลอมเบียที่ระบุว่ารัสเซียมีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายรับสมัครทหารรับจ้างชาวโคลอมเบียซึ่งส่วนใหญ่เป็นอดีตทหารประจำการเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติการ

0: รายงานโดยอ้างแถลงการของทำเนียบประธานาธิบดีไนจีเรียเมื่อช่วงดึกของวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ากองกำลังความมั่นคงไนจีเรียสามารถช่วยเหลือประชาชนมากกว่า300คนที่ถูกกลุ่มติดอาวุธลักพาตัวเข้าไปในอุทยานแห่งชาติไคจิเล็กในรัฐไนเจอร์ทางตอนเหนือของไนจีเรียได้สำเร็จแล้วโดยกลุ่มคนเหล่านี้ได้รับการดูแลรักษาพยาบาลที่ฐานทัพแห่งหนึ่งในรัฐไนเจอร์ก่อนที่จะเดินทางกลับไปพบกับครอบครัวอีกครั้งทำนี้ประธานาธิบดีไนจีเรียยังกล่าวหาว่ากลุ่มติดอาวุธโบโกฮารามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มก่อการร้าย IS เป็นผู้ลงมือก่อเหตุลักพาตัวประชาชนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกาะลูซอนทางตอนเหนือของประเทศฟิลิปปินส์เผชิญฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่4จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำส่งผลให้เกิดเหตุดินถล่มร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดเบงเกตทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายนอกจากนี้ยังเกิดเหตุดินถล่มในพื้นที่ชุมชนใกล้เขื่อนวาวาจังหวัดรีเซาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอีก2รายด้านรัฐบาลฟิลิปปินส์สั่งปิดโรงเรียนและหน่วยงานราชการในกรุงมะนิลาและหลายจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศเนื่องจากฝนตกหนักขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาฟิลิปปินส์เตือนว่าแม้หย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งอ่อนกำลังลงจากพายุโซนร้อนกุจิระจะเคลื่อนตัวออกสู่ทะเลฟิลิปปินส์แล้วแต่หลายพื้นที่จะยังคงเสี่ยงเผชิญลมแรงน้ำท่วมและดินถล่มเนื่องจากพื้นดินยังคงอุ้มน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALM X Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวปัทธินันท์เผือกคำชนะพิมพิสาวงวานิชขจรไป2-1เซต5-76-3และ6-4ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับสอนวิสากุลพิสารรัตที่ชนะโคอี้เยลซินหูจากแคนาดามา2-1เซต6-1 2-6และ6-2ด้านประเภทชายเดี่ยววีรวิทย์กัมพุทธเอาชนะเจเดนฉุยจากฮ่องกงไป2-0เซต6-2และ6-0ส่งผลให้วีรวิทย์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับแจ็คคูเปอร์จากฮ่องกงต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียหรือ ACC ที่โรงแรมเรเนซองส์กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียมีมติเลือกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์เอเชีย2027ครั้งที่2ในปีพ.ศ. 2570พร้อมชื่นชมความสำเร็จในการจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายนที่ผ่านมาโดยประเมินว่ามีการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยมทั้งด้านการจัดการแข่งขันด้านการดูแลต้อนรับทีมจากชาติต่างๆเป็นการแข่งขันที่มีมาตรฐานและมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครบถ้วนซึ่งการแข่งขันในปีหน้าประเทศจีนฮ่องกงญี่ปุ่นอินโดนีเซียเกาหลีใต้มาเลเซียปากีสถานและฟิลิปปินส์ยืนยันว่าจะส่งทีมชุดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันอย่างแน่นอนไปรษณีย์ไทยประกาศรางวัลเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลารวมกว่า178รางวัลติดตามได้จากรายงาน
2: บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดร่วมกับไทยรัฐกรุ๊ปจัดพิธีจับรางวัลและประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาสำหรับผู้ร่วมส่งแรงเชียร์ทีมแชมป์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ผ่านไปรษณียบัตรและโปสการ์ดออนไลน์โดยมีนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานในพิธีนายดนันท์สุพัฒน์พันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่าปีนี้มีผู้ซื้อไปรษณียบัตรและโปสการ์ดออนไลน์รวมกว่า71ล้านฉบับและร่วมส่งแรงเชียร์กว่า67ล้าน2แสนฉบับโดยเชียร์ทีมแชมป์สเปนมากที่สุดกว่า32ล้าน4แสนฉบับส่วนอีกกว่า34ล้าน8แสนฉบับเป็นการเชียร์ทีมอื่นสำหรับรางวัลในปีนี้รวมกว่า178รางวัลผู้ร่วมกิจกรรมสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทาง www.thairat.com และ www.thailandpost.co.th ผู้ถือพาสปอร์ตการรายงาน
1: นายสุทนวิชัยรัตน์รองอธิบดีกรมพละศึกษานายวรพงษ์ชอบชื่อรองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาครและนายเทิดศักดิ์วงเชียงเพ็งผู้แทนบริษัทว้าว1971จำกัดร่วมแถลงข่าวและจับสลากแบ่งกลุ่มการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษา กีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปี2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประ

0: เพศขอ DPE Wow Cup 2026ที่ห้องประชุมสุพัชลาสายกรมพละศึกษาโดยทั้ง16ทีมจะเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึง14กันยายนนี้นายสุทนวิชัยรัตน์รองอธิบดีกรมพละศึกษากล่าวว่าการแข่งขัน DPE Wow Cup 2026จะเป็นเวทีให้นักฟุตบอลนักเรียนได้แสดงความสามารถตามที่เก็บตัวฝึกซ้อมมาทั้งปีฟุตบอลรายการนี้จึงมีความสำคัญที่จะช่วยยกระดับศักยภาพของนักฟุตบอลไทยและมุ่งหวังที่จะเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนได้พัฒนาทักษะด้านกีฬาและสร้างเสริมประสบการณ์จากการแข่งขันกีฬาที่ถนัดเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันในระดับอาชีพและระดับชาติต่อไปในอนาคตสำหรับไฮไลท์ผลการจับสลากแบ่งสายอยู่ที่กลุ่ม1โรงเรียนวิชูทิศโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาโรงเรียนกันทรารมณ์และโรงเรียนอัสสัมชัญทั้งนี้การแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษากีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปี2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทขอจะเริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึง14กันยายนนี้ถ่ายทอดสดทาง Facebook กรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผานิชคาดนาครายงาน
1: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
2: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
1: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
2: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
3: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกรรมโดยพระเทพวชิระเวที
4: พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่ากรรมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมังสเตวิภัชติยะทิทังหีนปณีตตายะกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้ดีเลวต่างกันคนเราจึงมีพฤติกรรมต่างกันมีอะไรอะไรไม่เหมือนกันเพราะกรรมคือการกระทำท่านจึงบอกว่ากรรมลิขิตชีวิตของคนจะยากดีมีจนก็สุดแต่วิถีกฎแห่งกรรมทำดีก็ได้ดีถ้าทำชั่วแล้วก็มีแต่เลวทรามความดีทำไว้ถึงคราวตายจากก็มีคนอยากช่วยแบกช่วยหามการบุญสุนทานจงหมั่นแสวงทั้งที่มืดที่แจ้งทำกันตลอดไป
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราชโอวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็น

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะเจ้อ
2: โอมิชอเปอร์
1: เหมือนซุ้มค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะซอง
4: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ง่าคือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออเอลูอาสะและไกเปวิทัปปะตอง่าคือนิมาลูจาเวโยง่าคือมีเวออเอลูแลมีจอมอวิออปาลูเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยง่าคือเตกาเลเลกาง่าคือมีจอมออเอลูทะหะวิออคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยง่าออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานาคาโบเพวิโยงาคือจาวัจิใหม่ออกข้าวตอกอติออกคอโลโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกคอโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อตอเวสายาติผาสู่ไกวิกาวูจ้าน้องหุ่นและโฆษณาติผักกึกาวิลโกจ้าดักกือโทรศัพท์นำบัตรแม่0ง่าแซ่นี่สุข0ขอฮีไม่เลยกะ0ก็นี่นี่อ้อขอฮีง่าสุขโทรศัพท์นำบัตรชเวทะจ้าดักและโฆษณาติผักกึลาเพดิโย

Tapi awak ni lah hujan tengah lele, tak? Tapi awak ya, awak kalau la seja leh, raya abu daja, kalau hayu lah video meh. Nokia kaca cewe, awak tak kerja leh? Jimai kaya loya, awak tak kerja oti. Sthani Vithiyu Krajai Siang Heng Pratet Thai, Jangwat Chiang Mai, AM Tihiyo Oha Sichikot Kirohers Tilai, Puta Leng Potipo Facebook Fanpage, Sawatho Chiang Mai, AM 1476 Po, Lai Sot Tito Kai Cheviyo, Tini Lele Mulaqo Vio Oya, Tichu Tinali Tale, Sawu Mulaqo Tichu Nali Takagai, Le Mpuk Vio Oya,ที่นาริควายตาและก็นาริชาคาไกตีฮาเลเลงาคือลาหุคอไรกาโอบดาจาตอกเชวิโยและงาออตูลาหุคอป้อเชเซมานาคาโบเมริโยงาคือลาหุยาติกาลิเลกาลาหุคอพอนาเลออาชิโยลาหุชอเจทาติแกโอกาปิดาเกเพริโย

Obo dak javi yo ya pha te po thoka dak javi o nyo ya cho khlong a khu te po ko ga mila le chopa u pa lo che ta vi o vi o nyi la hu ya te pha ge o te ge rai ka obo dak ja o khlong a khu o kho ga ko ka dak ge che vi tha pa to o ro pe te ga le le tha ta u yo ya vi o khlo la se cha le rai ka obo dak ja o khlo ha yu la vi yo me หากเวียวเนี่ยละหุยยาค่ะพ่อชุดพ่อรถเชตาวิค่ะคิเพชเลยเด็กอะไรเลยทกาจ้าแม่ดอแม่ซุแม่ก้าแม่ฮาเลดอซาเชลเลยนะจะได้เจอกันไงคือไทมิงก็ออกโคโลแลมุยคือออยาเพวิทปัตโตไงคือเด็กอะไรเลยกะมุยใส่มาคัสปอโตลาตาวิอาณาอากอติพัทะนี่คือต่อดะและปูว่ากักจูเด็กอะไรเลยกะจ้าเวดอเวเชวิจอวิตีจือเลยพ่ออายีอยู่แล้วอาชิยอตุย่อยากาชะคเดนหาซาดักอิสิแมมและยันยิเวอย่าแลชะดิซอคโลสเปออญีฮีฮาปาออกูฮาปาคโลฮาปาสขอญีฟันเพวิโยและจะขอญีฮีญีชะขอขอมขอหาวิอวิอเนียราหุยาติพาวเตฮาเลเลวิอยาฮินาริควายตาและก็นาริทักกายงาคือราหุคอไรกาอบุดาเจ้าคโลตอกเชวิโยวิทยุไรดิโอพอเอเอ็มเตฮิโอฮาสติกกิโลเฮิร์สเตไลพอเปื้อเลกะเฟซบุ๊กแฟนเพจสวทเชียงใหม่เอเอ็ม1476พอไลฟ์สดติดตอกเชวิโยอวิอเนียราหุยาคาพอซาพอจอกโอพอพอนาและเตแกเนคือราหุชอเจทาโอกาปิดักไอเพวิโยและที่คือหนูคือกากาเชเวียออกเข้าต่อกึชแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เพวิโยและอย่าเพื่อฮาติปอทอกาอบูจอวิออลอซาตาติผาไล่รออยู่เวลาตาวิโยออกคือปืนตาเลอเลมือทักขไกติเกเชียเลอไรกาอบูดาเจ้าคโลออกาปิดักอิสิแม่ฮาวิอวิอเนี่ยลาหุยาติพาวจะบุญฮาวิอยาแลงาคือลาหุชอจึกาเฟซบุ๊กพ่อมาโกเลติ๊กต็อกเป้าติเลกายูทูบพ่อคาไกกาโอฮาติพาวิดีโอติพาติกือแล้วผู้กาจัดตูติพาโอเข้ารอติพาเสียเราวิโยและงาคือลาหุยากาติกาติจับเพื่อจะไล่กาลโกเลติฮาปาวิโอมือเซกากาวิกาจอวิโยยาคาทอกาลิงาคือติจือลิลิเตเวโกทอกาลิงาคือมีวิโอเรียกค่ากฎหมายอุปเลหะซาตาวิจอวิแม่ลิพรบคอมพิวเตอร์โกเวเฮโกลิงาคือคอนเทนต์เตเวเรชุชมามานิลาปีดอลเลลิวิดีโอทอกเกอร์ฮาทอกเกอร์วิชกะชัวปูกากาดอนิเวเจเลอามาติจึกาลิชูวิโอฮามาโกเลชูเววิดีโอเตพายยูเกเวเลจะแค่เตพาเตวิโอคอโลเตปอติยาแลชูเพชเชวิออกเจอเตผาถานี่คือละเมิดโกวิเลจะสุสัยเวชัวปูเพหากือจอลาปื้อวิเจเลชราปตอเตปอลิเลสื่อโซเชียลมีเดียพ่อออกฮาเตผาถอเลกือเวมาโกเลวิดีโอเตผาถอเลกือเวชกาคาเดดอนเฮจิแมชัวปูเพหากือจอลานาชัวปูดอหากือจอลานาชัวปูยาตอตูจอลานาชัวปูดอหาดอคิกือจอลานาเรียกใช้ได้ผาคาเดดอนเจเรียกแค่ว่าอายุจ้าเวเล่นี่คือคอนเทนต์ได้ผาสื่อโซเชียลมีเดียพ่อคือตาวิกะเช็คกอตีเยนาบะได้ผาจีแม่เรโลเคชันได้ผาเชเวมาโกเล่เหมาะทอก้าไปทะเบียเจเล่บะประชาชนชูมอถอเลกือเวเล่แค่กวงอะคือมาติจอวินาจะได้ผ่ากาเตเวลอกโกกาเล่อายุเวอลอกข้อมูลได้ผ่าลอกวชูมันหมอตัวเวเบอร์ก็เวน่าได้ผ่าติกือเจแค่กวชูเวอฮาชูเววิดีโอชูเยได้ผ่าชูก้าได้ผ่าถอเลกือดอกโกเสพะเกียอักขอคาเดลอเราก็ชอติกาลิลิกาเลียชอติกาเพวิอคุลาชุยอตัวคุลูปุตาวิอจึงได้ผ่าจวิโยเอกชัวมากาชุสัตว์ดูเลชัวนี่คือสิทธิชูมอถามากาติลูตัวปูนาลิงาคือชุกยาอคอกาโลวิเจคาเตลังาคือคอนเทสได้ผ่าเตวิอคุลูทอเลคาเดดอนจิแมฟูกาวิเจติดอนยิมาเพลลอเลอก็ชูเพฮากือเลชัวปูชุสัตว์ตัวเวดอหาดอกิตัววิอจึงได้ผ่าเพลาปุวิโยเลือเลกาลีเนี่ยคืออาคอมาลอยเตเลชูเวอฮากือเวเลียวฮากือเลียวออเซพันยิมามาสานาเลชูมาฮิมังโอเวเมฟุติจัตเตียมันซาเวอฮูฮาตอยโกเลียตอตุเตผาเพเลนัวชูออโล
อายีเตวิลอกโอคอพิจอวิแม่พรบคอมพิวเตอร์พ่ออายีเตแพวิโยไม่เลยกาเลชูเยลฮาจ้าถอยเลยเยนาบะเชกือฮากาคาเดโกถอยเลกือตะวินะเลช็อกโกเตผาลาซาเซโยเลเอเลโอเคเตผาเตกาชัวเซผาเลอายีเตลากโอคอพิจอวิเจเคกงาฮือวิดีโอเตคอนเทสเตกาเลชูเวอฮากชูวิเยเตผาเกือโดโกเลชูเวมอทอกาถอเกือโดลอกโกกาป้ายทะเบียนเตผาเลออเมมาโมตุเตผาคาเดเตหิเจคาเตเลออเซผาทะกะคาเดลอหิเจนอฟูจาเวตุโกเคโยเลนอฟนอเจกาวิโลเลชูมากาเลเคโกชูเวออเมเตผาเยเลเตวิโลโกกาอะขอคาเดลอหิเจแต่โกเลเลชกะจิบญิฮาวิออยาเลงาฮืออะลาหุยาเตผากาครีเอเตอร์ติจาเชเวกามาจาวิทัปปะตอเลเคโกงาฮือชูออปูเผฮากือเลโดฮากือมากาเผตัวออปูงาฮือฟูจาเวมากโกครีเอเตอร์เตเวกาชูออปูเนคือสิทธิส่วนบุคคลก็เวมากาละเมอแมแต่ก็แล้วเวียวเนี่ยละหุยาติภัททะอ๋อเราจะได้ผ่าอยู่เวลาแล้วจะเกิดชีวิตวิโยแม

ขอจ้าเล่เลี่ยงอ่ะคือหมูกระทะชาบูเล่จ้าวิกาชิบุชออามิโกเจียเลอซื่อตากุขอมคุกขัวเจตีสจ้าจ้าจ้าวิไม่กูมาชิบุชอซาตัวปุ้มขอมากระจอตัวปูเล่เกตติหรือเยเวียมีไฟฟ้าติหรือเยเวเล่แค่กูหมูกระทะชาบูจ้าวิกาสติตาจิแม่อามิชอลาวิเจเล่ชัวทอกมาจดจดวิชูลูกกูจะเควิตได้ผ่าลอกว่ามีชอลาวิจิแม่เฮกวงาฮือเล่ใส่คอโลชาบูได้ผ่าจ้าใจวิลอกกูกาเล่ชูเตียวิลูกกูได้ผ่าลอกว่าจอกไอจอลอลี่อยากฆ่าอีจูกาสเตียวิจะเควิตได้ผ่าลอกตุกติเชมาเฮลูกกูกาเลี่ยวห่อจะแก่ว่าเกิดได้ผ่าจอลอกว่าติเชมาเฮเล่เฮกวงาฮือชาบูจ้าวิกาอามีไฟฟ้าถ้าเย่แล้วจ้าวิได้ผ่าลอกว่าอามีเจ้าวิได้คือกาคาเดกันยิเวโยลีกากับมากาติสิเลียมีชอลาเวเลียกกองก็คือจ้าเมวิออโคโลกาลีลูตุสิตุวิออจะได้ผ่ามากากาลาตุอปุกาก็คือราฟาเวชบุลอกวอติจ้าติโดวิกาลีอักขอกามีไฟฟ้าติเยวิโยดัมคูมาโกเลียคูอชื่อจ้าจ้าวิกาลีไฟฟ้าติผ่าเยวิโกมาซาจาเลียมามากาซาจาเมเลียกกองก็คือราหุยาติผ่าทอกาลีเยวิออโคโลกาสติติเมเลียมีไฟฟ้าอจะได้ผ่าชอไว้จาวิโยลีอามีชอวิมากโกลีอามีติพาจับปววิลกว่ามีโตลากวนี่คือเยเชวิชอติพาอามีชอเกลาวิโยอย่างกงาคือยากาโคลุเยเวอามีดาไฟฟ้าติพากาเตยาเลเลลีอามีจะมาดาวิโอคอจะกือกือมาดาวิลกูกาฮะวือปาอโลกูวิโอคันยิบะมาเฮลีอยากข้าวงาคือชออามีชอลากวชอยาอาสะเลอพุไตมากาแม่ลีลูตุสิตุมากากาลาตุยากาโคเยเชวิอามีดาไฟฟ้าออกเขอคาติพากาคาเดเชนีมาดาวิลกูฮะวือปาเลียเคเตแรงอ่ะคือยากาโคเยเชเวเลียมีไฟฟ้าจามาจาวิชอลีกาหรือฮอตเตให้ตุวิเจเลียมีไฟฟ้าจามาจาจิเมลีเชเวกาเลียยากาอีกาหรือฮอตเตเลให้ตุวิเชได้ผาทอกาเยปุลกูคาเดกาฮุเวคาเอาคาเดกาอยู่ยาเวหรือเลกาลีกาหรือฮอตเชเลียแต่เยตุเวชได้ผาเลียนอฮือเยเวลกูกาเลียอามีสายกลาวดินก็เวมีกือข้ออามีกัจจกือปีวิเมอามีจักัจจบาเวมาเฮเวลกูลุตุสิตุเตผากาลาปื้อวิเมลีกาหอเฮตุเวเลียแกกว่านี่ยาเตยามีไฟฟ้าเยมันจะเวเลเลียอุกุมพืชตุเวได้เป่าผมเจเปื้อกว่าอาปุวกาลิตุเวมอชตุเวเครื่องซักผ้าจิแมเรียมีไฟฟ้าเยมาวีนะแกก็มีไฟฟ้าเยเวลคอลกาคาเดสอยเยไปเยเรียมาเยกว่ามีจะปรับไฟคาเดซบะเรียโนฮือจักคือมาเยกามีจะจักกว่ามีชอลาเชวีจะก็มาแกก็มีฟุปึงมาลาวีนะเรียแกก็กาลาตุเวก็ฮาปาวิอยาลอกโอเรียเยกาคอเรียมีมาเยมาวีเยกาติผานี่ฮานวยออลือมาเกเวติผาลอกว่ามีผู้เลติหน่วยเวเสบาคอลูวอกไกตุโยเจอยากคาไลกาเชลากอเลนี่ฮานวยติมาเชเมเลียมีฟุเลเซอฮานุยกาเกวิโยเลียกกว่ามีสายเยมาลกว่ามีฟุกาสักขาวิเจเลียกกว่าคือเตียเลเลกาอยากาโคโลเยเชวิมีไฟฟ้ากาเลียกคาเดสอยเยไปเยแต่ก็แลงาคือลาหุยติพาธาอโลซาตาชริพากาอยู่เวลาและสติปิลาวิโยแม่และอย่าพึ่งหาติปอทกาศิลากาลาตุเวอรอสาตาติผาจะใครไม่จะได้โยแม่ลุลาและกากาพนาเลอโอกาปิลาเชเวติกาเลเลกาโอบูจาแม่ติกาเลเลสแม่กาแม่เชซาจอซาฮาเลดอซาปิโอบูจา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz
1: 21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2ตั้งแต่วันที่25สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2ตั้งแต่วันที่25สิงหาคมนี้มติคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยกเลิกบัญชีสอบเดิมประกาศขึ้นบัญชีใหม่ทั้งหมดข้าจะประกาศภายในวันพรุ่งนี้ย้ำจังหวัดดำเนินการถอดถอนรายชื่อให้เสร็จภายในสิ้นเดือนนี้นายวรศิษฐ์เลงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยที่ประชุมมีมติยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเดิมและประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบใหม่ทั้งหมดโดยคาดว่าจะประกาศภายในวันพรุ่งนี้สำหรับผู้ที่ตรวจพบว่ามีความผิดปกติของคะแนนสอบ 5,925 รายนั้นจะส่งข้อมูลพร้อมแนวทางปฏิบัติไปยังคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดภายในวันที่10สิงหาคมนี้เพื่อให้แจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งดำเนินการถอดถอนรายชื่อกลุ่มดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในวันที่31สิงหาคมนี้ส่วนกรณีผู้ผ่านการสอบ97รายที่มีชื่อในประกาศใหม่แต่พบความผิดปกติในลักษณะการปรับแก้คะแนนนั้นบุคคลกลุ่มนี้จะยังคงได้รับสิทธิ์ให้อยู่ในการประกาศบัญชีใหม่และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปแต่จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องมีการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุการเยือนไทยของประธานาธิบดีเมียนมานำสู่การหารืออย่างตรงไปตรงมาและเกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงสรุปการเดินทางเยือนประเทศไทยของพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาว่าการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีเมียนมาครั้งนี้มีความสำคัญต่อทั้งไทยและเมียนมาโดยการหารือที่เกิดขึ้นในวันนี้ครอบคลุมทุกมิติทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าจะต้องส่งเสริมความร่วมมือในทุกด้านที่เกิดประโยชน์ร่วมกันโดยตั้งเป้าให้การพัฒนาชายแดนไทยเมียนมาสู่การเป็นชายแดนแห่งสันติภาพและการพัฒนาสร้างความปลอดภัยในการดำรงชีวิตให้กับประชาชนทำให้การค้ากลับสู่ปกติโดยจะต้องร่วมกันปราบปรามอาชญากรรมบริเวณชายแดนอย่างเข้มข้นมากขึ้นสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดและไทยจะส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนยาเสพติดในรัฐฉาน จะจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษในแม่น้ำระหว่างไทยเมียนมารวมทั้งเสนอให้มีการขุดลอกแม่น้ำสายป้องกันอุทกภัยและหารือเรื่องการผลักดันการค้าระหว่างไทยเมียนมากระทรวงดีอีร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขับเคลื่อนโครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวภายในประเทศหวังยกระดับความปลอดภัยพร้อมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและ SME
7: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีเปิดเผยว่ากระทรวงดีอีได้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขับเคลื่อนโครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อยกระดับแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีความเป็นเอกภาพโดยเบื้องต้นได้จัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มโดยเน้นเรื่องความปลอดภัยและการบูรณาการข้อมูลของนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริมการทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและ SME ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยลดความซ้ำซ้อนของการพัฒนาระบบภาครัฐและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนอย่างแท้จริงโดยกระทรวงดีพร้อมร่วมบูรณาการข้อมูลกับแพลตฟอร์ม Travel Link ของ BDI พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อเสริมศักยภาพทักษะและความเชื่อมั่นด้านการใช้เทคโนโลยีให้กับประชาชนคู่กับการสนับสนุนส่งเสริมหน่วยงานราชการในการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขึ้นตาโอดาเลียกาชายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกนเนลาเอมาเอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละเขื่อมาเงลเชนยาเธอมิแน่อาดูมาโยหานาลูอายองเหนือเกินแน่โยเยบอนแน่มาอีน่ะอายองมาดูอาดูแน่ก็เยี่ยแน่ขึ้นตาโอดาเลี่ยมิแน่นึมาเหนือสาวแน่ก็จ้อยกันยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละเขื่อยอดยอนาลูเนื้อเกลือเนยเยอะๆบอชอนเนมางามาอาเขาชดเยอะโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกตามวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: สปสชโยฮานาลูอาดูยมุจซาดูลันยาอนาโกโลคุมยาอุตาจซาดูจิองลังเนญานีอุลูเมบาประชาชนยาอือซอคาเดมีเชงาหวงเนงาเชวุยหวงกนิคอเตบัตยักความดันเบาหวานชอเชอวันโลกมะเลคาเมนาโกชอเชอยินกลายพันธุ์ของมะเร็งเต้านมมะเร็งอัจฉริยะเมมโมแกรมโฮอัตซาวเนชอเชอมะเร็งปากมดลวงชอเชอบอูมามาเลงนาโกงาลาและตัวเฉียงเชี่ยวบูเดียงเชี่ยวขามแม่สุดเดงเชี่ยวสิญญาเจมอนาสปสชติซุ่มซุ่มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ่มนี่เยงาซุ่มงางาปายอดามอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานาโกนาลูเดนากาติซุ่มนี่ซุ่มโยกานาลูก็ดูไม่ได้
4: อาเยื่อนี่เดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซื้อก้อนบีเออร์ดูอย่าล่อแต่ช่องหางละหาเชลกะกอจักรเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนกามองขากาไก่กูยาเออร์ยิ่งเยี่ยวโฆษณาบีเกอหมอนาแลนึมาออนานากาในเหลียวแน่ในชนยังง่ายี่เนียวนากาเออสัมโบนาขอนี่จำยองาชุ่มมีสีโกจำยองโกแย่และงาดีใจที่โบนาขอนี่จำยองวือนี่มีเออโกแย่งาสีวือและงายี่เนียวมาเจอกันยา
5: ว่าใช่ไหมอบูดาจ้า
6: อบูชอปเปอร์
5: เบิร์ซุงค่า
6: ป๊อกว่า
5: เนาะซอง
6: ปูดูทมา
5: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
6: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

او چی پا او دو تا ما ده ای نی می خان یا جو گا نا لو نه لا ی نیو ی نیو نم چی لا ی نیو جو نا جو او نا نا نا กลาแม่ยี่ยลวันพระฤหัสสบดีอันงานในยี่นี้ถึงมีแน่ร้อยเนียวยุ่มจีนะฮะก้ามยอมัวดูแน่ร้องานแน่อายุเชื่อมือแน่ที่ขอรวยจุดามาเดียเนียเดนาเหลืออายามนาขอเนียนาลีเวลานเนอนาลีเชื่อหลังกันนี่ร้อยเนียวเจ้าเงี้ยอุศอายามมาเคยขอนี่งานแน่ที่ขอรวยยาถอนเจ้ามาเนียมามันเนี่ยนะเจรังเงาสอนะขอเนี่ยอายุมีดอนเนี่ยถอนจุลวะแล้วขอเนี่ยรออายุมีดอนนะอีน่าชกจอลองเยอะมีเนี่ยรออบรมแล้วกุ้งอาแทยเนี่ยรอเธอมีเนี่ยรออีเนี่ยงานเนี่ยที่ขอรออย่าถอนจุลเนี่ยงานก็ก่อเนี่ยเนี่ยจะจักรเอกาดานเนี่ยบิสิบิกามาเดียเนี่ยเดี๋ยวในนิมจิกาที่ขอรอแล้วพัจจดามะเนี่ยรอมีเนี่ยเนี่ยจวานาลุยจวานาลุชันเทเนนะฮะลาลุยนะฮะยาแม่เดียเนี่ยเดมาข้อปันเนนะฮะมาเอ๋ล้อเฟซบุ๊กปันเนนะฮะมาเอ๋เดียเนี่ยเดเฟซบุ๊กปันเนนะฮะลูนะขอเนี่ยกดไลค์กดแชร์เอ๋เธอเจ้าเนี่ยยาแม่เย่เนี่ยจวานาลูเอ๋ก็จะจ่อขอเนี่ยยากาเกือบหายล้อเลยเนี่ยนะก็ก็เดี๋ยวเราสอบไปยาจักรดานเนี่ยก็ก็แหวะนิ้มจีอะข้าโนติปุระพัจจักรเอกาดานันเนี่ยบิสิบิกามาเดียเนี่ยเดแต่ก็อุสอปาอายามนะฮะมาจาเดินนะขอเนี่ยอุจิฮอปาคนเนี่ยจะนะฮะเกือบแพ้ได้รอเลยนี้เธอมิแน่รอเอาเราไปในนะฮะดูนะขอเนี่ยกดไลค์กดแชร์เอ้เธอจะเนี่ยไม่เดียเนี่ยเดียแค่ที่เขารู้เอ้จะได้มาเนี่ยหัวกันเนี่ยนะรอเนี่ยอันเนาะจะก้าเอ้ก้าได้ไม่เดียเนี่ยเดียนิมจิหัวกันยี่นี่เนี่ยทอนจื้อรอยี่เนี่ยอาเดืออาขาอันนาโหที่นั่งฉลางอ่ะเดยี่เนี่ยบาลังสีนะขอเนี่ยยี่สีอาขวน้ำมองที่ขวาเดยี่เนี่ยเดไทยอันนาอีนาวันพฤหัสบดีรออันนาอันโกและยี่เนี่ยบาลังสีนะขอเนี่ยสิงหาคมรออาขวนะขอเนี่ยยี่พังอายะก็เชื่อว่าไม่ได้เย็นเดียเหรอนะขอโตละโตล้อเย็นนี้เนี่ยทนเจอนิมจีเออไอยามเออหลักเฮงอ่ะเดียเย็นเยวเฮงอ่ะเนี่ยก็ก็แหลมถ้าเออไม่อยากจะก้าดันมีนัยล้อเย็นเยวอาเดืออาขาดอช้าทิบยุ่มแล้วพนักดามาเดียเย็นเยวเดีย

Taka nyum pane bina hada da cha taka te bium na lo ye nyo ne mo nya le cha da cha nga de ye nyo yo ga na lo ga pane bina hada ga a ja na ha bio du ye nya lo jo na pa la ne na ha la yo ga na lo ga u du thama ye nyo mo kho pa ne na ha ma e lo fe bua pa ne na ha ma e de ye nyo de ane ayo che mu ne ti kholo a joda ma ye nya lo ga ne na lo ye nyo ga ko lem tha o jaga da ne ma de ye nyo de adam ba ga ko na kho ne bat so de kan heng rat lo ye nyo yo po na lu a thon ju la nge kho ne ha ga ko a jaga e ga ne pha ga me ye nyo ayam nyum na kho ne ba la ye sien ko le ne lo ye nyo na tha ba ho pa ne e tha lo a ye nyo ju la nge sia la ye nyo thaga ne ana che si nge no ne chomyo lo le ye ni chomyo cha do le me lo yo si de su su a ya nga su su a ma ya ga du nga le lo ye nyo na thaga je la nge po chomyo ma do ani ha ga ha po ya de na lo ye nyo thaga ne kan ji jan to to le ko tho ya jang po wa de le a tha me ne ye ni lo yi nyo ti mine lo jela nge po ba chu kan heng la le ko te ma ya ni he ga po chu me no ne chu me do le ne no he po ya nga de le yo su su le ga de na lo yi nyo te ga kan din jan to to le ko te ya ja de ye ni de te na kho ne ta na ka pa ne kho ne cha yi nya lo mang na kho ne nga ma nge na lo yi nyo application thang ra tho pa ne lo le kho ni ya te din jan to to le te de na me de ye ni de họ nè lo gì nhiều thứ ga à thứ ga nè can thô thuần xịt ấy thứ ấy bọn nào lụa cơn nè lụa lo gì thì anh na hợp bọn mày ăn để lấy đô la được lo giờ lăng nghe bọn anh hợp bọn mày ăn để lấy đô la được lụa gá có nè mẹ sập bộ cho gá có nè mẹ yếm nhà gì mẹ có giang ai gì nhà lo bà la xịt phim nhà giang bà la xịt phim nhà giang ai để lấy ăn khỏi nhà chơi thì anh na lo gì nhiều thứ ga hơi được rồi nó thà bao pa ai làm bị nè ngã xì gì nhiều bà la ư xì jing na ko ni do cha bi nya lo ye nyo na ye je ma jing lo ga ko na ba ta ga krom kan kon song tham bok le khu ga i ne ga ko ya jang da i ne lo ta ga i ka sa ya la na ko ni ya do nga ne ye ni nga lo sa ma de he je he lo he je he lo ko he je ma ja de na lo le ye ni ta mi ne lo ye nyo ta ga nga ne e ko lo lo ta ga kan thop thon sit e thoe lo kan yin yang sit e thoe lo ye nyo application หลอดเป๋าตังค์ของปานะขอนี้เจ้าเนี่ยมึงนะขอเนี่ยอินเทอร์เน็ตของปานะเนี่ยขอนี้เจ้าเนี่ยเดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคู่กับบัวเนี่ยเลยเนี่ยหรอมึงนะขอนี้แอปพลิเคชันทางรัฐและคู่กับปานะขอเนี่ยซัพพอร์ตเนี่ยไหมเหยียดเนี่ยการทบทวนสิทธิ์และเธอหนาเราเลยการอุทธรณ์และเธอหนาเดเหยียดเนี่ยเดถึงมีแนวเธอหนาขอเนี่ยรอเหยียดนี้อยู่ยุ่มแล้วงานจะกับเอกาดันเลยเหยียดนี้ที่อันน่ะเจ้าลังเงปอนี่มายาเดลอยเนื้อหกปอยสิปอยง่ายเดละดอลลาร์เดนะขอนี่ลอเลยนี้ถกะเนลอยเนื้อยืนยันตัวตนเธอจอยเนื้อผายลอเลยนี้เดเยเนื้อเดน่าหกปอยง่ายเดละดอลลาร์เดนะลอเลยนี้ถกะเนมีจับเพออีจูเพอรัฐบาลปานเนบิชอบามอนาเดหกปอยง่ายเดละบาสุริการแห่งรัฐและคู่เธอยังง่ายเดละดอลลาร์เดือนนะเธอก็ที่โปรดจะพยาบีโปรดเดียเนี่ยเดียมีจูเพอมีจ้าเพอบีชอบาหมอนะแล้วเนี่ยเธอก็อีจูก็ดูนะขอเนี่ยการประปาส่งภูมิภาคและคู่การเลือกเนี่ยเราก็เกาะยาจังตาเลือกง่ายในเย็นนี้ข้อเนี่ยเราเย็นเนี่ยมีจ้าเพอนะขอเนี่ยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคู่งานเธอเย็นเนี่ยหรอถ้าก็ทำเวมีจ่าเพื่อรอสมญาตาเชิงกับมาเจียอยู่เมื่อนาขวัญเนี่ยรัฐบาลปันเนชาวบ้านเนี่ยก็อยากเกิดภัยบาสุริการแห่งรัฐและคู่หยศปูยาเดชมเมียอยากดองอโปอิงาเดียเนื้อเดียจะมีเนี่ยรอเหินนาขวัญเนี่ยที่อันนำเมียข้าจิปมัวมานาหาเดนาขวัญเนี่ยยาชิญญาภัยและจักรเอกาดานเนื้อเลเดียเนื้อเดียเหินนาดองเบกก็เกาะเนี่ยในใจที่เกาะก็ดูนาขวัญเนี่ยเธอก็กองทุนกอชและคู่อาเทียเนี่ยหรอกองทุนการออม
แห่งชาติและคู่แม่เราเนี่ยนี่เหรอเนี่ยส่วนมาขายอยู่หานึงมาเกิดเนี่ยหมอเลยไงจะได้ยายุ่มเนี่ยก็ดูฐานยาไม่เดและก็ดูเธอก็เธอกองงานแถวเย็นเนี่ยเราเห็นน้าคนในเย็นนี้เธอก็จะมุ่งจะขอดอแม่อยู่หามีมั่วแม่ยามุ่งจะขอดอแม่ส่วนมาขายเราเนี่ยสดาถามหมอหน้ารัฐบาลปลาเย็นเนี่ยพัชบาลังเนี่ยสิเจและธุรกิจไม่ได้เย็นนี้อันดูสดาถานะขอเนี่ยรัฐบาลปลาพับบินหลังเนี่ยทำยาหลังแนวและงานแถวเย็นเนี่ยไอ้หรอที่มีเนี่ยอินยุ่มขอเนี่ยเย็นนี้สมาชิกเธอเกิดอินยังอาศิเดกองทุนการออมแห่งชาติและขั้วเธอหุ่มร้อยเนี่ยจะละเงี้ยยอมยาขอเนี่ยเราชมยอดดอกอ้อดูที่อันน่ะจะละเงี้ยชมยอดดอกอ้อในเหยนี้ว่ากูเชี่ยวขวบยังเล่าเนี่ยร้อยเนี่ยสดายาขวบเธอขอนิจอดูเย็นเนี่ยไอ้หรอที่มีเนี่ยเดียเนี่ยขวบเชี่ยงาขวบเนี่ยลาตาหัวปลาเธอนะขอนี่แล้วเลยอย่างนี้เธอเนี่ยสมาชิกเธอเกิดอินยาแม่เนี่ยสตาร์ทานยาแม่เดมามันนี่อยู่หาเลจีเนี่ยจ้องหน้าลอยเนี่ยเชื่องาโขยนุ่มเชื่องาโขล้อบลายศีนารูเสียเจือเจือเจืออยู่หายานทานเนี่ยทานเนี่ยล้ออาโขมยาล่างยาอามืออาเชนขอนี่เกลี้ยงยาเดียเนี่ยเดนะฮะอายามกระนั้นขอนี่รัฐมาปาบลาอาศีเนี่ยบีโขเนี่ยเนี่ยบีจ่าบีจุ่มแม่เนี่ยอย่างนี้คือบาเนี่ยอาโขกเชื่ออย่างมาเพื่อรอเยี่ยวนั่นถือว่ากองทุนเธอหัวก็ดูนะรอเยี่ยวกองทุนการเอาแห่งชาติและขั้วถมนะก่อนเนี่ยไอ้นี่อยากเอาด้วยเนี่ยรอถือว่าหวยรอเยี่ยวหวยก็กองหวยเกษียณและขั้วเธอจะโดนเหลือแล้วแหละมันถ่ายจะมาเดะและแม่รอเลยเนี่ยหัวอินยุ่มนะก่อนเนี่ยและหัวอาอย่างมาเพื่องานสิเดียเนี่ยเดะหวยเกษียณและถมนะก่อนนี่หวยเยอะเงี้ยรอยองเงี้ยมาเงือเยอะเดินนะก่อนนี่เราทอยะมาเยอะเดินนะขอนี่ฮิบาหมออิงเงี้ยรอเธอการสตาร์ทและเกลือเนี่ยบีโคเนลและงานแถ่เนี่ยรอเธอมีเนี่ยรอไอ้นี้ขอเนี่ยผมขอเนี่ยเออเลยเนี่ยไอ้ขอนี่อินุ่มนะช่วงงานแรกเกลือรอและหัวไอ้ยามเราคนงานสิเดหัวการเสียนั่นเถอะนะยอดเจนารูเดมือพายมาจังลูจิงอาศีตีน้องขอจีเล่ไอ้ยามเราคนยอดเจนารูจังชาจีเนี่ยนะขอเนี่ยหัวการเสียนั่นเออเธอรอไอ้เนี่ยอ่อนยาเจงาเดแล้วตัวเกลือไม่แถ่เนี่ยเราที่มีเนี่ยรอยนี้เถอะนะรอยุ่มเหงานะหาวเนี่ยรอยเนี่ยอยู่หาหมอเลยเงี้ยรอราชการป้ามายักมั่วขวานีประกาศคมมาจ้องถ่ายขวานีหมอเลยเงี้ยมาทานีรอยเนี่ยสดาอยู่หาในจิมถ่ายเธอบลาชีเนี่ยจะขโมยเมียเลยและรอเหนือเดินนะขวานีเธอการกองทุนการออมแห่งชาติและคู่กับหัวอเลยังงาเดและจะกาเอกาดาเนี่ยเนี่ยบิสบิกาเลเดียเนี่ยเดเหงาหนาวเนี่ยรอยเงี้ยดอชาทิบยุ่มแล้วพนักหาดมาเดียเงี้ยเดือดโลลุมาและชาดอช่างหาเงี้ยรอที่คอโลเอลนะฮะเบียดามาเงี้ย

0: Thế nào khỏi này tỏ cha gái dị nhiên phó nèo bị nà hạ đà ở lo dị nhờ dạ nà hạ bảo đú dù hạ nà lũ gà đề dị nhờ đề dù nà bà lãng nè nà hạ là dù hạ nà lũ gà đú thả má dị nhờ lo ngà nè á yô chờ mừ nè thì khó lũa cho đà mà đề thì hạ nà gò đú đú đú gà yạc mùa đề nà khỏi này phía xa lê nà hạ đà nhà đề dị hồ nà nà á yàm hờ lọ khuyến đề dị nhờ gần đây nãy ngài đã có làm thầu phá giá cả, ác cả, đó là nhà máy đề gì nhiều đề, ý nó cái đủ loại gì nhiều nằm ở phía, à, các khách hàng gì nhà, đó là thứ cái, đi xe lớn nữa, ấy thì luôn ở ngã xí đề gì nhiều đề, mà các khách hàng ác hơn nha, cái số hàng hóa bao cái đủ loại này gì nhỉ, thứ này, giờ chỉ là lũ xí chế sao đó. Gà khá lê ngà đê yê nhớ đê. Thế mình nè lo yê nhớ hơi gà chê mà mờ là khuê nà. Lo lê yê nhí. Thế nè. Kẻ thô hò y bẹt hà thơ ná khỏa nè sĩ chê sà đá. Gà khá lê ngà đê yê nhớ đê. Nhì chê sĩ bà của chê xung sà đá nè ổ ngà yê nhớ lo. Kẻ thô hò y gì xịp thơ ná khỏa nè. Lo sĩ chê sà đá gà khá lê mình nè xung chê tì bà. Cô chê gù sà đá nè ổ ngà đê yê nhớ đê. Nà, thật gà kẻ thông hò cao hà thật nà xung chế cổ bà cổ chế gò sà đà nè ngà yê nhà nà kẻ thông hò cao nâng thật nà khỏa nè xung chế cổ bà xung chế nhì sà đà nè ngà đề yê nhớ đề. Nà hò nà khỏa nì thật nè lò lê yê nhì nà mà ơ pơ yê nà nà lò nà mà kẻ thông hò bà gà đù nà khỏa nè xì chế sà đà gà khá lê ngà đề lè ngà thè yê nhà khỏa nè ngà nè gư đô hò chế mà mờ lò khô ngà hò gà ổ nà lò. Còn này giờ mới giờ na chưa na bơ ga gì nhà lo giờ hàng mới giờ khá là khỏe này y mẹ đề gì nhớ đề hôm nay nằm đi xe hoa bao cái đồ nào ít không nhà này ở ngã xí đề sum chế xí ba sum chế vừa sa da là ngã đề gì nhiều còn na còn này nằm ở phe lo gì như thế nào giờ nó là lô lô giờ dùng giấy giờ lao mi nè lo gì nhiều nằm ở phe các co giờ xí nhà phải lo giờ cả ai cả đa nữa này bị xí bị cả lê gì nhiều anh ấy giải thích có cái đồ cái giá cả cái cả đàn lợn nếu hơn nào rồi nhiều thứ cả phải ai bị cho mọi việc ở bao cho mọi giống phá gỡ là lấy gì nhưng là gì nhiều ở là họ phải làm nhỏ giờ nhà lao ngã này gì giờ nhà lao mình là bao cho mọi việc cho mọi mà mình là bao cho mọi việc cho mọi đấy mà người dân nhà cả rồi nhưng mà ở là họ phải làm lo họ này lo nhỏ giờ được khoản gì đó ngài để nhớ để à phu ai rồi mà giờ họ đi ra lấy lại nhiều sum giá bán ở mắt dễ lấy cơ nghe ở giờ ha giờ này không thọ ha cơ lá nghe ngài giá bán ở lô lấy họ đi ra lấy nhiều vậy nhiều mấy xưa này lấy nhiều nhỏ ai rồi mà mưa cơ đỡ lô lấy ở đỡ họ đi ra lấy nhiều nhà thì ra ngay vậy nhiều lo thời mi này lấy nhiều thật ra nhỏ hôm mà giờ nghe lo ở lâu mà này giờ nghe giờ khá ở giờ gió ngài để vậy nhiều để thực ra thì bọn nào bữa đưa mà lo gì nhiều à cho lãi suất là không ngờ lo là cho nhiều lo thực ra bao lo ngại nhung ngại nghe ngại như nào thuận chưa lo lo nghe nghe nhiều là dễ khỏi đi già là lo nhiều hồi lúc đó khỏi đi già ra để gì nhiều để thế này là ai lo mà giờ được khỏi đi già lên già ngay để gì nhiều sau đó cho mình ra khỏi được mang cái gì phải là những gì gì nhiều thực ra mình nó hồi nó ngay gì nhiều cho cả ai cả đó này mà này gì thế cái gì hả mình ở bài nhóm ta nó ba đợt trả bị lợi nhuận nhà này trong ngày chứ lấy lo nhớ à cho mi khó gà bị mình nhà mà để lấy hồ lúa hết đi tàu bán hồ lúa đồ đồ ở lo nhớ cho cho lo lấy như na thiền na nhà mỏ lấy na khoản này hết đi tàu bán hồ lúa đồ ngay lấy à cho mi khó gà bị mình nhà mà chơi lấy ngay lấy lấy anh này trồng lên này lo nhớ trồng lên này lo lấy như thế sau đó lo thiền na nhị xe ba chế này thiền na sum xe ba chế này sum mi ngay chứ lê lo ye nyo da no a gu a ya ga do cha bi le a je de ye nyo de to mi ne lo he ho lo ga kho ni yo a kha ya ja ye nya lo ti to hu ma kho nge kho byo le ma nge na sa da hu ma ye ji ga lo um yo yo ga ya ya ya ke le na kho ni yo a kha ya sa so ne lo ya ja de ye nyo de mi ne ho na kho ni he ye nyu nyum le lo yo na lo ye ja nya pha le ja ga e ga da na ne bi si bi ga le de ye nyo de hơn nữa khoản này thì có lo gì nhiều, na lo gì nhiều sao sao, các con các cha cả các cả đàn anh này bị cả hơn nữa khoản này, giờ là nghe lo gì như thế cả, anh là xung quanh là usoan là lý chết lại là khuyết lo gì nhiều, ทางการมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีและครูกาเยียอาดาทิกาอาโคสมเชเอโคยังเล่าลอยเนียวอายอมียายาบอกาหมอเนอมาแปลในยาบอกาสิงะเล่เล่ที่ปวดชาวบ้านเนล่ะเสเล่เล่ลอยทางการซาเลงอาเจมูลนิธิทางการเถื่อนลอยเนียวมาไม่นี่นะยาเฮกาอามากายาบอกานะขอเนี่ยอดัมเบียมาพังงาสิเดสมวัติอย่างเจเนี่ยยาเฮกาปอบลอยเนียวน่าหมออายุเจเนี่ยมาเสียลอยเนี่ยทางการมาแปลยามาเขียวลอยเนียวอิชิชิโอรอกาอิชิโอเพทังละลายเนียวขอเนี่ยถ้าก็อยากจะช่องแล้วมาแปะเกินอ่ะเจียเนี่ยที่มีเนี่ยก็สีเหมาชีเลมาชีเลียนี่เราอย่างสายเงี้ยนะคนนี้ยอดดูไม่ก็สักละพายสีช่องอ่ะเจเดียเนี่ยเดียมันเนี่ยนะคนนี้เขาอยากมีก็สมก็เออก็คนเนี่ยสักก็เนี่ยบิลาสายเงี้ยมาหัวปากเราสายเงี้ยนะคนเนี่ยเธอเนี่ยมาเกลนี่เราอย่างเนี่ยสีอาจจะโดนเจอมีเนี่ยสีช่องอ่ะเดียแล้วที่ถ้าก็มูลนิธิเอาปังที่ปัจจุบันเนี่ยละเสร็จแล้วทุลวะสายงาเดียเนี่ยเดี๋ยวที่มินะลอยเนี่ยก็กว่าจะมินะจะกาเอกาดันเนี่ยเป็นสิบิกางาเลยและนาที่ปวนาดูจอซ่ามาโดนหัวยาอิงเงะลอยนี้เย็นนี้ที่นาหัวโลกะลอยหัวยาดันเบก้าอินเนี่ยลอยเนี่ยดันเบดูอินเนี่ยอินเนี่ยจะกายาลานเนี่ยโลลาซานเนี่ยโอลานเนี่ยโลเล่มามือดาลันยาเล่ลอยเนี่ยมามือดาลันยาเล่แล้วนะใจที่กับพระเจ้าพระแล้วลอยเนี่ยก็หัวมามือเนี่ยแล้วลอยเนี่ยจะกามือเสียเจมสีแล้วถ้ากัดที่กัดแต่เบกัลาสักนะมามือดาลันยาเล่แล้วยิงกัดที่กับพระอีนิกาติกาพายเนี่ยนะฮะอิทิโรมีอะไรมาเมื่อได้สมกาติกาพายนั่นเราเลยนี่มาไม่นี่นะฮัลโหลจังเหอมาเมื่อได้เย็นเนี่ยได้จิมินงานอะไรกันนะจากการจดนรู้จะปูกระดูกอะไรเย็นเนี่ยไอ้คนนี้อ่ะดูอัดดังเบกัลอินเนอร์ลาซาอินเนอร์มาเมื่อได้เนี่ยเลยนะเราเนี่ยไอ้ที่กัดยาอีปัวเย็นเนี่ยเฮอัดดังเบกัลปูอินเนอร์เราเนี่ยน้อเฮจีนักก็เปียวไอ้จากการเฮจีจานมาทะเลงอะไรเลยอาจจะพัจจันเนี่ยพังอ่ะอาเจพัชเชนยาผางาแล้วแล้วทีแล้วจะยอเตียยอแล้วยอมาจนได้เนงาเดียเนี่ยเดียที่มิเนะรอโคย่าจะสามารถดูอิงเงอลาซาอินาเลยเนี่ยโคย่าอยู่ที่กาอินเนอลาซาโคอีเนี่ยแล้วนั่นเพื่อนคนนี้ยาเหล่าจะกาเรียกเจนารู้แล้วผมเนี่ยอีหลอเดียเนี่ยเดียนั่นซาซาอิงเงอแล้วเนี่ยอากาศจะก็เปลี่ยนแล้วเนี่ยของเงี้ยนะให้หัวเรือกลุ่นด้วยเนี่ยมันเสียมันเนี่ยจนเนี่ยมันเสียจนเนี่ยมันเสียเนี่ยอายุนั้นมาเชื่อพนันละงั้นจีแล้วดูแลน่ะเราเองนี่ถ้าการบาดทองอยู่รัวเดินนะแล้วทำมาปัจจุบันคนเนี่ยแล้วยาเดียเนี่ยเดียวเจ้าแม่เจ้าขึ้นนั่นยาเล่เลี้ยวอาศัยเงาคือพักเหยียดเช้าเหรอรัวเดินน่ะเราอายุนั้นมาเชื่อพัดเดียวแล้วจางงั้นเถียงเนี่ยที่กันน่ะเราเหรอก็คืออยากบอกอีกอาศัยเงาอยากสิงอ่ะจีอามาสิงอ่ะจีแล้วดูแลเหรอเราเนี่ยถ้าการเนี่ยชอบคนเนี่ยแล้วยาเดียเนี่ยเดียวถึงมีเนี่ยเขาก็ให้พอเนี่ยขวานี่สัญญาแม่เย็นเนี่ยเราชอบไปกัดดูแล้วเย็นเนี่ยเดี๋ยวเย็นเนี่ยที่มีเนี่ยเขาเล่าชอบไปเนี่ยขวานี่ยาแม่เดี๋ยวแล้วเย็นเนี่ยจะก้าเอ็กก้าด้านนั้นเนี่ยบิสบิกาเลยเดี๋ยวเย็นเนี่ยเดี๋ยวเขาก็เนี่ยนะอายามข้าเจ้าเหรอเราเนี่ยอายุดีเสร็จเนี่ยชาวกาแล้วเราอายุชาวหุ่นพ่อเนี่ยบินาหัดานี่เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเขาก็หุ่นพ่อบินาหัดานี่อายามเจียวน้าขอเนี่ยก็อิมาลอยเย็นเยาจิอยู่เมื่อเดข้าหนึ่งสอละคาเช่ตอนนี้ทัวร์ล้านเนี่ยลอยเย็นยินนาดีเย่ร้านในหัวร้านเกินเนี่ยลองงานเนี่ยอายุเชื่อมือเนี่ยที่ขอรวยแล้วพัฒน์จุลามาเดก็อิมาเดอุดุธรรมะ
1: 我想念的

Caminerete la mia, quei la mia, oh ma.

Acha kunte yaha mezane mangama.

你有没有在吗？啊，瞧不到啊，马下午到他的那吗？一把卡巴好多头都难得。

Chapulajipa, Kapaho, Dotoru, Adonai.

阿嚼婆罗哇，牛马土那的，牛马了都小马下。你可牛叫个母叫叫下拉喵嘛？ 我想想娘啊的，你可要叫俺们。

Na minha chave lá, eu tenho a lelê. Na minha chave lá.

0: วต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับทีมวิจัยเสือโคร่งระบุตัวเสือโคร่งที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจนเสียชีวิตได้แล้วเป็นลูกเสือโคร่งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
4: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
3: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
4: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
5: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
4: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
5: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
4: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
5: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ทีมวิจัยเสือโคร่งระบุตัวเสือโคร่งที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจนเสียชีวิตได้แล้วเป็นลูกเสือโคร่งอายุประมาณ1ปี6เดือน
7: นางอัชราสิ้นเจริญผู้อำนวยการส่วนวิชาการกล่าวถึงกรณีเสือโคร่งทำร้ายเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเสียชีวิตว่าพฤติกรรมของเสือโคร่งเมื่อล่าเหยื่อได้แล้วจะกลับมายังบริเวณจุดเดิมที่ได้ล่าจากฐานข้อมูลของทีมวิจัยเสือโคร่งรายงานว่าในพื้นที่ดังกล่าวจะมีเสือโคร่งเป็นเสือเพศเมียเต็มวัยชื่ออภิญญาอายุ8ปีและลูก3ตัวอายุประมาณ1ปี6เดือนซึ่งจากการตรวจสอบเสือโคร่งผ่านกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติบริเวณจุดพบร่างของนายศักกรินวิชาจารย์พบลูกเสือโคร่ง1ใน3ตัวของแม่เสือโคร่งอภิญญากลับมาบริเวณที่ล่าเหยื่อเพียงตัวเดียวในวันเกิดเหตุเสือโคร่งตัวดังกล่าวเดินผ่านเข้ามาในบริเวณที่เจ้าหน้าที่นอนพักอยู่ซึ่งอยู่ในท่านอนราบขนานกับพื้นลักษณะคล้ายกับเหยื่อปกติเป็นเหตุให้เสือโคร่งคิดว่าเป็นเหยื่อพฤติกรรมลูกเสือโคร่งในสภาพธรรมชาติอายุลูกเสือ1ปี6เดือนอยู่ในช่วงเรียนรู้วิธีการล่าเหยื่อแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นอาจเป็นเหตุบังเอิญเนื่องจากปกติเสือโคร่งจะไม่เข้ามาภายใต้ร่มเงาอาคารหากมีการเคลื่อนไหวของมนุษย์จะหนีทันทียังไม่ฟันว่าเป็นเสือกินคนเพราะกรณีที่จะเข้าข่ายเป็นเสือกินคนได้ต้องเกิดเหตุซ้ำสม่ำเสมอและมีนิสัยเลือกมนุษย์เป็นเหยื่อหลักทั้งนี้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำได้ติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ15จุดครอบคลุม40ตารางกิโลเมตรกระจายรอบพื้นที่หากินของครอบครัวเสือโคร่งอภิญญาเพื่อศึกษาพฤติกรรมของเสือโคร่งว่าสามารถใช้ชีวิตด้วยการล่าเหยื่อเองได้หรือไม่และนำข้อมูลที่ได้จากกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติมาวิเคราะห์ต่อไปหากยังมีพฤติกรรมทำร้ายคนซ้ำช่วงเวลาสั้นๆจะจับออกจากระบบนิเวศไปปรับพฤติกรรมติยาพันยังเทียนรายงาน
1: คณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรรับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มสหภาพแรงงานคลินิกบัตรทองขอให้ตรวจสอบงบประมาณของสปสช.โดยนัดพิจารณาวันที่20สิงหาคมนี้
8: นางสาวรักชนกศรีนอกประธานคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรรับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มสหภาพแรงงานคลินิกปัดทอง ขอให้ตรวจสอบการบริหารงบประมาณของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.โดยประเด็นร้องเรียนหลักได้แก่การปรับลดงบสนับสนุนคลินิกนวัตกรรมที่ดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งอ้างว่าส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยขณะเดียวกันยังขอให้ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบในโครงการแพทย์ทางไกลหลังพบข้อสงสัยเกี่ยวกับการเบิกจ่ายของหน่วยงานบริการแห่งหนึ่งพร้อมยื่นเอกสารและพยานหลักฐานประกอบให้ตรวจสอบด้านนางสาวรักชนกกล่าวว่าคณะกรรมการจะบรรจุเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การประชุมในวันที่20สิงหาคมนี้โดยจะเชิญสปสช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดสรรและการใช้งบประมาณอย่างรอบด้านและโปร่งใสวัฒนตระเกตรายงาน
1: นิวซีแลนด์ผ่านกฎหมายเพิ่มอำนาจให้พลเมืองสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุลักทรัพย์และผู้กระทำความผิดทางอาญาในพอลโกสมิธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของนิวซีแลนด์เปิดเผยว่ารัฐสภานิวซีแลนด์ผ่านร่างแก้ไขกฎหมายอาญาซึ่งขยายอำนาจการจับกุมโดยพลเมืองเพื่อป้องกันเหตุลักทรัพย์ตามร้านค้าต่างๆรวมถึงเปิดทางให้พลเมืองสามารถควบคุมตัวหรือจับกุมผู้กระทำความผิดทางอาญาได้อย่างไรก็ตามผู้ที่ใช้อำนาจจับกุมจะต้องแจ้งตำรวจและปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่โดยกฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ภายใน1สัปดาห์ข้างหน้าก่อนหน้านี้กฎหมายดังกล่าวอนุญาตให้พลเมืองนิวซีแลนด์มีอำนาจจับกุมผู้กระทำความผิดได้ในบางกรณีเท่านั้นอาทิคดีลักทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ซึ่งสามารถจับกุมได้เฉพาะช่วงเวลา 21:00 น.ถึง 6:00 น.อย่างไรก็ตามกฎหมายฉบับใหม่ได้ขยายอำนาจให้พลเมืองสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้ตลอดเวลารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกาครับ

0: โอโบดาจา
1: โอเมชอเปอร์
2: มาซุงคา
3: ปอกว่า
2: เนาะจง
4: โอดูทามา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
5: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: หลายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ธุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
3: รู้อย่างสปสช.มอบสิทธิให้คนไทยทุกคนป้องกันก่อนป่วยฟรีไม่ว่าจะเป็นฉีดวัคซีนรับยาคุมกำเนิดถุงยางอนามัยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรวจเบาหวานความดันโลหิตสูงเจาะเลือดตรวจคอเลสเตอรอลหรือฝากครรภ์และคุมกำเนิดเป็นต้นเพื่อลดความเจ็บป่วยและประหยัดค่ารักษาพยาบาลตรวจสอบสิทธิได้ง่ายๆที่แอปเป๋าตังกระเป๋าสุขภาพเมนูสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกุโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกตามวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: không mi tán lắc lẹm xế mổ châu tứ khao giá mì lì trứng mù hô tế treo lại tăng mặt nhí hình dở dữ khao giá ảnh vã này thở mối giúp cọ mang để mi phán lý thở ẩm mối giúp cọ mù tế ẩm mi ta khuyên dở tầm thôn lên xế khao giá này mi cả khẳng xế bệnh nơi mưa con lũng này dâu còn nãy bố không mỗi giúp chứ thao giam chứ quân mặt mi lộn cọ chẳng biết là dù thu cách khèn lộn cọ chẳng biết là dù thu chư xiến lư lằng lộn cọ chẳng biết là dù khả chẳng biết là dù khả
1: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งเรื่องหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579
2: ตาดีไหลตั้งออกปีหนึ่งอันไหนมันมีดีเอ็นแห้งเฮาพร้อมกันอับพร้อมกันนั่นก็ยาวเส้นตาตาดีถึงยังหมายเฮานั้นวุ่นจนหือสร้างจนหือก็ยาวกำลังสุดมาเฮาถูกดีห้องห้องกันเลยที่สุดเลย

mời xuống bên ngõ khẩu đang dình khá hút thô dâm cả nơi toàn cảnh phạ xã quan tây đi hôn vệ sinh sau vật hóa kênh mày EM 147 hô kỳ là hớt khá hút thô dâm cả nơi thực mạc khao giam 10 mong thường 11 mong càng nơi lời càng khẩm dù trong khá hông mô khá nôn sụ phào bản chứa xã ra viên này khá ọ toàn tả nơi văn mới này hô khá hút thô dâm cả nơi thường mà nơi văn phát thi hút lớn thuần bẹt sống hình bài sau hút vì đây sống hình nâng bạc bài เศร้าปีก็จะในสามปากปลาย88คู่เป็นเลิน8ลอง8คำหอดถึงมาซีเมื่อในเขาคาอะไรกว่าเขาปังกุ้มพึกพ่อนนำกัดเกี่ยวกับไปลองการเจอ AI และการแจ้งข่าวหนังหรือประเดี๋ยวกว่าจำกันเลยง่ายนั่นในขนมเละเดี๋ยวเลยอัดเสียงไม่ปั่นปอมไม่ปีน้องเขาเขาแล้วอย่าลืมฝากฟังไม่ปั่นเกี่ยวกับไปลองเขาเงาฟิงฝ่าหลาสีค่ะคือฟังกันไว้ในค่ะเตจังมีฝนตกนำหลายๆพื้นที่กำลิวเลยค่ะอ๋อฝากไว้ปั่นกูก็กูก้นเจ้าหนังในค่ะเหมือนสุนค่ะ

อ๋อค่ะเลยยินถ่อมเพ่งความกันเดียวเนื้อซึ้งขึ้นมาถ่อมด้วยตั้งหูน้ำตั้งหันกวางอันกาวักมหาลัยเลยใส่เจอเอามาฝากปันปอมแม่พี่น้องผู้ถ่อมเซ็งได้เข้าเขาในนั่นค่ะอ้อมือในกอดเดียลาดปันเกี่ยวก็ไปลงหูปึกขาวค่ะหูปึกขาวเข้าคาที่หูซักมักซื้อกันมังกอกอดเดียตุ่มใส่น้ำหลุบมูอันหลุบไก่อ่อนเฮ็ดน้ำสดน้ำหวานโยกอมังกอกอดเดียใส่ในผักกาดส้มแย่นในค่ะนั่นก็ดีแย่นเป็นผักส้มก็หวานเลยเหมือนกันในค่ะนะในก็ยดยาเลยตั้งเป็นรอกะอันเป็นนิ่วอันนั้นเปิ้นห้องว่าเป็นลี่ในนั่นค่ะในไตอันว่านั่นค่ะอ๋อเพราะว่าเป็นลี่ในไตในจึงติเลยผ่าตัดกูก็ค่ะกับนั้นแหละล็อกลายยดยามันจะในลูกตีว่าเฮาค่ะมันเพียงเลยมันเป็นในลูกตีเฮาค่ะกินน้ําอ่ํามดใส่เส้นใส่ตั้งกินอ่ํามดใส่เส้นใส่ซึ่งนั้นกําดําดําก็ได้เป็นน้ํามังกอก็บ่กู้สุกรรมดีก็บ่เป็นเฮาเฮียงบ่กู้สุกรรมให้ก็ที่เป็นเฮาเฮียงให้นั้นจ้องใจค่ะหือกับนั้นแหละลองโหปึกข่าวอันว่านั้นมันเตี๋ยลดย่อมให้ลี่อันนั้นก็นิ้วอันเฮาขามีอยู่ฉะนั้นเตี๋ยลดย่อมลงมากบนั้นได้ติได้ใจโหปึกนั่นล่างให้หมดใส่เส้นใส่ปอกปึกมันยาวก็เฮ็ดเป็นเอามีดมาซอยเป็นแผ่นมังๆ10แผ่นเอากระเจไว้ในน้ำพึ่ง12ชั่วโมงไว้นั่นก็เอามากินค่ะกินทั้งน้ำพึ่งและโหปึกขาวนั่นเฮาหมดจ้อมกันกำเหลวป้อมมดแล้วก็เฮ็ดกินเที่ยงเจ้าหนังไหนค่ะแล้วก็หลุเลยหลุล้อมตัวถึงเมื่อขากะพายอ่อนนั้นก็กันต่อค่ะมือเขาคายเยี่ยวนั่นค่ะนะมือใหม่ๆมันเตี๋ยมีลองขุนๆออกมาดองใจค่ะไหวมามันก็เตี๋ยใสมาเฮ็ดเจ้าหนังไหนค่ะเอากับนั้นแหละมันเป็นล็อกลายยดยาอันนำในเสียงกะคันใหญ่เตี๋ยววานี่เอามาฝากปันป้อมแม่พี่น้องเขาเจ้าหนังไหนค่ะนะให้ป้องใจกันเสยก็ให้ดูล้อมด้วยถึงเฮ็ดจ้ำด้วยค่ะจ่องมันติเป็นพ่นลีไล่เฮ็ดไหนนั่นขนาดอันในก็เป็นทางหนึ่งล็อกไล่เอามาฝากตวนทุถึงป้อมแม่พี่น้องเขาทางหนึ่งอันในค่ะอ้อทางอันหนึ่งค่ะล็อกไล่ไปอยู่ลีเฮาคาเกาหลีล็อกไล่แล้วดูล้อมด้วยถึงเน็บมือเน็บตีนเฮาคาเจ้าในเกาหลีล็อกไล่ยอดยามีหลายรองหลายอันค่ะก็เจมี่เหมือนหนังว่าเฮาคาเป็นกับเน็บตีนเน็บมือมันอมน้องจังไหนดองชายไข่ตรงนั้นก็กับเน็บตีนเน็บมือเขาขาก้อยหักง่ายจังหนังเนี่ยมีหมอกจ้อมเน็บตีนเน็บมือในบังกบันว่ามีหมอกน้ำมีหักแคบเมื่อนั้นเนี่ยใจค่ะเขาขาเป็นอีสังในเขาขามาจ้ำถ่อมจ้ำตัวค่ะนะอันนี้ก็ออกมาฝากปันพี่น้องเขาเกี่ยวกับไปลองกับเน็บตีนกับเน็บมือเน็บตีนเน็บมือห่างลีก็เป็นหมอกลาดถึงว่าป้ายอยู่ลีเขาขานั่นมันเต็มทนลีแล้วก็หมอกลาดถึงว่าเขาขาลุล้อมด้วยถึงป้ายอยู่ลีตัวคิงเขาขาหมดใส่แสนใส่ลูกก่อนเลยค่ะกล้วยกาเพราะว่าเขาขาเป็นกับเนียบตีนเนียบมือขำพ่อลีก็มันควบมันอมนองอ๋อเช่นในเจริญให้เจงหือในเพราะว่ามีกับเนียบตีนเนียบมือมันอมนองในล็อกลายยดยามันก็เตเปลี่ยนค่ะก็เตให้เจงหือลีหล่ะในในก็เตเลยเอาเกลือใส่ในน้ำอุ่นขึ้นเอาตีนเขาค่ะเจไว้ค่ะในก็เตเปลี่ยนพ่อนลีในค่ะหรือเสนั่นก็เขาค่ะกับเจตีนเจมือไว้ในน้ำอุ่นใส่ล็อกเกลืออีกหนึ่งเสใจเกลือหนึ่งจ่ออ่อนอีกหนึ่งต่อว่าน้ำหนึ่งลิตรในค่ะหนึ่งวันสี่ปอกปอกหนึ่งปอกในสามสิบวันเด็ดในก็เตให้เลยอันเจ็บอันเกลือมันนั่นรดยอมลงมาไว้เสเขาค่ะเจตีนล่างตีนเขาค่ะมดใส่เซนใส่ยาในจึงเอานุ่นกุยอันจับใส่น้ำยาคาเซอร์อีกอีกเสเอาว่างไว้เนื้ออันกับเนบตีนเนบมือค่ะอันมันเปลี่ยนห้อยเจ็บแย่นั่นเหเอาไว้ใจจังนั้นที่ให้ได้อันเจ็บอันแสบเพราะคันนั้นรถย่อมลงมาไหลเฮ็ดจังหนังไหนค่ะอ๋อแท่งอันนึงค่ะเพราะว่ากับเนบตีนเนบมือมันเป็นซาเป็นเชื้อราในนั่นขนาดเนาะกำนำก็ได้เป็นกากทาแคนดิดาที่กับเนบตีนเนบมือเขาคาไหลจังหนังนั้นในจึงมันก็ได้มดใส่แสนใส่เพราะเป็นจังหนังในเขาก็ได้มีล็อกไล่ยดยามันไหลจังหือหล่าในนั่นขนาดเนาะก็ได้เลยรวมด้วยถึงให้กินน้ำน้ำหมักไหมให้ลีแล้วก็กินโถบล็อกเกอรี่พักกูลองกูอันมีสีเขียวสีเหลืองเจ้าหนังในค่ะแล้วก็หลุเลยกินปลาจอมอันมีกรดโอเมก้า3ในนั้นค่ะเอามากินปันมันก็ติเป็นพอนลีไลในค่ะอ๋อกับเนบสิกง่ายติเลยให้ซึ่งคือล่ะก็เปื่อว่าขาดวิตามินและแร่ธาตุแฮอันขาดสารวิตามินโปรตีนเจ้านั้นในจังให้ได้กับเนบตีนในมือค่ะฮักง่ายอันบอแคมแลบก็นั้นถูเลยกินปันอันมีแคลเซียมนำเหมือนหนังปลาตัวเล็กๆโยก็เข้าอันอําเลยคัดสีให้มันนั่นโถเปึกแข็งผักกัดลุงจังไหนค่ะถูกดีเลยกินปันนั่นขนาดเนาะแล้วก็วิตามินเอจังไหนก็รูล้อมด้วยถึงเนื้อหนังเขาค่ะหึงมันพอเต็มทนไรจังหนังไหนแล้วก็รูเลยกินปันโถโหปึกเลี้ยงโหใช้เท่านั่นขนาดถูกดีเลยกินปันจอมแล้วก็ดูเลยกินปันอันมีทัดเล็กจอมไหนค่ะก็เดี๋ยวเป็นตั้งกินอันน้ำปังลายพ่อวิตามิน
วิตามินหลายๆวิตามินนั่นค่ะเนาะยาก็เข้ากับซึ่งไหนก็ถูกเลยกินปันเรียนรวมด้วยถึงกับเนบตินเนบมือเขาค่ะไรเหมือนกันไหนค่ะแทงอันนึงเดมี่อันเม็ดขาวๆอ่อนจอมกับเนบตินเนบมือเขาค่ะมันก็ว่าเอ๊ะสุกุศลกับริมใช่ค่ะเป็นก้นขาดสารอาหารเหมือนหนังเล็กสังกะสีนั่นขนาดวิตามินบีเจ้าหนังไหนค่ะก็นั้นแหละอันตั้งกินอันที่รูล้อมด้วยถึงเนื้อหนังเขาคายมันหลีเจ้าหนังก็ได้เป็นตั้งกินอันลูกดีน้ำอาตั้งกินปางลายในคณะเยาะก็ตั้งกินอันที่ถูเคี้ยวเจ้าหนังไหนค่ะพักหมีหอถูเลยได้กินปันให้เจ้าหนังไหนคณะอันนี้ก็เอาเป็นปืนหูตั้งหันเอามาฝากดวนจู่ถึงพี่น้องเขาให้เลยงินถ่อมจ้อมกันเจ้าหนังไหนยุ่มยำวัดที่เป็นพ่อรีต่อพี่น้องเขาอยู่ว่าเจ้าหนังไหนค่ะสืบลือหรือใจถ่อมด้วยเพ่งความเสขึ้นสืบถ่อมด้วยตั้งหูนำตั้งหันกว้างอันเอามาฝากปันพี่น้องเขาก่อนที่เป็นลองสั่งหลายๆสืบงินถ่อมด้วยค่ะ

0: ี่น้องสาวคือแต่ขอปัดเป็นดังเสียงชื่ออันอยู่ลินกุฏิทุ่งกุเมืองเลยพอมีพี่น้องผู้ถ่อมยินเสียงแล้วกูเจ้ากูก็เฮิร์มเมอร์ซุ่มกันเสียกำขาในเมืองเท่าไหนแผ่นลินกว้างใหญ่เขาน้ำตาเกินดังยินดีอยู่อุตุเฟียงฟ้าตอนแก่เกิ่งกำน้ำหนึ่งหินผาราศีฝนล้มเต็มทวนเพียงเพียงวานเวียงดินเมืองเขาเขาไหนลีอยู่ลียินได้ได้ค่ะย้อนนั่นแหละกวนเมืองเขาเขากำนำไหนเฮ็ดกินการให้ใส่กินการนาเฮ็ดปลาการสนซ้อมกุ้งจอมตามังลาบกอดไทยลินไทยสนหวานเจื้อผูกซ้อมจอมทุ่งหลินทุ่งปังทุ่งเบียงกวนเวียงกวนหวานเมืองเขาไหนปึ้งอิงการผูกซ้อมการก้าขายสิไล่หากินเนียงต้องไล่กินไล่หลุไล่อยู่ไล่เศร้าเฮ็ดสางมาปันสืบปันนั่นขายเอาเพราะการผูกซ้อมเอามากมวลนี้เพราะการก้าขายเอาจ้าตอนนี้ในจึงการป้ายมังมีวันเมืองเขาก็คู่กาดีขึ้นอย่างมุ่นเลี้ยงอยู่ห้างค่ะวันมาในก็ข้าเจ้ามอสอนไล่ขับเขิงเอาหัวข้ออันในชื่อว่า Farming Land ลิ้นที่ผูกซ้อมในนั่นขายเอาความกับถูกได้เขาหลานในไว้ว่ากินหมักเป้าวันเถ่ากินข้าวเป้าวันตายในแหล่ตั้งเฉินตั้งยำในลำลองตามมนุษย์ศาสตร์คือกวนเขาหนังหื้อไหนมันเนื้อเตียกในไว้หนังในเขาก็ไว้ในตากวนเขาแหล่ดูมีใจเขาตาดีเสือบซากสายใจไรนั้นเขานั่งตั้งกินอันมานั้นตื้นหลูกินย่ำอยู่กูวันขานอป้อมได้กินเขากินน้ำไหนมันขานใจกะหื้อไหนเพ้อเพ้อก็ได้หู้ถึงกันอยู่ค่ะเขานำตั้งกินอันจังกำบันพรเฮียงตาตัวคิงกวนเขาอันจังเสือบซากกวนเขาไหนเขาไหลมาตีเลยขนาดเนาะตาสารเข่าสารโถสารเข่าจุ่งสารเข่ากับเจ้าเป็นสารเป็นเมียตั้งหลายไหนเขาไหลผูกซ้อมเอาคาเนาะดีว่าพักเย็นนั่งเขียวหมอกหมากฮะโหเขาไหนก็เขาไหลมาตีตัวไม่ตัวต้องไหนแหละมังอันก็ออกมาห้างมันมังซื้อสัมกวนเขาไหลขึ้นเอามาผูกเพเอาเนื้อวันเนื้อสวนก็มีค่ะก็เบอร์ไหนตั้งกินตั้งยำเลยยากำนำไหนหู้เดมหลอดกลางรองการผูกซ้อมค่ะเนาะพี่น้องคือกวนได้ผู้ลีข้าหอมเขาขอตั้งเสียงค่ะเมียสารเขานำตั้งกินอันเขาไหลมาดีการผูกซ้อมเขานั่นเขาตีจังดิ่งดูกันเนื้อเนื้อเยี่ยวเนื้อเอื่องเนื้อเจดวนเขาเนื้อหวานเนื้อเมืองเขากุ้ยเหมือนกันอันเหลือนั่นเขายังตีจังส่งออกขายปันน้องเมืองเขาล้วนค่ะเนาะกวนได้เขากำนำไหนตื่นเบียนคือกวนอันเฮ็ดกินกันให้ใส่เย็นกันหน้าเฮ็ดป้าการสนเหิกผูกป้าเตือกไข่นางดังใจเขาเอากันว่าป้ากันเปลี่ยนตาลีเปลี่ยนมือหน้าใส่ใจว่าเงินคำมีกูไปไหมเผยใกล้ก็มันไหลในสิเอาการผูกซ้อมในไหวเปลี่ยนเปิงคึกปึกป้าวัวควายตาไทยลิ้นตาผูกซ้อมหากินเลี้ยงต้องนั่นขนาดเนาะกาปานเหมยลงขึ้นใหญ่จั้นสูงหนึ่งกว่าลายตากำอาหาราคือกวนเขาไหนตื่นอ่ำเวรอดรายการผูกซ้อมขาลงในการผูกซ้อมตั้งหลายในลองทิ้งซิมแห่กลางวันฝุ่นมันเหรียญในลำลองเต๊ะๆค่ะพี่น้องเขาค่ะเพราะมีฝุ่นมันเหรียญในผูกสังก็หู้เต็มออกเต็มมักมุ่นหลีค่ะนะฝุ่นเหรียญอันนั้นจันเงาเหรียญอันห้องว่าท็อปสวาในนั่นมันอ่ำใจกวนห้องเขาเฮ็ดออกเปลี่ยนมามันเปลี่ยนจันหมางสิอยู่เนื้อจันผิวเหรียญไว้หังกุ้ยมันไงค่ะฝุ่นเงาเหรียญอันมีการขันตาการผูกซ้อมเขาในย้อนเบิดจันมันหมางมีเนื้อผิวเหรียญเด้อปอนรวมทองใส่ป้อนน้ำซ้ำตองทองใส่มันป้อเฮียงเหลียดพัดใส่ตีปิ๊กในจึงก็ไฟเถื่อนไม่หูเสลสังมันจังรูดซวมวายหายกว่านในข่าวอ่ะกล้วยกะก็ก้นปานใหม่เขาอ่ำหู้ลองกาขันฝุ่นดินในสังอ่ำหมอทิ้งซิมฝุ่นดินในสังฝุ่นมันลินก่อนในย่อมกี่กว่าก็มีค่ะก็เพื่อกวนเขาค่ะนะลินดีผัวก็เอาสังกว่าพวกสังก็อ่ำบ่หมักหมักปุ้งลินค่ะกำนั้นกวนได้เขาจังไรจุ่นเปียดลินองเก่าเสียค่ายหาลินดีหมักตีตีมใจขายเนี่ยดีเจมันก็เผาอ่ำหมอทิ้งซิมฝุ่นดินในสังก็พ่อหมอเฮ็ดฝุ่นลิ้นฝุ่นเน่าฝุ่นลิบมาเถียมใส่บันในซ้ำการผูกซ้อมพักก่อนแล้วเอาหยุดย้อมก่อนนั่นใครเอาเจ้าเจอคือได้ผู้ห้าหอมสภาว่าเขาเขาตั้งหลายทีค่ะการผูกซ้อมจอมกองจอมลอยแหล่ซังส่วนดีลิ้นเขาผูกนั่นแหล่ซังปอใกล้ใกล้เปียกตีเก่าไข่หาดีเหมือนที่ติ๊กไหนเฮราเปิงตีลินตีอยู่น้ำก่อเปิงนึงซ้ำเฮราเถินคือเพิ่งไม่เฮาเจียวห่างกว่าห้ามกว่าเปิงนึงในคะเนาะเถินห่างห้ามในจังเฮราสายน้ำเยี่ยมหอมเฮาแห้งจังเฮราราศีฟิงฟ้าอ่ำมันในคะนะ
1: ขอบคุณเน่มาเลย
2: มาแล้วมาแล้วมาแล้ว
0: อันเฮ็ดให้เถินห่างห้ามไหนเปิงรู้มันก็เปิงกวนเฮาย่าเถินตัดไม้สิแลอันเฮาใกล้เฮ็ดให้เฮ็ดสนค่ายกว่าหาตีเหมือกติ๊กๆก่อติป้าค่ะว่าการผูกซ้อมก็เลยว่าพอเฮาหมอทิ้งซิมฝุ่นลิ้นพอหมอเจอตื้อฝุ่นเหนาหังกวยไหนจึงตีลิ้นผูกซ้อมตีเหลียวนั้นอําตับโลค่ายกว่าค่ายมาอําตับโลและหาตีเหมือกอําตับโลค่ายกว่าหาตีเหลียวสิแลยังจังผูกหลายจุบหลายคนเหมือนค่ะผู้ป้าใส่ลิเพียนการผูกซ้อมเฮาก็ดังเสียงดีครับ การผูกซอมพี่น้องใต้เฮาเขากำนำไหนตื่นหู้ป่องลองผูกซอมลีลีเสเฮ็ดกินหากินเลี้ยงดองมาเจมือปันมื่นซึนก่อนนั่นในเพอก่อมเทงไรคะเนาะก็เมื่อในผู้ล่วงกัดเขียนบังเจอเขามาสอนเน้นลายผูกซอมปันเหมืออันคึดกับปันลายเจอยิบตื้อเครื่องจากปันเหมือเขาเช่นไรดีเจมันอ่ำป้อมีพ่อนินน้ำหลงน้ำลางกายค่ะพี่น้องเขาก็เพื่อว่ารายการผูกซอมใต้เฮาเขาอันยำยิบตื้อมาเจมือละมือก่อนนั่นตื้นเมียนถูกจอมเสียงตื้นเปลี่ยนหิมหอมตื้นกึ่งเรียบจอมราศีฟิงฟ้าเข้าเลยเข้านั่นค่ะนะใต้เฮาเขาเมื่อก่อนแน่จังเป้เฮสายลิ้นลีหนาขยับตีเลยตีลีผูกสังตีเลยเขาซ้ำถูกลีเครื่องบันหนังหื้อเช่นไรก็เปลี่ยนการเลี้ยงต้องเขาเปลี่ยนการโตทวบเขามาแล้วเขาเขียนหู้หรือเสกวนมาดิพินหลายนั่นค่ะความซึ้งเนี่ยนะความกับถูกใต้เฮาอันเกี่ยวกับการผูกซอมลัดในไว้ว่าตีลินดีมลีด้วยตนเยอะก้นเงื่อมเงื่อพวกเขาหู้ในหลวงแรกด้วยมือมันหลัดกว้างในขวานะผู้ผูกซ่อมใต้เขาเมื่อก่อนนั่นอําตับหลูเจ้าฝุ่นทัดยาทัดคาแมงแหล่เครื่องเจ้าปานมาอีสังขาเขาเต็มใจค่ะฉะนั้นมีก็มีนะในการผูกซ่อมปานก่อนมือพองนั่นอํามีมองแมงมายาเก่าเฮาบ่ได้รู้ซุมแต่ๆว่าๆค่ะนะฝุ่นน้ํามันลินในกอลีการผูกซ่อมเฮาในก็แก้ตอนเพียงใจถึงคือก่อนลึกหนาเหลืองมากเสมกาตั้งห้องกําก็บ่สุมินนําค่ะเหมือนนั่นค่ะนะเรียกว่าเขาหู้ลองทิ้งเส้นฝุ่นมันดินเซแลในเฮ็ดให้เผาให้ค่ายกว่าค่ายมาเสด็จปุ่นด่ามือพ้องนั้นมันเจอพิษณาอันใหญ่ๆลงๆขนาดเขาจางเกลียนไรง่ายๆของเขาค่ะตีเหล่าให้ห้ามเป่าให้ซากหน้าห้ามเขาเจ้านั้นเปียไรหมอกสี่ปีห้าปีในฝุ่นลิ้นสภาวะนั้นขึ้นเต็มมาหังกวยมันเสขึ้นมาผูกซ้อมแท้งในก่อมันตึกหลีเหมือนปักเปิงเก่าค่ะการผูกซ้อมอันในค่ายกว่าค่ายมาไหนเฮ็ดให้ส้มตีลิ้นแตกๆขนาดเถื่อนก็ส้มดินก็ส้มค่ะกว่าขายกว่าให้สำคัญมาผูกแฮสำคัญขายกว่าห้าหลังตีให้นั่นเนาะก็เพราะว่าเฮ็ดเย่าหนึ่งปีสองปีเซไรเปียไรเคลื่อนหาผูกทีมสำคัญหาเฮ็ดตีเก่าเฮ็ดไหนลายกว่าลายมาขายกว่าขายมาแหละเถื่อนก็ลู่จอมค่ะเมื่อก่อนในอันบ่มีลองตื้อทางสังกะหรือเสด็จก็ตาปานเฮายามเหลียวในแต่ไรหันมีมาพรจ่าทั้งนำละไว้เสถึงมาปานเหมือเครื่องใส่อันคึดกับเขาเครื่องจากอันยิบตื้อในนาการผูกซ้อมเขาในก่อออกมีมั่นนำค่ะนั่นคือการผูกซ้อมที่กว้างขวางตีเจียวเย่าโตตีออกมากบ้งดินนั่นในครับกล้วยกาไว้ผูกซ้อมปานเหมือเขาอ่อนสงเจอตื้อเครื่องปานเหมือในเสลายปานเก่าลายทุ่งเมื่อก่อนเขาในก่อซ้ำเอาหายลายก่อนน้อยลอยค่ะอันในลีสีลายเด็ดๆค่ะนะก่อนการฟิงเดินเบียนอันข้าเจ้าปืนปล่อยมาบ้านไหนมันเดี๋ยวมีลองป่าไม่เถินเคอการผูกซ้อมลองพิสภาวะแลไล่เกลียดลองปืนหูฟิงเดินเปลี่ยนนอกเมืองเนื้อเมืองจะไหนตั้งนำตั้งหลายค่ะเนาะยามปล่อยมากก็หึงไม่เหงาค่ะเนาะบางเจอก็เดือนถึงว่าตอนการฟิงเดินเปลี่ยนในมันคือกาปันเหมยกลุ่มปันแห้งเอาไล่ปันเก่าปันมอนในก็แค่ได้มีค่ะเนาะข้าเจ้าโมสอนได้ไว้ใจสื่อสารว่าทุ่งเก่าก่อมหายไล่เหมยก็คือกาปันนาการเฮาก็เฮามักมุนเสกังเพียนนั่นค่ะกว่าอันเฮาค่ะเขาเลยปล่อยเสียงมาในค่ะนะปันเหมยว่าไล่ปันเก่าว่าหูเดมีลองดีลองจ้าห้างเผิงมันหรอกค่ะก้อยกะมือปานก่อนปู่หมอนเฮาเขาเฮ็ดการเลี้ยงดองนั่นเพิ่นเข็นซูมีน้ำตาเขาแลหิ้มห้อมค่ะหลองอําว่าการผูกซ้อมการก้าขายการกับเสบการปองวานปองเมืองค่ะนะมันบ่ซูมีพี่น้ำค่ะเมื่อก่อนน่ะกะปานเหมือซ้ำใจลัวผ้าก้นเฮาเขาเนื้อหุ่นนับก้นโหเหงลานก้อนไหนมันหลีกูน่ะค่ะนะหนึ่งก้นน้ำมันไหนใจลัวผ้าก้นของมันก็ใหญ่มากค่ะลูกเนาะตากินตาอยู่มันเต็งบ่อนั่นค่ะนะตั้งแจ้งกำฟิงยามก้นเฮาในก้อนมันเอาแหลกลายกว่าดังน้ำค่ะนะเพราะข้าเขากวาดแตกด้วยก้นเมื่อก่อนเขาในค่ะกว่าลายเฮ็ดสร้างก็ขึ้นจันมีน้ำมาค่ะนะกาปานมาเร็วแน่หรือนั่นตั้งข้องคำก่อนน้ำมาค่ะตั้งเป็นรอกาก็เหลืองมากจังค่ะเฮ้ล่ะอาซาโกนเขาก็ปอดกับขนาดเนาะอันนี้มันเป็นลายเฮาค่ะเขานับสอนได้ค่ะก่อนเนาะเปลี่ยนคือก็เย้าค่ะพี่น้องเขาก็เฮาค่ะเขาอยู่ที่เนื้อกาปานเหมือเสียเลยหากินเลี้ยงต้องย้ำเหลียวในเสียก็เฮาหลุดไรฟังสติเต้ๆในข้าเจ้าโมสอนมอนอาจจะย้อนฟังส่วนมาเขาเจอพี่น้องกวนเมืองเขาหนังไหนสิปุ่นอาวันเมื่อไหร่เหมือสงฆ์

0: ออกขากำเลยมาถ่อมด้วยเอามาในปรับหู้ออกไปวดในค่ะไรมาได้บีคำอิงเอามาฝากปันก็เตรียมเป็นวันเลี้ยงเตรียมไหววาซึ่งหนังในค่ะหางเฮียนเอามาฝากดวนจู่ถึงปอแม่พี่น้องเขาขึ้นหมักล้างไรป้าหมักมวงไข่มดฟูมกอให้ไรกินในค่ะอ้อน้ำไหลแลน้ำน้องอันอ่ำมีหู้ออกกอจางเป็นน้ำหวยน้ำหังสั่งออกปุ้นล้วนหรือจางแหงแตกขับแปดนั่นกอสังไปวนอ่ำมีหูออกจางเปลี่ยนไปวนกวางสีหาหูออกมันพิษเปิงนำเลือกว่าจึงเพราะว่าจัดปานจางแหงหายตายกว่าไรหลายหลักหลอกอยู่นั่นเย้าในค่ะสังเป็นน้ำหองใกล้ไรอยู่นั่นอ่ำมีหูออกตั้งออกเดียไรกว่าไรในซึ่งจางเป็นน้ำหวยน้ำหางแปดนังนั้นเย้าค่ะน้ำนองกอเมินในนังเก่าป้ออ่ำมีหูออกจึงจางเป็นเอิงคือกว้ายกว่ากุ้ยตอนน้ำหมออันใจอยู่กวนวันนั่นตั้งไรล่างออกแปดอยู่เป็นมือเป็นปอกไข่เนื่องไหนแต่ป้ายว่นก้นก้อถูกลีมีหูออกปันอยู่นั่นขณะป้ออ่ำใกล้ว่นคึงหาหูออกมันจึงป้ายว่นใกล้แหล่ข้างควันมือใส่ออกเสเป็นล่นเป็นเลืออ่ำจืนอ่ำปังนั่นนั่นขณะเนาะในก็มาฝากตวนจู่ถึงป้อแม่พี่น้องเขาจึงหนังในค่ะสังซ้ำกามีกาปืดออกหูออกป้ายว่นนำนำเลือก็อ่ำลีหนังเก่าค่ะถูกลีผิวปันเป็นมือเป็นปอกหนังเก่าค่ะนะป้ายว่นก้นกูก็กามีกาว่นออกหันมดมดเสียงเสียงนั่นอ่ำเจอว่าเตเปลี่ยนป้ายว่นดีร้อนๆค่ะมันหูคอนล้อขี่ขาไข้อันอ่ำมีแลถูกลีสุกสีแปดก่อนค่ะมังเผาป้ายว่นนั่นว่นเลอข้นเลอแลจังกว่าข้องคำเสียอันอันเย่าทบตั้งอยากผืดก่อสร้างมีเหมือนหนังลูกเห็นก้อนหนึ่งค่ะมันว่นลองหลีกมันเสียมันหับหันถึงซ้ำเป็นเจ้าไหนคู่สวนมันซ้ำไปใจเสียแลเป็นเจ้าไหนว่าเจ้าหนังนั้นอ่ำกาลอกักเมียนกันจึงยิงอยู่ยิงมันว่นเก็บกินเสียแลป้ายว่นมันจังแตกใหญ่ไรเหมือนกันในค่ะอ้อก้นกาก้นขายและผู้หับการเสียอันก่อดองง่ายหนังนั้นค่ะการอันเคยเฮ็ดใครเป็นซ้ำอันหนึ่งเงาลายอันเป็นอยู่มีอยู่แหละลายเฮ็ดลายสังซ้ำเป็นอันหนึ่งในจึงว่นสังอเมียนสังเสียวหูออกไปว่นก่ออ่ำหันเปิ่นอ่อนกันยุ่มมวนล้นเสื้อก่อมันอ่ำมวนอ่ำสาจอมเปิ่นกลุ่มขี้เงาว่นดันอยู่มืดมืดค่ะโยกำในตีเลยหาหูออกไปว่นเย้าในถุบลีสุกสีกอกล่างปันอ๊อกอ๋อป้อเตจืนจ่างปังเชอรีนั่นกำนำเตกอเตกว่ามังเล่าสุยาเลนเปอร์เสหาตั้งออกค่ะนังว่ามาแสรีผิวแปดเป็นมือเป็นปอกก้อยเสตาสังซ้ำดับเอาหูออกไปวนมันล้นเลือกว่าจึงเตสุกยุงง่ายหนังย่าหังนกมวยเตหันเสียงเนิ่มมันเสนั่นทางเตทวบลองนี้ซ้ำคึงเป็นลองขี่ลงตอดโจจัดป่านเฮาคาลูกก่อนค่ะนะในแต่อําลีกลุ่มเซ่ซ้อมฮีเนเผอเนือลองเฮาว่นสั่งอําออกเคยเป็นสั่งอําเป็นสั่งหาตั้งออกมันแลเป็นกว่านั่นแซ่อ่อนหายใจยิ่งในวันมื้อในหาตั้งออกไปว่นผิดเปิงนั่นนําเหลือเฮาแห้งเตๆค่ะหนุ่มใจกําพงว่นสั่งอําปองก็คึงสั่งอําอ่องยาใช้กินเหล้าสุยาและต่อร้องเสเพราะว่าลูกหายตายกว่าหนุ่มยิ่งกำพองว่นสังอ่ำงามสังเสเจอปิวแห้งเลือเสแลถูกตีไปออกเฮือนออกเย้ยันโฮมพ้อยปีน้องปองไปถูกเปิ้นยอบกล้าขายเอาเป็นตัวเหยื่ออยู่เย่าค่ะลองอันในออนกันกว่ากองตั้งพิษเนื้อลองว่าอ่ำไข่เฮ็ดอ่ำไรเฮ็ดอันไข่ว่นนั่นอ่ำไรว่นเลยอยู่เศร้าทางหนังเปิ้นคังในเสหาตั้งออกไปว่นพิษอยู่ติ๊กติ๊กจึงลงหมอกหมากหางลีอันเตกึ้นคอนกีจ้อมตับสันลอยจึงใต้นั่นเมื่อนามาอยู่อ่ำมีไรก่อนค่ะนะป้อนั้นตาคึงหาหูออกตั้งออกไปว่นเฮาป้อจืนป่างเซลีอ่ำมีเพสังนั่นเตเฮ็ดหือน้อน้อในอิงเนื้อกาลาดเตซาปุกรากูสำเสียนเปิงเสจังหาหูออกไปว่นแคมแลบคึกด้อนอยู่ค่ะขึ้นหมักล้างไฮเลป้าหมักมุมไข่มดส้มก็ไฮเลกินในนั่นมือไปว่นเฮาว่นสังอ่ำเป็นสังอันไข่เป็นก่ออ่ำเป็นมาแลหนังหือป้อเตเลยสุกสีไข่ป้ายว่นก่อยาสำหนังหือป้อเตเป็นพรปางโตเจ้าเก่าเสข้าวย่ำก่ออ่ำเป็ดหลายไปคึงเฮกังป้าไหลลองตั้งยามอ่ำลีนั่นหู้ออกไปว่นเฮาในกึ่งลีจ้อมเซนตั้งวาสนาเย้าค่ะเผื่อต้าว่นสังอ่ำแม่นเสแหลกินเหล้าสุยาเล่นเปื้อนั่นต้าคึงมังต่อยติงห้องเสียนแปดเสกัมกัมอ่ำนั่นก็ปืดเพ่งหลังหูหลังใจเสกทัดเดลีอยู่ในคันเนาะห่มกันกาลายพึกเส้นและเลนแห้งปิดหมักหนังเป็นป้อยเป็นปางห้าอ่ำนั่นก็เลยฮะหัดปางยับปูปึดนวดยืดเถินแน่เวกส่วนผูกพักเยื่อนั่งเขียวอ่อนผูก หมอกอ่อนเสื้อในเทียงภายหนึ่งก่อกว่าขึ้นวัดว่าเสียยาวนังตระให้เจอนิ้มห้าออกข้าวตั้งเลียบเห็นด้วยป่าเถินไม่หื้อเตรียมลิกเตรียมความเตรียมวักเตรียมเจื้องแหน่อ่านลิกพ่อนลิกอันสนใจเข้าเจอนั่นในซึ้งจอมเลยวาสนาเจอทรงเสียยาวเอาเฮ็ดพึกยำหู้ออกป้ายวนจึงถังเตลีหรือเตเตอยู่ค่ะนังกาเฮ็ดออกไล่วาสนาตั้งทรงกูอย่างนั่นกับวานปานมึงมือย่ำเหลียวเบื่ออ่อนกันปันแห้งกำเทียมเตเตหนังวานั่นค่ะห้องเพลงความแข็งต่วยดิ่งแข็งก้าแว้นพึกสั้นหางลีหมอเตรียมลิกวอกเจิ้งแข็งเลียนแห้งปิดหมักหนังแข็งยื้อกองกลางซื้อแมนลีหมอตีนหมอมือหมอลองผูกซ้อมเจ้าในปีน้องใต้เฮาคาปันแห้งนำเหลือมาเตเตผู้ปันแห้งเหลือต้วนมาเซต้าผู้คัดเจอคงออกเฮ็ดเป็นนั่นตึกเกเอมังไว้อยู่ค่ะน้ำไหลแลน้ำน้องอันอัมมีหูออกก่อจางเป็นน้ำหวยน้ำหังสังออกป้นล้วนเหลือจางแหกแตกขับเป็ดนั่นกวนเฮาก่อสั่งป้ายว่นอ่ำมีหู้ออกจังเปลี่ยนป้ายว่นกวางเสหาหู้ออกมันผิดเปิงนำเลือกว่าจึงเพราะว่าจัดปานจางแห้งหายตายกว่าลายๆหลอกๆอยู่เหย่าค่ะเฮาก้นหนุ่มเฮาคากูก็และพี่น้องเจ้าคือเจอหักษาน้ำลินหินผาเมืองใต้ตั้งเสียงโจข้าวว่นสั่งอ่ำออกสังอันเคยเฮ็ดเคยเปลี่ยนไปงามแม่นกันนั่นเฮาหมอหาหันหู้ออกป้ายว่นถูกแม่นลีลีเซกำในค่ะอันนี้ก็เตรียมแต่เมื่อวันที่10 January 2007ในเอามาในปรับหู้ออกป้ายวนแลปองความเจอยามเตรียมเนื้อสายเปี้ยนในวันเลี้ยงก็เตรียมขึ้นเอามาคนไข่ต่อไตแข่ในปันปอเมปีน้องเขาแหละเงินโจมผู้เตรียมพื้นลิกกัดแขนลงเหรียญแหละเอาเข้าคาเลยมะปืนออกปันพี่น้องเขาให้เลยเงินถ่อมจอมกันเจิ้งหนังไหนหยุ่มยำว่าจะเป็นพ่อหลีต่อพี่น้องเขาอยู่อ่ำห้างค่ะเข้าคาเลยมาโฮมมาทบกันเสียแลหยุ่มยำว่าจะเป็นพ่อหลีจนตา
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นชอบหลักเกณฑ์สรรหาเลขาธิการคนใหม่พร้อมเร่งเจรจาธนาคารออมสินลดอัตราดอกเบี้ยหนี้ครูอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
5: เนี่ยเพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
6: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
5: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
6: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
5: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
7: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
8: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
7: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
8: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
2: ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นชอบหลักเกณฑ์สรรหาเลขาธิการคนใหม่พร้อมเร่งเจรจาธนาคารออมสินลดอัตราดอกเบี้ยหนี้ครู
9: นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกสคว่าที่ประชุมได้เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การสรรหาเลขาธิการสกสคโดยกำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่จำเป็นสำหรับผู้เข้ารับการสรรหาไว้อย่างชัดเจนเพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินการคัดเลือกเลขาธิการสกสคคนใหม่ต่อไปพร้อมกันนี้ที่ประชุมได้มอบให้คณะทำงานสกสคหารือร่วมกับธนาคารออมสินก็ขออัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับสมาชิกในโครงการเงินกู้การชาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นหนี้เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยขอปรับอัตราดอกเบี้ยลดลงเหลือร้อยละ4%ซึ่งธนาคารออมสินจะให้คำตอบที่ชัดเจนภายในสัปดาห์นี้ส่วนมาตรการสำหรับลูกหนี้กลุ่มอื่นจะพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดเลยสั่งเดินหน้าพัฒนาลุ่มน้ำเลยรับมือน้ำท่วมและน้ำแล้งควบคู่การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริเสริมความมั่นคงด้านน้ำให้ประชาชนและภาคการเกษตร
10: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการเพื่อติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำของจังหวัดเลยโดยกล่าวว่าได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมนำระบบสารสนเทศและข้อมูลแบบเรียลไทม์มาสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รวมทั้งบูรณาการเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้กรมชลประทานมีแผนพัฒนาแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดเลยอาทิโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำลายอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งดำเนินการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเลยโดยมีแผนก่อสร้างช่วงปี2571ถึง2576หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะกักเก็บน้ำได้27,990,000ลูกบาศก์เมตรพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 17,200 ไร่มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับประชาชน14,270 ครัวเรือนอีกทั้งยังช่วยป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลรวมถึงพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ในอนาคตชวนันท์มาลีรายงาน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบคลินิกเสริมความงามโฆษณาไม่ตรงปกและแอบอ้างเรียกเก็บเงินเพิ่มย้ำเตือนประชาชนตรวจสอบเงื่อนไขก่อนใช้บริการ
11: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าจากกรณีผู้บริโภคร้องเรียนคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งที่เปิดโฆษณาดูดไขมันหน้าท้องสร้างร่องกล้ามเนื้อหรือร่อง11ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในราคา 33,999 บาทแต่เมื่อเข้ารับบริการจริงกลับถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มสูงถึง 70,000 บาทอีกทั้งผลลัพธ์ไม่ตรงกับตามที่โฆษณาไว้ล่าสุดได้สั่งการให้สคบเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานงานร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและแพทยสภาเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคอย่างครบวงจรพร้อมเน้นย้ำว่าราคาที่โฆษณาต้องเป็นราคาที่ประชาชนจ่ายจริงหากพบการใช้สัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือบังคับเซ็นเอกสารปฏิเสธความรับผิดชอบสคบจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาทั้งนี้หากประชาชนพบการโฆษณาเกินจริงหรือถูกเอาเปรียบสามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connectหรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันในยามค่ำคืนแบบนี้ชั่วโมงสุดท้ายของการออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับช่วงเวลาของรายการเพลงประทับใจเรากลับมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยครับหลังข่าวต้นชั่วโมง5 ทุ่มเป็นข่าวภาคสุดท้ายด้วยเช่นเดียวกันและรายการเราก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายที่จะได้ฟังเพลงเพราะๆที่เลือกมาฝากกันนะครับเมื่อคืนหวังว่าคงถูกใจแล้วก็หลายคนรอคอยที่จะฟังเพลงเพราะๆที่ผมจะเปิดให้ในคืนนี้นะครับคุณผู้ฟังคืนนี้ไม่มีเพลงค้างไว้ที่คุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาแล้วก็เหลือแต่เฉพาะเพลงที่ผมเลือกมาให้ได้ฟังกันครับเพลงประทับใจพบกันทาง FM 92.5 MHz AM 819และ891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงสถานีเครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ครับคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างสบายดีกันหรือเปล่าคำถามนี้ก็เป็นคำถามที่เวลาเจอก็ทักทายกันนะครับบางคนก็บอกว่าสบายดีไม่ได้มีภาวะอะไรในร่างกายแต่บางคนก็บอกว่าโอ้ช่วงนี้ร่างกายช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรบางวันก็ดีบางวันก็เวียนหัวกินอะไรได้น้อยกินอะไรไม่ได้เลยบางทีสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะครับคุณผู้ฟังอย่าละเลยถ้ามันรู้สึกว่ามีปัญหาหรือเราไม่สามารถที่จะให้คำตอบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นผมว่าการปรึกษาแพทย์เป็นสิ่งที่ดีนะครับการตรวจสุขภาพประจำปีละครั้งก็ยังดีนะครับหรือปีละ2 ครั้งแล้วแต่ท่านผู้ฟังเลยว่าใครจะมีสุขภาพร่างกายที่ดีไม่ดีอย่างไรเพราะฉะนั้นเราอยากให้คุณมีความสุขในหลายๆรูปแบบแต่สุขแบบหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนมีก็คือสุขที่คุณจะได้ฟังเพลงผ่านรายการเพลงประทับใจของเรานี่แหละครับ

0: ุณฟังทราบไหมครับว่าถนนเส้นแรกของกรุงเทพมหานครเป็นถนนอะไรเฉลยก็ได้นะครับว่าชื่อถนนว่าเจริญกรุงเราจะไปทราบที่มาของถนนเจริญกรุงครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไมเป็นถนนสายแรกของกรุงเทพมหานครไปหาคำตอบได้จากช่วงชื่นชมนิยมไทยกับคุณคณิษฐายิ้มดีแล้วกลับมาพบกับผมในช่วงสุดท้ายครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

วัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นที่รู้กันดีว่าถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายแรกอย่างเป็นทางการของสยามประเทศซึ่งเกิดจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและส่งต่อไปยังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทำให้ถนนสายนี้เป็นหนึ่งในถนนที่สวยและทันสมัยที่สุดของสยามประเทศในสมัยนั้นชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จึงอยากจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วถึงจุดเริ่มต้นของถนนที่เป็นตำนานและอัดแน่นไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์แห่งนี้กันค่ะถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ถนนสนามชัยบริเวณวงเวียนรอดอไปสิ้นสุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์รวมระยะทางทั้งหมด 8,575 เมตรเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พ.ศ.2404แล้วเสร็จในปีพ.ศ.2407หากนับตั้งแต่วันที่เริ่มก่อสร้างจนถึงปัจจุบันถนนเส้นนี้ก็ผ่านการเวลามาถึง161ปีแล้วค่ะถนนเจริญกรุงสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เพื่อให้ชาวต่างชาติได้ขี่ม้าหรือนั่งรถม้าสัญจรในเขตใจกลางเมืองโดยมีเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเป็นแม่กองควบคุมและนายเฮนรี่อลาบาสเตอร์เป็นผู้สำรวจและเขียนแบบถนนช่วงที่ถนนสร้างเสร็จใหม่ๆและยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการชาวต่างชาติส่วนใหญ่จึงมักจะเรียกกันว่า New Road หรือแปลว่าถนนใหม่นั่นเองค่ะต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าถนนเจริญกรุงซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองโดยชื่อนี้ยังสอดคล้องกับถนนบำรุงเมืองและถนนเฟื่องนครที่สร้างขึ้นในระยะเวลาเดียวกันด้วยความพิเศษของถนนเจริญกรุงอยู่ที่วิธีการก่อสร้างแบบตะวันตกที่ได้รับมาจากประเทศอังกฤษต่างจากถนนในอดีตที่เป็นถนนดินมีลักษณะแคบและสั้นอีกทั้งยังมีฝุ่นฟุ้งหากเป็นช่วงฤดูฝนก็จะเฉอะแฉะจนสัญจรไปมาแทบไม่ได้ถนนเจริญกรุงในช่วงแรกสร้างขึ้นด้วยการปูอิฐเป็นลายก้างปลาโดยนำสันขึ้นจากนั้นจึงใช้ทรายหรือดินอัดพื้นให้แน่นแต่วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ไม่ดีนักเพราะทำให้ถนนไม่เรียบเสมอกันส่งผลให้ใช้งานไม่สะดวกมากนักต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้มีการปรับถนนให้สูงขึ้นโดยใช้กุลีจีนขนดินมาปรับถนนและใช้ควายหรือช้างมาย่ำให้แน่นแต่หลังจากเทคโนโลยีจากตะวันตกเข้ามาในสยามประเทศก็เริ่มใช้วิธีการสร้างถนนแบบประเทศอังกฤษค่ะโดยปรับผิวดินให้เรียบวางหินขนาดใหญ่เป็นตัวรับน้ำหนักและใช้รถบดขนาด 2-4 ตันทับให้เรียบสำหรับการก่อสร้างถนนเจริญกรุงแบ่งออกเป็น2ตอนได้แก่ถนนเจริญกรุงตอนนอกหรือตอนใต้กว้าง10เมตรหรือเทียบเท่าถนน4เลนเริ่มต้นที่คลองรอบกรุงบริเวณประตู3ยอดตัดกับถนนตรงต่อไปยังคลองพดุงกรุงเกษมจนไปสุดที่ดาวคะนองโดยถนนเส้นนี้มีชื่ออีกหนึ่งว่าถนนตกเนื่องจากจุดสิ้นสุดอยู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองค่ะอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือถนนเจริญกรุงตอนในค่ะเริ่มต้นสร้างในปีพ.ศ.2505เริ่มต้นที่ท้ายพระบรมมหาราชวังตรงไปยังประตู3ยอดและเชื่อมต่อกับถนนเจริญกรุงตอนนอกบริเวณสะพานดำรงสถิตโดยมีเจ้าพระยายมราชครุฑเป็นแม่กองและพระยาบรรหารบริรักษ์สุนเป็นนายงานรับผิดชอบการก่อสร้างในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่5บ้านเมืองเจริญมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้มีการสร้างตึกแถวที่ได้แบบอย่างจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งตึกแถวบางตึกก็ยังคงปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบันจุดเด่นของตึกแถวริมถนนเจริญกรุงไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียวกับประเทศสิงคโปร์เท่านั้นแต่ยังประดับด้วยโคมไฟโดยใช้ตะเกียงน้ำมันเป็นหลักก่อนจะเปลี่ยนเป็นแก๊สและสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นไฟฟ้าและอีกสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้โดยเด็ดขาดเมื่อกล่าวถึงถนนเจริญกรุงก็คือรถรางค่ะโดยรถรางบนถนนเจริญกรุงนั้นเริ่มใช้งานเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่17มีนาคมพ.ศ.2407หลังจากสร้างถนนเสร็จไม่นานและเป็นที่นิยมของผู้คนในสมัยนั้นเนื่องจากเดินทางได้สะดวกและเข้าสู่เขตเมืองได้ง่าย
หลังจากใช้งานได้ไม่นานถนนเจริญกรุงก็เริ่มทรุดโทรมอย่างรวดเร็วจนกระทั่งปีพ.ศ. 2430ในจอห์นลอฟตัสชาวเดนมาร์กจึงได้ขออนุญาตรัฐบาลในสมัยนั้นทำสัมปทานการรถรางขึ้นและเริ่มต้นเดินรถอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พ.ศ. 2431โดยใช้ม้าลากรถไปตามรางมีเส้นทางระหว่างพระบรมมหาราชวังบริเวณศาลหลักเมืองไปจนถึงอู่ฝรั่งหรือบริษัทอู่กรุงเทพจากนั้นเป็นต้นมาถนนเจริญกรุงก็เป็นถนนเส้นสำคัญที่เชื่อมต่อพื้นที่ภายในกรุงเทพออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงได้มีการขยายพื้นผิวจราจรและเปลี่ยนมาเป็นการเทคอนกรีตและลาดยางเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะปัจจุบันถนนเจริญกรุงกินพื้นที่ทั้งหมด6เขตด้วยกันได้แก่เขตพระนครเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตสัมพันธวงศ์เขตบางรักเขตสาทรและเขตบางคอแหลมตัดผ่านพื้นที่สำคัญต่างๆในกรุงเทพเช่นเยาวราชพหุรัฐวังบูรพาศรีพระยาบางรักและสาทรซึ่งแต่ละพื้นที่ก็เป็นสถานที่เก่าแก่และเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพทั้งสิ้นหากใครที่ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมถนนเจริญกรุงก็ถือเป็นถนนสายหนึ่งที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจรอให้ทุกคนได้เข้าไปเรียนรู้และย้อนรำลึกถึงวันวานอันสวยงามของกรุงเทพมหานครค่ะและนี่คือเรื่องราวของถนนเจริญกรุงที่ดิฉันคณิษฐายิ้มดีนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะหมดเวลาของชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

การฟ้องหย่าฟ้องชู้และความยินยอมไม่เป็นละเมิดปัจจุบันความหลากหลายทางเพศเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากนอกเหนือจากนั้นความหลากหลายทางความสัมพันธ์ก็ยังถูกพูดถึงมากไม่แพ้กันปกติแล้วเมื่อเราพูดถึงคำว่าคู่สมรสเรามักจะหมายถึงบุคคลหนึ่งคนและบุคคลอีกหนึ่งคนตกลงที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันโดยจดทะเบียนสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมายแต่ปัจจุบันไม่ว่าจะต่างประเทศหรือในประเทศเริ่มมีความสัมพันธ์ในแบบที่เรียกว่า polyamorous ความสัมพันธ์ในรูปแบบ polyamorous หมายถึงความสัมพันธ์แบบรักหลายคนโดยสมัครใจนั่นหมายถึงคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายมีความรักหรือความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับบุคคลภายนอกโดยที่คู่สมรสอีกฝ่ายรับรู้และยินยอมแน่นอนค่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่แตกต่างจากการนอกใจเพราะอะไรคะเพราะพฤติกรรมนอกใจนั้นปกติจะต้องกระทำโดยซ่อนเร้นปิดบังและเป็นการละเมิดสิทธิ์ของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งทำให้เขาอาจจะมีสิทธิ์ฟ้องหย่าหรือฟ้องชู้ได้แต่ความสัมพันธ์แบบ polyamorous ทุกคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ต่างรับรู้ยินยอมและมีสิทธิที่เท่าเทียมกันโดยทุกคนมีข้อตกลงร่วมกันอย่างชัดเจนและที่สำคัญที่สุดความสัมพันธ์ลักษณะนี้จะต้องเป็นไปโดยเปิดเผยและสมัครใจค่ะดังนั้นความสัมพันธ์แบบ polyamorous มักจะขาดเสถียรภาพได้ง่ายเพราะฉะนั้นแล้วจึงต้องการการสื่อสารและการจัดการความหึงหวงที่มีประสิทธิภาพและต้องกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าหากมันเกิดปัญหาขึ้นหรือบริหารจัดการไม่ดีแล้วไม่ลงตัวคู่สมรสที่เคยให้ความยินยอมเอาไว้จะสามารถยกเลิกความยินยอมได้หรือเปล่าและสามารถจะฟ้องหย่าหรือฟ้องชู้ได้ไหมแน่นอนค่ะกฎหมายครอบครัวยังคงทำหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิ์ของคู่สมรสและยังคงทำหน้าที่รักษาความมั่นคงของสถาบันครอบครัวเอาไว้อย่างแน่นอนเพียงแต่นำเอาหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดเข้ามาใช้ในขณะที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้ความยินยอมอีกฝ่ายในการไปมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวหรือไปรักกับคนอื่นแต่เมื่อใดก็ตามที่คู่สมรสฝ่ายนั้นไม่ได้ให้ความยินยอมอีกต่อไปแล้วหากมีการกระทำเช่นนั้นอีกต่อไปเรื่อยๆย่อมเป็นการละเมิดสิทธิ์ของคู่สมรสที่เขาได้รับความเสียหายเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะฟ้องชู้หรือไม่ก็ฟ้องหย่าได้ทันทีเมื่อความรักไม่ใช่ทรัพยากรที่สามารถที่จะแบ่งสรรกันได้อย่างเท่าเทียมกันง่ายๆเพราะฉะนั้นครอบครัวหลายๆครอบครัวที่กำลังสั่นคลอนอาจจะต้องคิดให้ดีว่าคุณพร้อมที่จะแบกรับภาระทางใจหรือภาระในการบริหารจัดการความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้แล้วหรือไม่และต้องคิดให้ดีว่าการนำ polyamorous เข้ามาเพื่อช่วยแก้ปัญหาครอบครัวมันจะไม่สร้างปัญหาในระยะยาว

วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังกลับมาพบกันได้เป็นประจำครับจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนจันทร์อังคารพุธเจอกันที่ AM 819 กิโลเฮิรตซ์พฤหัสบดีและวันศุกร์ก็พบกัน3คลื่นเลยครับ AM 819 891และ FM 92.5 พร้อมทั้งสถานีเครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยวันนี้ผมเอกพงศ์พร้อมทีมงานขอนำรายการเพลงประทับใจลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดี

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะเจ้า
2: โอ้โหชอปเปอร์
1: เบิร์ดซุ้มค่ะ
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
2: ก็ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียง

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: 总梦莫给豆沙，孤那望子胎都。

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: พี่บวยเจ้าดูท่านล่ะควันหนาแซ่บพุงแซ่ตาไปหมดเจ้านี
2: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
1: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
2: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนาะเกี่ยงผลควรย้ายตี้เลย
1: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
2: แน่นแน่แล้ว
3: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงคงล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก่อโ
7: อเก็บคำว่าสิทธิบัตรทองไปจำบังคำว่าต่อโซลุเจชั่วเยาะก็มั่วบัตรประจำตัวประชาชนนี่คือสีสิทธิบัตรทองไปจำบังคำว่าที่นำมูจัวสีก็ที่แหล่งบัตรประจำตัวประชาชนซื้อเยอะเดาต่อเก๋เนื้อเสียเถาก็มูเจชั่วต่ำก็ยกฤจาเถาก็มูเจชั่วเจก็ได้บัตรประจำตัวประชาชนต่อเจอเจชั่วหัวมั่วใจสีเราจะใช้คำว่าหัวเนื้อสีก็ละต่ำก็มูคำว่าเดาจะใช้คำว่าเอกชนหัวกลมเตะต่อเก๋คำว่ารอสปสช.ละต่ำเทีย 跟我接触了对了到了个有整在问题然后 application 没 prompt application 保障不到天这车科目我个头整在母科目 online 到以后叫车科目的呢一clinic 卫生间充充不稳二 clinic 看着干充充不稳八 clinic 派遣台充充不稳老 clinic 看着干派充充不稳七 clinic 培养班充充不稳
2: เล่งตือสังเร่งโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชื่อไทยเดาลู่เสียงจังใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงจังใหม่ยอเล่งตือสังเร่งนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชื่อไทยเดาลู่เสียงจังใหม่จวนเดาตุ้มเบอร์สุต้องสุนชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

เนี่ยทรงอีจงเนี่ยจึกตีนิ่งจางสวดเล่าจัวนู้วันศุกร์นู้ตีเช้ารู้ยี่สิบดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวนู้นวลย่างจัวรู้จัวเลียงแห่หนึ่งเก่าเปล่าตูจ้ากือกลางนู้นวลย่อนยู่ปีกินย่างจัวรู้จัวเลียงแห่นิ่งเก่าจื้อตุจากือกังปีกีหยอดจูชงนัวหยอดเน่งชงดึกนัวกุยอชัวเสงว่างรงชาจอกังจอนดูสุต้องจัวฮาลูมงดึกลู่เสงจังใหม่ตวนจื้ออีจงน่ะจึกตินิ่งจางสวดเล่ามาอวนได้นัวกูเต้าจออีช่างลู่จากือหยอจื้อป๋อเสงช่องอีช่างหลุดจ้ากูมัวลุ่มเบฮาตายัวจูนูหนาจื้อมัวหนามากูมัวจะหลุดจอจัวเป้สุดเล่าเตาลูกงเกลอเจอวเกตังเหล่ามาอ้วนได้หนัวทอเป้จอหนาจื้อกุตินิ่งจังพงยืสวดเล่ากูเม่งกังลูมใช้ฮาลูนงย้อจวนเดาเพจเฟซบุ๊กมาทอเมสวดเล่าปังจวบกดไลค์กดแชร์อีแรงอีแชร์ปูจัวเพจสวทเชียงใหม่ AM อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตมาอวดช่องดาวจัวเมย์จัวเล็งจัวตูกือลุนจูกุญย้ออวพงยืออวเกลูปังจวดช่องกังดูสู่ต้องจัวฮาลูมองดาลูเสียงเชียงใหม่หวังฮาเจชาฮาตาตั้งกี้นัวเมย์สวดเล่ายนจูกุญย้ออวพงยืออวเกเถาปีมึงจูจัวเถาเศร้ามาจวนซื้อนัวกุยมัวจ๋อสู่สื่อเจ้าลูทางจัวเป้สวดเล่าเตาเป้าจ้างสูสือทั้งเด้กือกูยะเจ้าลูทางจัวเป้สวดเล่าเตาเป้าหนุ่ยเจกูหาจูนเดาอีลูกโครงการกือฮูฮาตาธงเขียวพลัดตะลุยทั่วไทยมานเดาลูกโครงการหนัวย้อจวนเดาจอหนูจื้อกรมการค้าภายในมาปั้วเตาลูบ้างอวดลู่ลัวเฮาลือหนัวมาปั้วยวยจ้อชี้จ้อชั่วอาเตยังคือหาตาซื้อหาสู่การเกษตรเราซื้อเก๋จอกงจอลงปุ๋ยจอตัวลงพื้นที่หนอตัวมัวตุงไอเพ่งยีปังจั่วจัวจอตัวกงตัวลงสัวเราวิยหาตาจอหนุจุปกุงังสาหาตาย่อจัวสภาวะเศรษฐกิจชงเลหนัวเก๋กังซื้อต้นทุนหนุเจหนูซาซาเห็นเลหนัวมาจอหนุจุปชะเลม่วมลูกโครงการหนอลูกปังจั่วจัวจอตัวกงตัวลงหนอแม่ปัวกูตื้อลูปี

ยาวรู้เสียงพยาวมาปวดตื้มบางต่างเหล่าปวดตื้อวัดต่างเหล่าจนนุติเจอนุติเจ้าเห่าหัวจื้อมองย่อรู้เสียงพิจิตมาปวดวัวจัวเถานางมอนุติเจ้ามึงจูนุติช่างมารู้เสียงพิจิตมาเจ๋งมั่วนู้หนัวอินูห่าปวดหัวจอตุ้มมัวย่อจวนเหล่าสหกรณ์การเกษตรตะพานหินอำเภอตะพานหินเหล่ารู้เสียงพิจิตห้างจื้อมองย่อรู้เสียงประจวบคีรีขันมาปวดหัวเจ้าต้มนัวย้อจวนุติหยีจูนุติจั่วรู้หยีลินดูหนัวย้อจวนเดือสหกรณ์ชาวไร่สับปะรดสามยอดดอยสามร้อยยอดฮะย้อจวนอำเภอสามร้อยยอดเดือรู้เสียงประจวบคีรีขันฮันจูมงย้อรู้เสียงแพร่รู้เสียงแพร่หนุ่ยเจียวเจ้าต้มนัวย้อจวนุติเก่าแป้จูนุติเก่าเปล่ารู้หยิลินตู้หนัวจวนเดาสหกรณ์การเกษตรเมืองสองอำเภอสองเดารู้เสียงแพร่ห้างจูมงยอรู้เสียงสีสะเกดยูจอมมงมัวจวนนุติเก่าเปล่าจูนุติเก่าจื้อรู้หยิลินตู้ยัวมัวยอดจวนเดาสอกอต่อสีสะเกดอำเภอเมืองเดารู้เสียงสีสะเกดฮ้อมาทงเก่าแฮยาเป้จอนาจึกตินิ่งจางเมสะดวกยอดจวนขอตื่นนอนหลับกูหอมมึงจวนคอนตาหอหวังหาตาลู่โครงการหนวดเตี้ยเถาจอหนูจื้อปวดเจงยมมัวอ้อเป้หรือฮะมาเจ้าเลยคือยังตั้งลู่หนูเจ็บปวดตื้อมัวเหรอฮะหอต้องมาหรือหนวดหนูเจ็บปวดมึงจนได้จื้อลู่เสียงคือกูเต่าหาตั้งลู่หนวดหอลู่ปังจั่วจั่วจ่อตู้คงตู้ลงลดต้นทุนสร้างรายได้จั่วเป้จ่อน่ะจื้อคือตีนิ่งจางสวดเล่าคือย่อจ่อจ่อคงจ่อลงหอปุ้ยจ่อฉีจ่อชั่วจ่อจ่อจ่อผลิตภัณฑ์คือหาจูนเดอเก๋กังอัวลาอัวเต้จ่อคงจ่อลงตัวมัวตุงไก่เพ่เพ่งยีนอนเนอร์มากูหอมมัวจะหลูช่างเต่าเลนัวจวบเป๊ะจ๋อน่ะจุกตีนิ่งจางสุดแล้วเต่าเป้าเลนัวเอจวนซื้อนัวหนูเจ็บกูหอยัวหลูจออีช่างเก๋โลเจจวบเป๊ะสุดแล้วหลูกงเก๋โลเจอัวเก๋เอไอปลาหนูเจ็บกูหมากจอกลางหลูมัวหรืออย่างจะหลูถังจวบเป๊ะสุดแล้วเต่าเป้าเอกูหอจออีช่างชัวปังเสียงจวบอีเลงคือชมต้องตัวตัวกงเกลอเชอวเกอมาตูคือทอเกลอเชตัวนัวหนูเจ็บมั่วลุ่มเปหาตาเจ้าเก๋เบาสัววื้ยออีเลงพงยึกยอจะหูติ๊กตอกมากูช่องต้องเดาตัวหาตาทออีช่างเก๋โลเจฟีมงจัวก็น่ะฮะก็จื้อต้องดูน้องมาก็มัวหลุดยอดเต้เต้หนอยืนยู่น่ะยูจื้อเกินเกาเล่เอมกูมัวฟีจัวก็น่ะก็จื้อกึยอจัวเปลาเปเต้ต้องดูน้องหนอเจกูหออําบังเตาอีช่างสัวปังเสียงกึยอจ้ามีเสียงช่องร่างสัวปังเสียงกึมัวลุ่มเบหาตากุนกุนน่ะกูจื้อกูอัวเมเจ้าเนาะมาเจเจยูจูนู่นน่ะเหล่าเจกูกูหอมมัวช่างหนัวมัวจออัวก็ตัวฮะมัวจออัวเก๋หล่อเจจัวเป๊ะสดเล่าลุนดูก็กงเก๋หล่อเจน้องอัวเก๋

mà chuẩn giữ nua nụ chế cụ dùa cho khán lù mua y trang sử sử cho lù thẳng chùa bê sốt lâu tàu bao mà đợi trang sử sử nua nhó chuẩn đợi cho nụ chứ cứ say chùa kế mó kế ngên gồm khuôp khùm lông gà xuống xa thả là ná sụ cụ tàu tàu tùa chênh tổng chùa bê cho nạ chứ cứ tí ninh trang sốt lâu hà ta lù chay tàng sử nua dò lù chay in đu năng mà sốt lâu dùa tàu chênh phang tù mó cứ hù hà ta lô chỉ nú là sự cho mó cứ lùn đầu nà chùa cho dư nó vì do hà ta nàng lù lù nó chè thầu cứ nàng lù lù mà nàng dỗ cua tê ú tê nó lù mà nữ dỗ mua à tê nà chùa cho dư là sự cho dư cứ lùn đầu nhu từ bùa lễ mà nữ dỗ lù lù mà dỗ cà hẹn lê nó hó nhó chuồn đầu tê áng lô tê lê cứ lù lù nữ của cho chẳng cho yang lu mà nữ chữ hú mà vì lên đầu nữ mua bình sự cứ yếu vô chua bế tàu chạy cho mó cứ lùn đầu nà chua cho dư tàu nó mà lên từ cứ hà ta tê thầu ê dù tê có tàu là sự dù lúc chế nữ mua à cả chăng เอก็มงก่อเจ้าละชื่อมงผังเจ้าเต้เกลกาเนงโลจออังกอโลนวยเจ็บนือมั่วเป็นสื่อฮาตาจอกังม้อหนัวกังเตาจวนดักเปรู้เจเตาหนอเปอัวลาอัวเต้เปมือเจ้าเกลอ่านเด้เด้นวยเจ็บนือมั่วเป็นสื่อกังเตาจวนดักเปรู้เจฮอดชื่อเส้นเกิงเก่าจอคือยัวจู่เตาเจงฟังเจยอจอตู้คงตู้ลงคือจอคงจอลงจอต้นเองคืออยู่จ้าจอตัวนึงคือมึงม้วนเจฮะจอตู้ฉางเตเชิงฮะมวดเต้เถามวดเต้เลยเหรอเหนี่ยมึงฉางแบบธรรมชาติมามึงจู้เตอังกอโลนางลูจู้เตกาเลนเถามาโยเตาเจียงฟังหนอเถาคือฮาตาอยู่เตาใจตูม้อหนัวเหล่านัวมาก็อยู่มั่วอาการเจ้าเลนหัวเถาคือก็เตาใจจอกังม้อคือยังเลนเถาอีจู่จัวอลูลิเปียมาเปโยเตาสังเกตเปตูแข่งฮาอยู่ก็มองจู่เตะแกกาเนงโลมึงจู่เตะอังกอลโลเล่นเถาหนูเจอีจู่อลุลิเปียมาสังเกตอาการเดาเป้ถูกแข้งเลยหนัวนะย้อมมั่วอาการคือหาตากู้ตาเขาเห็นเลยหนัวมอมมอตาเขาเกิงเก่าเลยอวกู้อวนนอจงอย่างเลยอยู่อวมเป่าเล่นเถาฮะมอมมอจวนเดาอยู่เตะแหล่งกล้ามเนื้อชื่อเซ็งยอมอจวนเดาก็เต็งจีปัวโลก็กเตาโลเลนเตาหรอฮะอยู่มั่วอาการร่วมหยอกอ้อลูกของมัวอยู่ละล่าเห็นเลมฮะหยอกก้อนซื้อหาตาก็มั่วจออาการเลนเตาโนมาอยู่จู่เตาเล่งมั่งมองจัวกือชั่วหรอวิโยหาตาตุม้อหนัวหรือมั่วเป็นสื่อเกิดภาวะอาการรุนแรงเตามาเถาคือเกิดภาวะอาการรุนแรงด้วยเจ็บมืออยู่มั่วเป็นสื่ออวดจัวก็รู้ช้าก็รู้เจ้าหนึบปัวเตาฮะเจเลตะกล้างเจ็บช้างยุดเต่าเตาผิดปกติฮะยุวจัวเป๊ปวดจู้ซาเต่าหนอมาวิเลนเต่าย่อเล่งถือคือท่องกอกูหาเมมงจู้เตะเกลกาเนงโลอังกอโลนุเจอีออลุลิเปียยุเต่าสังเกตอาการยุก็มั่วอาการเลนเต่ามาเล่งมั่งมึงจัวคือชั่วเนอะชอต่อเจียจื้อภาวะอาการรุนแรงอวดจวมเป๊มั่วเป็นสื่อคือหาตายุปวดจู้ซาเต่าหอมาจู้เฮาเก๋คือเป๊ยุติท้ายนุเจย่อเป๊อวลาอวเต้เป๊จื้อจุดเขาเนี่ยจู่เก๋อละอวเต้ก็อยู่จู่ต้องมึงจู่เต้เกลการเนงอังกอเล่นเดาหนุ่ยเจ๋อเจ้ากับคำบูดเจ้าคำบูดฉันนั่งลงเตะลงก็เตาเตื้อสื่อตีท้ายเอ๋เถ้าคือเป้หมูละอวเต้ตังลู่เป้ลู่จู่อยู่เจ๋อหนุ่ยเจ๋อจู่เต้จู่ก็เตาจู่หูหูเนาะฮะเป้อยู่จู่เตาตู่อีปนยีตัววังตัวเจ๋อหูเป้ลู่เจ๋อกว่าหูหูชอบเข่งกุมวนาจัววิโยฮตายมวนาจัวโลหนุ่ยเจ๋อนาจัวจอจูต่อเตนางลูนเจนถือกัวเตอย่างเลยหนัวการเน่งเตกังมอเชื้อโรคลูเต่าจัวเป้หนัวมากูหอมมัวจอลูถังเลยหนัวจัวเป้สดเล่าเต่าเป้าเลยหนัวเอสดเล่าอยู่เต่าเจ๋งฟังจอมมอกืนรูเตฟัวเตจัวเราชื่นรูเตเรียกการเน่งเตอังกอลูจูจัวเป้มาเป้ยจูเต่าเจ๋งฟังหรอเอกูหอมมัวจอลูช่างเต่าเลยหนัวจัวเป้สดเล่าเต่าเป้าเลยหนัวเอจวนซื้อหนัวหนุ่ยเจ
กูหอยมัวฟัวจวดเลนั่งกูย่อจวดพังเอาเต้หูเต้เขียวไทยจะหลุดถังจวนจื้อมาย่อจวนนู้นัวจอหนูจื้อกึมใช้ชัวฟัวจวดเลนั่งกูหาตามวนนั่งช่างเจ้าเฟงป้วนเดอะไทยและอ้างมัวเก่งขอเชิญมานั่งลู่ลู่หนอเฟงเต้านั่งยูลู่จวนลู่เสงแม่ห้องสอนเจงใหม่ลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรฮาลุเสงเพชรบูรณ์ขอเชิญกุหาตานางลู่ๆเห็นกุยเตาเจียงฟางนุเจย่อจวนลู่เสงเจียงไห่พะเยาฮาลุเสงน่านไปลู่เสงหนัวไปจอนะจึกตินิ่งจังกุไม่ย่อไปลู่เสงหนัวกุยเตาเจียงฟางเห็นเล็งจึกย่อจวนพื้นที่เสียงจือหาย่อเจนดูเล่ย่อเจจวนแต่ขอเชิญกุอ่านช่างๆจังตูต่อป้อโลนุเจยูเตาเจงฟังเนาะวิยอฮาตาไปลู่เสียงนวลนางยูลู่ๆฮะมวนนางเตาเนาะเจเตเถานางลู่เจ้าอัวจัวเตอังนี่พอๆซ้องๆโลจังฮอตูต่อป้อเตาฮะนางลู่ลู่ๆเห็งมัวเป็นสื่อฮาตายัวมัวเกยังพี่เกชชัยฮะเกซังสือเตามาวีเล่นเตาเนาะเจสวดเลยยูเตาบังตุเข่งกว่าชื่อชัวต้องเกาชื่อชัวจากกูถังเปยยูเตามัวลู่นางก็ย่อจัวพื้นที่เสียงเนาะเจก็ยูเตามัวลู่นางทงปัวกูยอกระเป๋าฉุกเฉินบ้างชัวชัวจังชัวอย่างคือเจงเจงคือไปเยอะซื้อคือยังเตาเลยอีออนู้เลนเตาคือเถาคือมั่วเตสื่อเช่งนึกถือไปแก่ตัวนุ่ยเจก็จังเกาลู่นั่งทงปัวกระเป๋าเราเต่าเกียเจหล่อเตาหนอฮอไปเยอะจู่บ้างกว่าชื่อชัวยอมเมย์ย่อตัวพื้นที่เสี่ยงภัยเนอมาฟัวจัวนู้นัวฟัวจัวจ้าย่อตัวคือยังเลนเตาเน่งเกาอ้อจู่เน่งเกาช่างองศาจ่อฟัวจัวกูย่อตัวคือยังเลยไปเจ้าอีจูไปจูดเจ้าองศาหามั่วจวนเจ้าเลนเดาเก่าจูบ1เก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงมาจอหนูจูบป้อหันจูเลยหนูหออาตาจูล้อนูนัวมงจูนจวนนูติเก่าอีหน่อยเจ็บนางกูอยู่ลูลูอยู่มวนนางย่อจัวคือยังเลเจ้าเจ้าจูยี่เจ้าเฟ่งปวนเดาแท้แหละอ๋อหนูติเก่าอ้อหน่อยเจ็บนางหอเจ้าจอมินจูเหล่าตาชูมากูเจ๋งลูลูนางมั่วเก่งขอเชิญนางกูเจ๋งลูลูหอจอนางอยู่ย่อจัวคือยังเล็บเล้าเจ้าจูบเจ้าเจ้าเฟ่งปวนดอกไทยและอังฮอจวนนุติเก่าอ้อมากูหอมมัวฟัวจวดเลยนางจะลูมถังเลยหนัวจวนสดเล่าเต่าเป้าเลยหนัวเอทงเก่ากูหาเป๊ะจ๋อหน้าจุกตินิ่งจังเล็งถือกูย่อตัวพื้นที่เสียงหนุ่ยเจยศูเต่าบ้างไม่ถูกเข่งกวดชื่อชัวฮะใช้ชัวไม่ถูกเข่งตัวสมอนางลูลูสดเล่าอยู่เต่าเก๋มึงจวนขอตือนัวลอยยศูเต่าสวดสืบจวนเด็กเก๋จังก็จังเช่นะมากูปูเต่าฮะตาย่อจัวอ่านเต้าเต้าลู่เสงคือจู่เกเช่หนึ่งคำเขาห้ายีจงแข่งหางเจมั่วจอดเช่คือป้องกันเกณฑ์เต้าเต้าเห็นเดห้ามาเป้เต้าเกียขอตื่นนั่นหรอหออวดตัวทรงหมักหมักมึงทอดจังเช่เจ๋งเข้าใจจังหออยู่ป้องกันเกเต้าอ๋อนางลู่ลู่เจเกเช่รวมรวยเป้อวดตัวทรงจังเช่อ๋อมาสั่งลู่ลู่ชัวหนัวเชิดจู่จัวเป้ย้อนน่ะจะเกิดที่นิ่งจังชัวชัวเล็งชัวตื่ฮ่านางลูลูฟัวจัวนือหลงเปาหนูเจย่อตัวไปตรงต่อซาเตเถาฟัวจัวจ่าฟัวจัวนอใช้ชัวมีถูกเข่งตัวส่งชื่อเสงหยอมีหยอยยาวตัวหนึ่งเหล่าจอตัวหนึ่งคือมวยจอมอโลกประจำตัวเอจวนจื้อนัวหนูเจกูหอยัวจอกังลูจออีช่างเกลอเจจัวไปสดเล่าลูกงเกลอเจอัวเกเออีปลาหนูเจกูมาลูใช้จอนต้องเต่าคือเมสดเล่าสาวตัวฮันเต่าสุดต้องตัวมาจอกังลูเต้นต้องเต่าจัวไปจ่อหน้าจุกตีนิ่งจังสดเล่าเอมียอดจัวขอตื้อซื้อฟัวจัวชงเลยจังชงต้องเต่าฮะเต่าสุดต้องตัวทางเปต่าเต่าตัวเต่าจัวตุ่มเบอร์สุดต้องคือยอมสูนซื้อไปอ๋อช่างเจ้าสุนสุนช่างจอกังหายอีชันจื้อสุนจื้อไปอ๋อช่างเจ้าสุนสุนช่างฮะคอมเมนต์ตัวเต่าจัวเพจเฟซบุ๊กยอสวทเชียงใหม่ AM อีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตฮะเจ้าพงยืนคืออ่านถูกกูย่ออัวพงยืนย่อจะหูติ๊กตอกเมกูสองเต่าเต่าทางเปตัวเต่าเนอกงเกลอเชยเต่าลิงตือสังเธอเกลอเชยนอลกูสาวตัวเต่ากูมอสาวเจี๊ยเอกุมบ้างเต่าหนูเจกุมังจอจัว
เปสดเราเตาลูกงเกลอเจนองอัวเกอเอนซื้อมองนัวนุเจกูจออีช่างเกลอเจตัวเปสดเราลูกงเกลอเจอัวเกมากุยลูจออีช่างซัวปังเสงเจลีอีตูพงยือคือสุลุมเบหตาวะก็เฮาก็ยอจัวลูจอเปล่าจะเปล่าดารู้เสียงตาก็เสาตัวหตาสังทอช่างเกาคือช่างซัวปังเสงคือมัวลุมเบหตาเกาซื้ออีวดลัวนมากุมบางเตาไม้ช่องอีช่างซัวปังเสงคือมัวลุมเบหตารู้เจงเกาซื้ออีวดลัวมากุมัวช่างหนัวมัวจออัวก็ตูฮะมัวจออัวเกหล่อเจตัวเปสดเลยลูกงเกหล่อเจน้องอัวเก

มาจวนซื้อนัวหนูเจกูหอยัวจอกังลูเต้นต้องเต๋อเต๋อเป้จอน่ะจุกตินิ่งจังพึ่งยืดสวดล้อมาชงอย่างเล่นอีกก็จื้อแย่งลูใช้จอนต้องเต๋อเจกูมาหมั่งลูใช้เอ๋ไม่หออวชันเด่นเดปูจุกูห้าอ๋อกูมาหมั่งใช้มาหมั่งลูเต้สวดล้อมาอวจองเต๋อจอไม่จอสติกเกิลต้องเต๋อเห็นกูเมย์สั่งตัวปังจวดช่องกังดูสุต้องจัวฮะหาเจงปังจวดกดไลค์กดแชร์ปูจัวสู่ต้องจัวหาอ๋อมามัวอีเลงพงยือคือสุลุมเบฮาตาแสงจานมาก็กูฮาตาย้อนช่องอก็ย้อนจวนเดาเวียงราชบุรีอำเภอเมืองเชียงรุ้งดาวรู้เสียงจังไห้หนูอ๋อนางรู้ชัวชัวนู้ชัวชัวมอมาอวดจัวเต๋อเมืองอวดละอวดเต้ชื่อเตาฮลอเลนึกจือสะดวกจัวเมสดเก้าฮลอเลหนูอ๋อมาอวดจังเตานะคือหอขาดตัวฮะเธอรู้หลังรู้ชูปูจัวเมสดเก้าอ๋อชงอย่างเลนุ่นเต๋ากูจอดหลังจัวอีตูน่ะเจ๊คือย้อจนตรงเต้าฮาตาย้อจัวเป็นขอเชิญมานั่งนี่ลู่ลู่เฮงเลยอวดจัวชื่อจงเต๋อมืออ่ะอวดเนาะอวดเฮาชื่อจงเต๋อมืออวดอยู่แต่ก้งแต่ลองอวดก้งลงลื้อต่างเต้าชื่อมาย้อจัวลู่สอนตรงเต้าหน่อยเจ๊โอ้นางฮอดชื่อลู่ควกก็เขาเลยมาอวดโจปแต่ก้งแต่ลงหรอกกูอยู่ตัวตั้งเล่นเต้าห้ามาเข็งหลังฮาตามดชัวเต้าเอไฟเต้าเอไฟอีจ่อมองจัวลู่สอนตรงเต้าเล่นเต้าเถ้าลู่สอนคือนางลู่ลู่หน่อยเจ๊ฮอดตูฮะเอเตโกงเตลงชะเลชลือตั้งเลนเดอหนอมากูกูหอมว่าถังจออวเกลอเจจอเจเลนเดอจวมเปสดเลมาเข็งหลังอวเลนเดอเตาหอเออวดช่องเตาคือก็หอคาตัวฮะอีเลงพงยืนนันทยาแซ่ว่างก็หาตาย้อจวปังโอ่งมานั่งนี่ลูลูชวนนูเลยหนอมากูทงเก่าก็หาอ๋อเข็งจอนทางนวดชั่วมึงเตาตัวจ่อไปจอนน่ะจืดคือตินิ่งจังคือย่อตัวลู่ชอบผาพึ่งเราชื่อลู่ชอนตรงเตาเห่ามากู้สังเจนหรือชองเลนเต๋อเก่งเก่าเลยวิยอหตาย่อตัวปลู่ชอฮอนนางฮอดชื่อลู่เล่ตั้งชื่อมาเจ้งหายย่ออีลู่เสงคือนางเตาฮะนางลู่ลู่เห็นเลยอ๋อฮะย่อตัวเต๋อเจ้งใหม่บางพื้นที่แกงขอเชิญนอหรอนางกูลูลูเกินเก่าเลยฮะมาสวดเล่าไม่หอใช้ชัวไม่ถูกแข่งหอฮะมั่วจอพงยือคือไม่ชอบต้องเต๋อตัวอวนเดไม่จอต้องเต๋อคือไม่ชอบตัวจอคอมเมนต์หรือปลู่มองเหล่ากูหยิ่งชื่อเตาใช้ชื่อปู่จอต้องเต๋อคือไม่ชอบตัวชื่อเตาเต้เม่เต้เล่งคือชอบตัวมาไม่ชอบสั่งเลยจังหอเอหอสั่งรู้จื้อฮะเนอะเออวชันเด่นเดปู่จอกูฮะฮะจื้อมองนัวหนูเจมั่วอีตุน่ะเจ๊เสียงม้งเล่าย้อนตัวลู่ชอนตรงชวนแต่ลู่เสียงจังไห่กุนเต่าสุดตรงขาตัวหัดจูหัดตาย้อนชวนแต่ไม่ลู่ชอนมาานางกู้เจ้าชอมินซื้อเหล่าฮานหัวตั้งกี่หนัวฟุ้ยจัวกูชอช่องเกินเก่าเลยฮะมาอวดจอมเต่าคือหอขาตัวฮันเต่าสุดตรงตัวทางเปอ้วเก้สังลู่ชัวเช้าลู่หลังลู่สู่ตัวจู่ตัวหนารวมเบาหยาเอฮะฮะอีเล็งพงยือสุนันทาก็กูหัดตาย้อนชองเถาตั้งกี่เซิงจูนัวมาก็กูสั่งเถาเกลอเจ็บหาจูนูหนาหนัวเจลู่ทีนัวเตเถากูยอดจอเตเกลอเจ็บคือหาจูนูหนาจัวเป้สดเล่าลู่กงเกลอเจ็บเตาจอมินจื้อมาเล่นตือคือเม่สั่งเถาเกลอเจ็บหาจูนูหนาหนัวหล่อกูห่อชาวตัวเตาอ๋อเอกูมาหมั่งจอเจ้าเล่ร่ำดับเคียวคือเม่สดเล่าห่อเถาเกลอเจ็บตัวจัวเป้สดเล่าลู่กงเกลอเจ็บอัวเกลอเอจวนจื้อนัวหนูเจกูห่อยัวจอกังลูจอเกลอเจจัวเปสุดเริ่มลูกงเกลอเจอ้วเกมากุยลูจออีช่างอีช่างชัวตั้งเสียงจัวอีเล่งพงยือคือชองต้องเต๋ากงเกลอเจจัวหูตูติ๊กตอกอ๋อมาก็กูซื้อลูมเบฮาตาตู้ชวนตู้มาก็ชาวตัวฮาตาสังทอนงจ้ามีช่องร่างชัวปังเสียงฮาตาซื้อลูถอนใหญ่โนมากูปังเตาเหรอเอกูมัวช่างหนัวมัวจะลูจออัวเกลอเจจัวเปสุดเลยลูกงเกลอเจนงอัวเกอีปลากูหมั่นจอกังลูใช้จอนต้องเต๋อคือเมสุดเลยชาวตัวกูหมั่นจอกังลูเต้นต้องเต๋อจัวเปจอนะจะกูตีนิ่งจังพงยืดสุดเลยอ๋อ

0: มาว่าจังเตาตัวจอพงยืจ้อจ้องเล่งเตาตัวกูเม่ส่องเตาเตาตัวกงเกลโลเจทางเปอวเกอมามั่วอีเล่งพงยืกูสุลุ่มเบฮาตาทนเพื่อลูกก็กูฮาตายอดโจกรุงเทพมาเถานางมอนางลูลูเลยฮะหนัวฮะยอดโจเถายังมอมานางลูลูเกิ่งเก่าเลยมาว่าจังเตาคือฮอคาตัวฮะอีเล่งพงยืกูสุลุ่มเบฮาตาเซ็งต้องช่องนอหรอเตเถากุญแจก็ลุ่มเบยอยู่เก๋นอหรอฮอร่างจื้อฮันเนอร์มาก็กูฮาตาจ้อรัวปัวฮาตัวฮาตากัวฮาลูลีลูลีกูยอลูลีเจ้าเลยปฏิทินไทยซื้อหนอต่อสื่อมาก็กู้หาตาไม่จ่อเหล่ากู้สังกัวหาอ้อลูลีหนอจะหาลูลีไทยเราสื่อเป็นมองลูลีฮะหนูเจมคอนเตอร์หนูเจมกูเมื่อเสาร์จีเจียวเอยอหาตาเม่สังเจหาลูลีตื้อซื้อเม่ฉะเล่งกังซ่าหนอหรอกูหมางเลยมัวจะหลุดเสาหาตาฝิงเตาเม่สังเจหาเลยจังซื้อหนูเจมอยู่หาเจ้าเล่นเตาเนอะเอวจอมเตาคือเม่สดเธอฮะส่องดาวเต๋อขาดตัวฮะอินจื้อมองยออีแรงพองยืจักรพันก็กู้หาตาอุจังดูหนัวมั่วโฆษณาลูตัดรายการเฮงเลหนัวมาคอนเต๋อหนูเจกู้กูกูจื้อเป้าฮะเนอะวิโยฮะตาก็มึงเต่าเกียใช้เกียจัวหูเถาไล่สดเห่ามากูจื้อเป้าฮะตาวิเลยจังฮอมมั่วเก๋กังโฆษณาฉื้อต้วนดาวเต๋อปุยอมาคอนเตอร์นุเจย่อตัวระบบเฟซบุ๊กเหล่าฮาตาปัวฮอลันเลยจังเหล่าอ๋อฮันจื้อมองยออีเลงพงยืดจิราพรจิราพรก็ฮาตาย่อตัวตุกตัวเจ๊งกรุงเทพนางจื้อลูหนอมาก็กูฮาตายอจูนูนาเหล่ายูนยูหนาเกิงเกาเลยยอจูนูนาเหล่าเอเตเลงกือเมย์มองอัวเขาหรือย่อเลวังเลเจโลจูนูนาดอกอังลูจื้อเต่าหน่วยแกมยอเต่าเต่าสุโต้งอ๋ออีลอลูลูจูตัวเล่งหนาเอกอัวกว่าเล่งหนาเล่งจื้อคือต่อฮะตาโอ้นู่นหน่วยยอนู่นหนาเลยกูเตมีตู้มีหัวปวยหัวดอกอังลูเราซื้อปวยหัวเต่าสุโต้งลูมาเตเถ่าลูลุนเจ้าจื้อหาต่อสื่อมาลูซากูต่อเลยเล่งตือคือยอดเต้เล่เอเม่ฮอลูเจ้จื้อเต่านอหลอกกูฮอนเต่าสุโต้งช้าเม่หนาเม่จื้อหาอ๋อฮันจื้อมองหน่วยเจมยออีเล่งพงยืกัญญาก่อนเศรษฐีก็กูขาตัวหาตาย้อจัวผาสำรานนางจือลูหนอเตปกือหมาบลงเกาตั้งจือลูรู้รอเลเช้ารูดลังรู้สูปูจอเมสดเหรอทงกอกูค่ะขอเช้าคือนางลูน้อยเจรู้ลูลูเห็งเลมตุ๊กก่อนจัวเติมมึงขอตือจือเตากงลงลือตั้งแต่ชื่อมาขอคือนางจือลูน้อยเจสออวยจังกูจือลูเลเจอวดจวมแต่กงเตลงล้อมลงเกาตั้งหอจือลูรู้กงลงกูจื้อจองเลนเตอร์มาเข็งหลังฮาตาไฟเต้าหนูเจยัวปังจัวเต้าจัวเป้สวดเลยเลยอ๋อมากูว่าจองเต้ากูไม่สวดละฮอส่องเต้าเต้าตัวกงเกลโลเจทางเปอวเกอ๋อฮะมั่วอีเลงพงยือยิ่งเดินยิ่งไกลก็กูขาดตัวฮาตาย้อจัวก็ย้อจวนเต้าลู่โซจิกงหนอนางลูลู่อีหมอฮอลเล่นางลู่ลู่เฮงมาว่าจองเต้ากูฮอขาดตัวอ๋อฮะอีเลงพงยือฮะก็กูฮาตาก็สือลุ่มเบฮาตาซีท่อนูฮอกซีท่อเต้เถาเหนียงก็ลุ่มเบอยู่เกลอจังจึงฮันเนอร์มาก็กูฮาตาก็ย้อจวนเติมหลอดเต้หนูก็สันทออีจู่อีร่างลูจ้ามาอีปลากุมัวเสาเจเกียเอกุมบางเต่าเจกุมาจอเจ้าเล่ลำดับเคียวกุเมทอตัวฮะอีแรงพงยือฮะปาริตาก็กูฮาตาก็ย้อจวนลู่ชาวบ้านป่ากลางต่างชื่อนัวมานั่งลู่ลู่เฮงเลยหนูมาอวดจอมเต่าเกิมหอกขาตัวนะเมมสวดเล่าหอใช้ชัวตุแข่งอนางลูลูเตเถ่าฟัวจัวหลงเป๋ามัวเตกั้งมอเข้าทวนรูเตฟัวเตจัวตัวจู่จัวเป้เต่ามาเป้ยจู่เต่าใช้ชัวเป้ตุแข่งตีไทยเป้ตุแข่งตัวสองหอมาลู่เสือเห่าใช้เกิงเกาเลตื้อยัวตังเลยฮะชัวอีนาทีเลยซื้อเจ็บ có chú yên cử yếu lưu cho kế lò rể là ho chế của ho yếu mô ăn đu sử tông chua lưu sau lên nó sư ho à ôn tê cử yếu sau nó chế tê à y lên phong chư cử sau tông tử tu nhó cho hú TikTok mà cô sau khá tu hà tà nhó cho lưu cho ban bằng kè mà năng lưu lưu chư tu lò lê hán hó bằng kè tạo lưu sinh nan mà ô trong tao cử ho khá tu ho ha bụ tao hà tà mua cho phong chư cử nhó cho hú à tế chờ nhá la cô lưu cùng kế lò rể chống hẹn nhó cho à hú TikTok mà cho ý trong thang cử sông hẹn lê hó mà ô trong tao cho mê cho cho lên cho tu cử lưu rưu cử nhó ô phong chư ô kê ná em lên tu cử mê sau tông tạo tu cử chư bụ mê khó khó mến chư tạo tế mê nó lò mê cho tu xa ế ô trong tao cho mê sốt là hó ế ý trang thảo lưu sơ hở cầu sang tính chư cầu dị tính mà cho các lưu chứ là luôn bao nhà chùa lưu sơ hở đỡ hả trang tạo chùa mê sốt là tạo bao hà tà sáu á thít nô chê là luôn bao nhà ế chùa cầu lưu sơ chỉ chè sư hó ế hò à ô trong tao cho mê sốt là ế lưu sơ hở tăng lời chê cú chùa chứ mê bảo lì nó sư ế bế mạng cho các lưu sơn chứ lùa sốt là nhó rong
1: ลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมาศเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กไปรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
7: ้ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: กองทัพเรือได้อัญเชิญเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ลงน้ำจากคลองบางกอกน้อยออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมาศในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันที่6พฤศจิกายนนี้กระทรวงมหาดไทยสั่งการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเร่งขยายเขตไฟฟ้าปราสาทตาควายเนิน350เสริมสร้างความมั่นคงแนวชายแดนจังหวัดสุรินทร
8: ์นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามและรับฟังข้อมูลการขอขยายเขตไฟฟ้าบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์สำหรับโครงการขยายเขตไฟฟ้าดังกล่าวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.เขต3ได้บรรจุแผนงานขยายเขตไฟฟ้าจำนวน9พื้นที่งบประมาณรวมกว่า130ล้านบาทพร้อมเตรียมขยายเขตเพิ่มเติมอีกกว่า 12.5 กิโลเมตรตลอดจนการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล์ และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมจาก3แยกลานยางถึงปราสาทตาควายระยะทางประมาณ 8.7 กิโลเมตรโดยได้สั่งการให้กฟผ.เขต3เร่งรัดดำเนินโครงการให้เริ่มขึ้นภายในปีนี้และกำหนดแล้วเสร็จในช่วงต้นปีหน้าเพื่อยกระดับความปลอดภัยคุณภาพชีวิตและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกำลังพลในการปกป้องแผ่นดินไทยอย่างยั่งยืนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนกรกฎาคมยังปรับตัวได้ดีประมาณร้อยละ2แม้มีปัจจัยกดดันและความผันผวนจากภายนอกสูงพร้อมติดตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอย่างใกล้ชิด
9: นายชัดชัยทิสาดลดีโลกผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายวิจัยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวว่าภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้รับปัจจัยกดดันและความผันผวนจากภายนอกสูงทั้งปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ราคาน้ำมันที่สูงถึง100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทิศทางอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้นรวมถึงหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและ AI ในต่างประเทศที่ปรับตัวลงแรงแต่ผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยยังคงค่อนข้างจำกัดและสามารถปรับตัวได้ดีประมาณร้อยละ2ส่วนสภาพคล่องการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 87,000 ล้านบาทสูงสุดในรอบ4ปีขณะที่กระแสเงินทุนต่างชาติยังคงเป็นยอดซื้อสุทธิอีกกว่า 49,000 ล้านบาทส่งผลให้ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันมีเงินทุนไหลเข้าประเทศไทยแล้วกว่า 76,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามยังต้องติดตามความผันผวนของราคาน้ำมันสถานการณ์ในตะวันออกกลางและทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอย่างใกล้ชิดว่าจะขึ้นเร็วและแรงกว่าที่ตลาดคาดการไว้หรือไม่นันทิกาติปาโลรายงาน
1: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแนะนายจ้างและลูกจ้างเตรียมความพร้อมรับกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่เริ่มเก็บเงินสะสมวันที่1ตุลาคมนี้
10: เรือเอกสารสคมคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวถึงกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ว่าเป็นการสร้างหลักประกันทางการเงินให้แก่ลูกจ้างและช่วยเสริมความมั่นคงเมื่อสิ้นสุดการจ้างงานหรือว่างงานมุ่งเน้นให้นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันออมด้วยกลุ่มเป้าหมายคือสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปและยังไม่มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยจะเริ่มจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปสำหรับอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนแบ่งเป็นนายจ้างและลูกจ้างส่งฝ่ายละร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2574โดยนายจ้างสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ e-service ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขณะที่ลูกจ้างควรศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่นี้ต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบอร์ซุ้มค่ะ
3: กว่ากว่า
1: เนาะจง
4: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโล

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ข่าวดีผู้มีสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล5จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมหากเจ็บป่วยทั่วไปพบแพทย์ออนไลน์ได้ครอบคลุม42โรคพร้อมจัดส่งยาถึงบ้านสะดวกรวดเร็วไม่ต้องรอนานอยู่บ้านก็ใช้สิทธิบัตรทองหาหมอได้เพียงเลือกรับบริการกับ4แอปพลิเคชันได้แก่แอป Saluber MD แอป Clinic แอปหมอดีและ LINE Totale Telemed สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
2: ใช้สิทธิ์บัตรทองเข้ารับการรักษาที่คลินิกแพทย์แผนไทย30บาทรักษาทุกที่ได้ง่ายๆทั้งนวดประคบอบสมุนไพรใช้แค่บัตรประชาชนไม่เสียค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 30บาทรักษาทุกที่สิทธิ์ตามกฎหมายของคนไทยให้แพทย์แผนไทยดูแลสุขภาพคุณ
3: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

闲话不老话啊，阿玛萨阿佛李苏我多次的话不老啊，阿佛李苏我巴嘎古巴达吉麦啊，斯坦尼维提尤啊，กระจาย4อย่างแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่าโดยจ้างะมังชื่อสวทเชียงใหม่บ้านดองอ่ะอันที่นี้ถ้าว่าวิทยุว่ามือจะมองงบัญญัติว่ายี่ยี่ครึ่งความถี่งบัญญัติไงยี่ครึ่งความถี่งบัญญัติติดตัวลีเฮาสิสโชว่าจูเนี่ยคือตัวหลังอ่ะยี่ระบบเนี่ยคือระบบเอเอ็มอ่ะอันที่แปดถ้าว่าระบบไลฟ์ยี่เพลงบัญญัติสวทเชียงใหม่อ่ะAM 1476กิโลเพื่อนไงยี่เบอร์โทรไม่ยากคือ053ไงจะไปเหอ276007ไงไว้ชื่อความแบ่ง053 276007ไงจะมาคือชื่อดาวเฉพาะว่าถ้าวิทยุไว้ยินนาจะส่งยี่เบอร์โทรเดี๋ยวฟังถ้าว่ารีสุงประกาศว่ามั้งรายการรีสุงด้วยมองโง่ไม่ยากคือไงเนี่ยก็คือโฉมโมควานีสิมงอะทีมเราบ่เคยหนีมควานีสามโมที่ควานด้วยไงเออชาขวาพลังวาที่มาปีมาหึงอะอาทิเสตาจิชมังโงบัญญัติเออที่มังโงบัญญัติทุยากระทรวงแรงงานควานีที่มาแจ้งเตือนฝรั่งอะที่ว่ารัฐบาลไงเดือดหัวมัวไม่จัดสุดแล้วกว่าชิโซยิโซยาที่มาแจ้งเตือนฝรั่งอะยาแบบมังโงบัญญัติมาบอกว่าตามาที่ว่ามือเยี่ยมมาสอบผ่านได้แก่สูงอ่ะผมมือขวาจะสมัยคือมาแต่สมอบรังอ่ะอเมซังโง่ไม่ยันเธอกลุ่มมิชาชีพที่ผมมาคือไงกว่าย่าบริษัทยุปอชาเนี่ยตบเทียจิสุระมือขวาเป็นยังไงลักษณะไงเป็นยังไงยุเพจที่ชื่อชาชื่อไงที่นี่ย่าบริษัทมาคือยุปอชาเนี่ยที่เรียกคือเนี่ยโฆษณาจะเป็นยังไงย่าบริษัทเนี่ยคือว่าตามมาเที่ยวคือจัวทำอย่างคือจัวที่เนี่ยคือย่าใบร้อนจัวเป็นยังไงเอาเราที่เรียนมามาโฆษณาเนี่ยมาคือจัวยังไงย่าบับเฟลงอ้อมันยังย่าโฆษณาเนี่ยมาคือเนี่ยคือยูต้องเนี่ยคือลีเหมือควันเนี่ยคือเห่เหมือสเปรย์หรือความงาที่เนี่ยคือจากูบ่คือย่าควางะงอจากูดูกับพี่ชายย่าเกือบเป็นยังไงที่เนี่ยคือเหมือนถ้าปวงอ้อมันยังนุ่มเหมือนฤาษียิ่งใช่ปะย่าที่เรียนเปิดสายน่าย่าทุฟุชเป็นยังไงย่าเหมือนที่พี่ชายจ้วยย่าที่เรียนควางะเป็นยังไงชอบงานมาที่เชื่อพระเจ้าจงอ้อ

bây giờ nghe à mà ta cái cha nhí nghe à ta cái cô nhí cái chê nghe bị hoa nó mà nên nói gì nghe nó mà phát sinh bây giờ à vô sẽ hoa vô dọa à vô sẽ phát dọa cái gì nãy bữa sáng nghe à mới sáng của bây giờ cùng mình sẽ chơi bây giờ thằng mấy làm gì nghe nhà gì mà hơi dữ dữ bự vậy nghe bị hoa nó phát sốn chạy à ngô bây giờ nó phát thô phu nghe mà ngay sinh quan nó nhà ấy phải vào gì thay phu bây giờ nên là vậy bự từ tối mà hơi dễ nghe อาทิตย์ไปนะยี่เบอร์ดีงูไปเนทูฟลางามเนทูฟลางามาพกข้อเชื่องว่าอันนู้นแต่ประเทศเรามายิงชาหนึ่งมือได้ชี้ยิงชาไม่ยังไงยาแบกชายาพิชาที่ขวานหน้าไม่ยังไงปีขวานนู้นเจ้าฟุบามาลูกเขาชิมาคบไม่ยังไงนู้นฟุบาอันแรกจัวเขาก็แทบเปิดตาไม่ยังไงอาทิตย์ไปนู้นฟ้าเชียงงูไปยังนั่นละกว่ายาอีกกลุ่มว่ารุดเดือดไม่ยังไงอาทิตย์ไปยาไปมาเคยทำยี่กลุ่มยาทำมาหลักส่วนยาเออที่กว่าแต่ประเทศยิสุเป็นยังไงอะไรนี่ชัวร์หรือว่าชัวร์ว่าชัวร์ที่ใช้ได้ยังไงอาทิตย์สองไม่ทำยังว่าแต่ประเทศยิสุมันงานทำยากละช่วยเลยช่วยไงยากว่าที่จะเกิดละช่วยไงอาทิตย์แบงก์ผมเป็นยังว่าเราช่วยเราผมเป็นยังในระหว่างยี่ลิงสุฟละในระหว่างยี่ดุยเนี่ยคืออามีรถที่เป็นยิงอ่ะมันก็ใช่ในระหว่างยี่แอตติตาจะมันก็อามีอะไรอามีสิทธิ์ที่จะงาเอกสารเดียมาหรือว่าหิทัวดัววุจักกูหรือว่าอาทิตย์นี้คือนุก้าเยี่ยมมาคือเหมือนสีชอบไปไงเอาเวลาที่พี่บูจะมาเหมือนเชียงไงอาทิตย์แบบไม่ใช่ความไงมาคือขึ้นยังจะมุ่งจ้วงไงมุ่งสับไปคือวัวคือมาซึ่งไงอารมณ์มาคือไม่ใช่ชิงไงมาไงปีขวานูถึงก็มาฟังเสียงมาแน่จะแบบว่ามุ่งสั่งสู้แต่ละจังหวัดสุยากระสุวันในงานจวงไงนุก้าจีนี้คือนายช่างงานมาบูสันมาคืออาทิตย์จ้วงมาจ้วงมาไงเอาที่เรียกมาเยี่ยงโง่เป็นยังชาวงานโน่ผู้บ่าบ้าจางว่ายิ้มมือแบบซาบุบแบบก็เถื่อนบุญเจ้าพ่อจะชิงไงอะไรแบบว่าที่ถือมาว่าชีเดียมังไงเอาบอกว่าถ้าประเทศยิ่งยิ่งอาบัติมายิ่งมายิ่งยิ่งคือถือความอ้วนมาคือด่าเป็นยังไงแต่ก็ชาวงานเขาบอกคือมองว่าจีวันจบบุญไงผู้บ่าก็เถื่อนมาใจมังหัวตัวแบบที่ตัวแบบเบื่อมาคือจะชิงไงย่ามาคือเอาเวลาก็เถียงงาฟุบบะบุญเจ้ามันจงงามันสัมปัญญาคือย่าหลับสุบะสัตสวะแบสวะแบงวัดสวะเทเรนเนชิงามันสัญญาคือหลับชัวคือบิเลฮ่าดาเป็นยังไงเอาเวลาที่พ่อที่ช่วยงาบะคือบุคือยิ่งเชื่อบะคือจ้ามัวยิ่งมันจบบุญงาฟุบบะคือมันจงชัวมันจงสาวสุรังวะหางวะบะคือไงจอยมังวัดตุบะจอยมังดงวะทิ้งบะจอยมังไงมัดจางดงมาคือที่เชื่อบุญเจ้ามันจงชิงไงมาคือขึ้นยังจะมาจ้วงงานมันสักคือขึ้นยังมีบ้างก็ได้ชิงงานยากก็ส่วนแรงก็เติมพลังงานงานแบบยิ่งช่วยงานเปรียบว่าวันที่เกิดมาซื้อมาแน่ใจเป็นยังไงที่ว่าสุดแพ้ว่าช่วงนั้นยังไงก็ยากยิ่งกู้สู้ยิ่งจะสู้แรงมันก็ชีทางงานแบบยิ่งงานสู้สนางงานก็ยากแรงงานยิ่งเฮที่เรนนิชงานบริษัทมาคือยิ่งปองงานสุดสังงานมันงานเอาที่เรียกเป็นยังคือเอาที่เรียกเป็นยังคืองานเอาคือหมอดูหล่อยิ่งช่วยงานอาทิตย์เป็นอย่างไรงานนะปีมามาคืองานมาคือขึ้นสมุทรงานมาสังเกตขึ้นอย่างรองานที่ยายิปเปอร์ชิชานีวันละวันทั้งประเทศโคเทมังงานมีคือยาขวาเป็นยังคืออาบับเฟลคือมีอะไรเป็นยังมาที่เล็กก็จะมาชิชงงานมาคือมันจะก็เทงงานโว้ยข้อมูลกับคนยิ่งก็เช่งงานที่มาคือถึงมาปีมาเกิดที่สุดจริงเช้าวันละงานอาทิตย์นี้ที่มาเทศคือที่ถึงมาปีมาเกิดอาทิตย์แจ้งเตือนอยู่เช่นงานอาเมสเรียกลมควบคุมโรคไงทีนาทพูว่ากว่าชิสุยิสุยาธรรมะทะเลในฝรั่งอ่ะอาเมสาวแทบมองว่ามันยังคือนาธรรมะคือตัวจวนลาไปที่ไปยังอ่ะอาเมสาเหนือสูงมันยังคือหัวเชาอาเมสติเลไปโยดงอ่ะนาธรรมะงบมันยังเชื้อ HIV ไงรู้เอ็นนาแบกดาวงอ่ะอาทิแบกงบมันยังอาวมักอามากูเดี๋ยวมาจ่ายเงินพิพาโนกูเดี๋ยวมาฟังเสียงมันยังเฮยี่กูยี่เป็นเสียงไงเสียงอ่ะถ้าชิฟรังอ่ะอาทิตย์นี้กว่าอาวุกูเดี๋ยวกูมีอยู่พึ่งอ่ะกว่าชิชิมาพัดแดงมันยังไงกว่าเชียร์จ้าเบอร์ไงมาขั้นลิบมันยังเฮทำมาเนี่ยแบบน่าจะเชื้อ HIV ลุยนากินนะมาสมัยยี่กูยี่บริษัทง่ะทำมาถึงมันในฝรั่งอ่ะมีอะไรมันยังน่าทำมาเสือกมันยังเฮกว่าตันต้าของมันไงขวัญยิ่งเจ้าของมันจวบอาทิตย์ยิ่งกว่าโหขวัญยิ่งไงเอาว่าขวัญทัวมันไงกว่าโหสายยามาขวัญยิ่งเจ้าของมันจวบงาอาทิตย์ยิ่งกว่าโหอามาขวัญยิ่งเอาว่าจ้าเจียมันกว่าเป็นขวัญกูดูยิ่งตัวจะเป็นไงไอ้ทว่าเจ้ามันคือตัวเชิงไง
明年我们呢一颗吃我苦花你和你吃我可是不行啊，就嘛你说明年不行。啊，这边我们呀，我出两百啊，啊，我这个是五百啊，啊，马蹄龙啊，啊，我怕蛋大，我不想去啊，我不要买它烟啊，啊，马过的马帮干烟，咱们啊，我同样和啊这里搞不中啊，啊，今年我来啥的嘛啊，我啥也嘛和人家和我欢迎之后嘛和名啊什么啊，啊，可是没喜欢啊。啊，我上课时人家背书我不行啊！啊，我写字啊，写多好啊！啊，你写也好，啊，嘛干干也好啊，啊，嘛干单单也好，然后啊，嘛过掉嘛过些，咱么啊，笔画那天嘛发能量我不行啊，下来嘛嘛做些啊，就好啊。那提出来嘛和那他妈这叫我写啊，那次咋你叫我嘛啊写啊？笔画嘛就是一米宽写，不做么样和他欺负人啊？侬没法写白眼，侬今年和个过年个写眼，比方侬把过门不和我，阿里做和眼，那吃咋做和咋做，还是和眼，侬把欺负到我们家那么和阿个讲个是也行眼，我过地方啊，阿里不和这个都不和我老粗白瓜子，现在嘛哈说我萝卜讲多就是不和子，什么和给那啊，安德拉也喜欢眼嘛呀，真得服了阿不和阿们过地方讲人啊。比方侬阿讲过哩，昨天做白人和一过年喜欢啊。比方侬啥可是没个别说白人啊，本来侬话说咱大白人，哎，我们发现白人侬一个过年喜欢啊，啊，过年和他吃不上啊，什么什么啊，比嘛的哩，真得样啊。啊，天人啊，他妈在想我们呀，明天轮子过大不完，他妈比嘛的真得样啊。阿么啥子呀，哥们，我祝你也不提也蛮好啊。你们讲不欢迎和黑哈过年是啊，啊我他们不和么哈，可怜。บางพื้นที่เนี่ยคือมีหิรุฮะอยู่บนงาอาที่เนี่ยคือแต่ละพื้นที่เนี่ยคือเหมือนฮะคือเลี้ยอธิบายคือเหมือนฮะลีสละมันเนี่ยคืออาจจะเจอมาตรงงานน้องวัวบอกว่านี่สัตว์สื่ออย่างละมันแล้วไปเฉกไว้ละมันที่กินได้บนงาที่ถิ่นบางงบไม่เนี่ยเท่าว่าพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ไม่ไงย่าไปคือทุกอำเภอไงมาคือจำมือฝาตาบนงาเหมือนฮะคือที่นี่สัญญาคนเนี่ยคือเหมือนฮะคือเลี้ยเหมือนฮะคือพันเลี้ยงก็ไม่เนี่ยวัวบอกว่านี่สัตว์สื่อซื้อแล้วไปเหรอแล้วไปเชื่อไหวยังมั้งอ่ะอาจารย์จะกูจะบ้าจะกูเชื่อมาดูงอซื้อไปยังมั้งอ่ะที่กินได้บุตรงอ่ะมาคือยึดข่าวที่ต่างได้บุตรงอ่ะที่มาคือที่มาปีมาอ่ะที่ไปกับว่าคือดูสู้วันลุชิสู้เหงาอะไรก็เยอะเหรอมาคืออาทิตย์นี้จะมองงาลุชิยังต่างเนี่ยเชื่องาวันปีขวานุต่างจังหวัดเยอะบ้างงามันจะก็แต่เหรอข้อมูลแต่กับกูเนี่ยก็เช่นงามึงหาเรื่องฮัตเซเลียง้อมีเรื่องฮัตยูเอมันจะมางาวันที่เรื่องสุดท้ายไปเหงาวันสี่ยังเหงาวันไปยังเหงาข้างงานทำมาเหงาถึงมาปีมาเช่นเตยช่างงาเดี๋ยวไปได้โชว์นี่ควันนี่กูเนี่ยเชิงงามึงหาที่เรียบไม่ยี่ถึงมาเช่นเตยช่างงาที่เป็นยังงามึงสักเหรอว่าเชื่อได้งามึงกว่าที่ฟังกันนั่งงาอะไรมึงกว่านักเนี่ยสุดพวกข้าตัวช่วยเหลือกว่างา

Azobemanya teteşe ceo itimya.

Ah,

0: 하고
1: 너무 니 你是的，你是在一座边，马错。

mangana nyesima mo isa cha